0: เข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะอัปเดตพื้นที่เสี่ยงล่าสุดวันนี้ฝนหนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและภาคใต้และต้องจับตาต่อเนื่องเพราะพื้นที่ฝนหนักมากจะถึงภาคตะวันออก20มณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนที่วันที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้สาเหตุมาจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The cabinet is setting new rules for using its oil fuel fund during energy crises with clearer conditions. The changes aim to strengthen the fund's financial sustainability and reduce reliance on imported crude oil.พรชัยจิรกุลไพศาล Director of the Policy and Planning Bureau at the Oil Fuel Fund Office says the cabinet has approved the 2026 to 2029 fuel crisis response plan and oil fuel fund strategic plan. The new plan allows the oil fuel fund to support fuel prices in three situations: when prices rise sharply, when global oil prices fluctuate significantly, and when fuel supplies face shortages that affect the economy and people's lives. For oil, support can be considered when diesel or gasoline prices exceed 30 baht per liter. For LPG, the retail price threshold is more than 423 baht per 15 kilogram cylinder. The plan also promotes the use of biofuels made from local agricultural products to reduce Thailand's reliance on imported crude oil.It will keep separate accounts for oil and LPG to make sure funds are not used across the two groups.

0: During prolonged crises, the fund will prioritize support for diesel and LPG while collecting money when global oil prices fall to maintain liquidity for future emergencies. In other news, the Thais Help Thais Plus 60-40 scheme is being extended for another 2 months, offering continued support for consumers while giving small businesses more opportunities to boost sales. The current Thais Help Thais Plus 60-40 scheme remains available until September 30th, with the government covering 60% of eligible purchases up to 200 baht per person per day and 1,000 baht per month, while participants pay the remaining 40%. Yesterday, the cabinet approved to extend the scheme for another 2 months from October through November to ease the cost of living, support vulnerable groups, maintain consumer spending, and help small businesses continue operating. Under the extension, eligible participants will receive an additional 1,000 baht in spending support for the 2 month period. Holders of state welfare cards will also receive an extra 700 baht per person for October, increasing their monthly allowance from 300 to 1,000 baht.
1: คณะมนตรีได้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus เม็ดเงินจะใช้เนี่ยเราใช้โครงการ 200,000 ล้านบาทแรกนะครับที่มีเหลือเงินอยู่ประมาณ 44,000 ล้านนะครับบาทจะเอามาใช้หนึ่งคือมาเติมวงเงินบัตรสวัสดิการนะครับให้เป็น 1,000 บาทจากเดิม300บาทเติมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับก็สามารถเอามาช่วยประคองในช่วงเดือนตุลาคมนะครับจากที่จะสิ้นสุดกันยายนก็จะได้อีก1เดือนเป็นเดือนตุลาคมนะครับอันที่2คือคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะให้อีก 1,000 บาทเช่นเดียวกันแต่สามารถใช้ไปได้2เดือนเลยนะครับก็คือเพราะข้อมูลล่าสุดที่เราบอกมาในช่วง3เดือนกว่าที่ผ่านมามีหลายคนที่อาจจะใช้ไม่หมดนะครับใช้เวลาใช้ไม่หมดก็เลยเงินเหลือเราก็เลยขยายให้ทั้ง2เดือนเลยก็เป็นตุลาพฤศจิกายนนะครับ
0: In Yala province, shoppers and vendors at Mueang Mai Market continue using the scheme through the Baotang application. Vendors say the program has noticeably boosted sales and believe the two-month extension will help sustain spending. Meanwhile, in the south, hundreds of volunteers in southern Thailand are learning a traditional craft with a solemn purpose, making sandalwood flowers for the upcoming royal cremation ceremony.Nakhon Si Thammarath province has organized a hands-on workshop on making royal sandalwood flowers and training volunteer leaders under the Uniting Volunteer Power to Make Royal Sandalwood Flowers project. The training was opened by Somchai Lee La Noi, governor of Nakhon Si Thammarath. It aims to equip participants with the knowledge and practical skills needed to make the flowers correctly for use during the royal cremation ceremony.A total of 345 volunteers with 15 representatives from each district took part in the training. They learned about the significance of sandalwood flowers, material preparation, flower assembly, decoration and finishing techniques, as well as how to become trainers and pass the skills on to others. The province selected the Dararat flower as the model for the workshop.Participants will share the skills locally, establish learning centers, collect and prepare the flowers, and deliver them to the responsible authorities, helping strengthen volunteer networks and public participation across the province. And that's the end of our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่กัมพูชาครับที่ได้โชว์ผลงานการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งยังเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้กับสื่อมวลชนได้ชมด้วยนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างมากแต่ที่ผ่านมาทางการกัมพูชากลับมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้ครับทางการกัมพูชาได้พาสื่อเข้าชมศูนย์สแกมเมอร์ร้างที่อยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนเวียดนามนะครับโดยภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของศูนย์แต่ละแห่งนะครับซึ่งได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากว่าเหตุใดที่ผ่านมาทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้โดยมีรายงานว่าในตึกเหล่านี้เคยเป็นที่ทำงานของแก๊งหลอกลวงจำนวนกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวเมื่อสื่อได้เข้ามาชมภายในก็ทำให้พบว่าแก๊งสแกมเมอร์มีการจัดระบบและแบบแผนการดำเนินงานที่แยบยลมีเทคโนโลยีชั้นดีใช้งานและมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในการสร้างฉากประกอบการสนทนาทางวิดีโอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่เหยื่อโดยฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นอย่างแนบเนียนก็คือฉากสถานีตำรวจสิงคโปร์การเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้สื่อได้ชมนะครับก็มีขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านแก๊งสแกมเมอร์โดยมีผู้แทนจาก20ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและจีนโดยมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาทางการกัมพูชาอ้างว่าได้ปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์แล้ว663แห่งพร้อมอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเป็นมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์และแม้จะอ้างว่าเวลานี้ไม่มีศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่หลงเหลืออยู่แล้วในกัมพูชาแต่ก็ได้ยอมรับว่าอาจจะยังมีเครือข่ายย่อยๆที่ลักลอบดำเนินการอยู่ตามสถานที่ขนาดเล็กซึ่งติดตามจับกุมได้ยากทางด้านของนายเจคอบซิมส์นักวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติได้ระบุว่าแม้กัมพูชาจะดำเนินการปราบปรามแต่เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและภาคธุรกิจยังเอื้อให้แก๊งเหล่านี้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการที่ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ด้วย
3: สหรัฐเพิ่มการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมากขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนสงครามล่าสุดนายสกอตต์แบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้ดำเนินการคว่ำบาตรการบินของอิหร่านซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้โดยตามมาตรการนี้สายการบินอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการซึ่งหมายความว่าเมื่อเครื่องบินของสายการบินอิหร่านลงจอดที่สนามบินในประเทศใดก็ตามประเทศนั้นๆจะไม่มีสิทธิ์เติมน้ำมันให้เครื่องบินอิหร่านและเที่ยวบินอิหร่านดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการให้บริการภาคพื้นดินอีกทั้งสำนักงานสายการบินอิหร่านที่อยู่ในประเทศใดๆก็จะไม่สามารถขายตั๋วให้แก่ผู้โดยสารได้โดยประเทศที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดออกจากระบบเงินดอลลาร์สหรัฐถ้าแถลงของแบสเซนถือเป็นคำเตือนไปยังประเทศสนามบินและบริษัทต่างๆที่ยังให้บริการแก่สายการบินอิหร่านหากสายการบินอิหร่านต้องเผชิญการคว่ำบาตรเช่นนี้ก็จะยิ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นจากการที่ผ่านมาที่สายการบินต่างๆได้เผชิญอยู่ได้ทำให้ไม่สามารถจัดหาอะไรมาบำรุงรักษาเครื่องบินอีกทั้งไม่สามารถจะซื้อเครื่องบินลำใหม่ได้ส่วนประเทศไทยมีสายการบินอิหร่านที่บินตรงถึงไทยก็คือมหันแอร์โดยมีเส้นทางแวะจอดที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและภูเก็ต
2: ทางการเมืองเบนิสในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำชื่อดังของอิตาลีได้เตรียมที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าเมืองจากปัจจุบันที่อัตรา 5-10 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ 190-380 บาทขยับขึ้นมาเป็น30ยูโรหรือว่าประมาณ 1,140 บาทโดยระบุว่าค่าธรรมเนียมที่ต่ำเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองได้โดยทางการเมืองเวนิสตั้งใจจะประกาศใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ปีหน้าแต่ทางการท้องถิ่นยังต้องหารือกับรัฐบาลอิตาลีก่อนสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเวนิสปีนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่3เมษายนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นได้สร้างรายได้เข้าเมืองกว่า 5,200,000 ยูโรหรือว่าคิดเป็นราวๆ198ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าเมืองเกือบ 680,000 ใบการผุดมาตรการเก็บค่าเข้าเมืองเบนิสเป็นเพราะชาวท้องถิ่นเบื่อหน่ายกับจำนวนนักท่องเที่ยวล้นเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมและสภาพแวดล้อมของเมืองที่เสื่อมโทรมลงอีกทั้งการเป็นเมืองท่องเที่ยวยังได้ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยจนคนท้องถิ่นรับมือไม่ไหว
3: ยังมีข่าวต่างๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นที่เผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจนเกิดฝนตกหนักก่อความเสียหายเป็นวงกว้างติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
1: พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนก่อให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและดินถล่มในจังหวัดต่างๆรวมทั้งในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักอีกทั้งมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ22คนและยังสูญหายอีก6คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลังและมีอีก460หลังที่ถูกน้ำท่วมดินถล่มทับจนพังเสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วเกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทูกุตรูจังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีจากฝีมือของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ว่าเขาได้ใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยได้เปิดฉากยิงจนมีผู้บาดเจ็บ11คนซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นได้พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ถูกตำรวจรวบตัวไว้กลุ่มฮูตีในเยเมนเผยวิดีโอคลิปที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้โจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดฟโดยเป็นความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่หวังยึดพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ที่มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยเป็นความเคลื่อนไหวภายหลัง2สัปดาห์ที่รัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่าการที่ตุรกีประกาศตัดการทำธุรกิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงไปกว่านี้สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศได้ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็มีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านมีรายงานว่ามีปั๊มน้ำมันราว 17% ทั่วฝรั่งเศสที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของโททัลส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงถึง90บาทต่อลิตรและมีปั๊มหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิน100บาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐตัดริบบิ้นเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่รุ่น VH-92A Patriot ที่มีน้ำหนักมากและปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงจึงไม่สามารถลงจอดลานเดิมที่เป็นสนามหญ้าได้ส่วนลานจอดใหม่จะปูพื้นด้วยหินกรานิตที่มีความทนทานสูงนายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมิร์ชผู้นำเยอรมนีหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU สายอนุรักษ์นิยมแถลงยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับรัฐล่าสุดโดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐแมคเคเลนบูร์กเวสเทิร์นโพโมเรเนียนอกจากนี้ CDU ยังพ่ายแพ้ในพื้นที่กรุงเบอร์ลินให้แก่พรรคซ้ายจัดด้วยจากความพ่ายแพ้ต่อเนื่องทำให้เมิร์ชถึงกับกล่าวว่าเวลานี้ CDU ไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในเยอรมนีได้อีกต่อไปแล้ว
4: ชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกันในหลายเมืองรวมทั้งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสได้ประกาศกฎอัยการศึกในประเทศเมื่อปี2515หรือเมื่อ54ปีก่อนจนทำให้ประเทศก้าวไปสู่ระบอบเผด็จการทหารนานถึง14ปีอย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์ใช้โอกาสนี้ยกระดับวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
2: ในงาน CA Expo 2026ที่กำลังจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้ที่นครหนานหนิงของจีนนะครับก็มีผู้ประกอบการไทยกว่า60ประเทศขออภัยนะครับมีผู้ประกอบการร่วมงานกว่า60ประเทศส่วนสินค้าไทยเองก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักครับคาดการว่าปีนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า230ล้านบาทไปติดตามได้จากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ

0: 叔大家好，我是敏敏卡，来自泰国，สวัสดีค่ะ。
1: ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ10ประเทศจากกงเหมิงหรือว่า
2: ปี2026นะคะถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนค่ะเพราะว่าถือเป็นการครบรอบ5ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์เพื่อส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่มีการผลักดันเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนหรือว่าคัฟต้า 3.0 ค่ะไทยหน้าอาเซียนเอ็กซ์โปนะคะรวมไปถึงในงานไทยหน้าอาเซียนBusiness Investmentครั้งที่23ในปีนี้ค่ะที่นอกจากจะเป็นเวทีการหารือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนแล้วนะคะต้องแสวงหาในเรื่องของความร่วมมือในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการลงลึกถึงความร่วมมือระหว่างโลจิสติกมีการเชื่อมระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนอีกด้วยค่ะ
3: วันนี้โซนเอ็กซ์โปประชาชนนะคะให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรอบการหลายคนเลยเพื่อมาหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์นะคะที่เขาใช้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะการบริการเป็นทัวร์ไกด์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ทั้งอินสเปกเตอร์นะคะการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะ
4: นี่แม่จะมาฮัลโหลเขาชื่อแอปเขาชื่อแม่ยาตงสมุนไพรไทยไทยเชียร์
3: แต่ว่ายังมีเพื่อนๆจากเอเชียใต้ด้วยนะคะฟิลไลฟ์ฟังเทียน
1: แสดงประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับบูธใหญ่ที่สุดไหมว่าทุกบูธเลยนะที่เกี่ยวกับอาหารการกินของไทยเนี่ยนะคนจีนเขาชื่นชอบอยู่แล้ว
4: 你觉得这个泰国榴莲怎么样？好吃吗？
5: 嗯，好吃。我觉得像入口像冰淇淋一样的口感。一开始
6: 一包，
7: 冬阴功可以尝一下。
0: นะคะก็จะมาดูอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าอะไรอะค่ะ
3: ไปถ่ายบูธไหนแล้วประทับใจมากที่สุด
0: ก็ต้องเป็นไทยแลนด์ค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะคะอาหารอร่อยนะคะผู้คนน่ารักค่ะนะคะแวะข้ามจุดไทยแลนด์ห้อยหญิงในใต้ไทยกัวค่ะคนไทยน่ารักมากค่ะ
3: จงมาสันมาชวนจงหวน
0: ชัยกัวเหลินข่าวเคย
8: เข้าสู่ประเทศจีนครับหนานหลิงเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญเลยทางใต้ของจีนในเมืองกวางฉีจ้วงนะครับซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับสินค้าวัฒนธรรมไทยเราต้องการพาร์ทเนอร์ชิพกับอินพอร์เตอร์จีนดิสทริบิวเตอร์จีนหรือธุรกิจจีนที่เขาก็ต้องการที่จะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยคลองถึงลูกนะครับซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งระยะเวลาในการขนส่งจะลดลง10วันอย่างน้อยนะครับ
9: คนไทยน่ารัก
1: คนไทยน่ารักมากให้หัวหรือเครื่องหรือเครื่อง
3: ขอบคุณค่ะ
10: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
10: ผลการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานเป็นไงบ้างคะ
11: ก็เราได้มาอีก1เหรียญทองนะครับจากกีฬา MMA
12: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาต่อสู้ชนิดใหม่นะคะที่เพิ่งจะบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วเราก็ประเดิมเหรียญทองแรกมาได้สำเร็จสำหรับกีฬาชนิดนี้นะคะ
10: หลายศาสตร์รวมกันเลยนะคะเก่งมากๆเชิญค่ะ
11: เชิญครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
11: ถ่ายวีดีโอวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เราได้เหรียญทองเพิ่มจากกีฬา MMA นะครับก็นักกีฬา MMA ของเราก็คือแอมกัญจุธาซึ่งดีกรีเป็นแชมป์ยูยิสุเป็นแชมป์โลก

0: 3สมัยเลยนะเก่งมาก
1: แล้วก็เป็นแชมป์ MMA นี่ด้วยนะคะเป็นแชมป์โลกนะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศค่ะพบกับนักกีฬาจากบาเรนนะคะไดอาน่าโปโกเซียนของเรามุมน้ำเงินนะคะ
0: ครับก็เกมนี้กัญชูทาแม้จะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ก็ชิงจังหวะเข้ารวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะครับยกที่2ในกัญชูทาจับล็อกได้ถึง2ครั้งด้วยกัน
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าทำได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยโค้ชก็จะคอยตะโกนตลอดเลยนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วสุดท้ายเธอก็ทำได้ตามเป้านะคะก็เอาชนะไป3-0เสียงเลย
0: ใช่คือส่วนอย่างเรื่องของยูจิสู
1: จะได้เปรียบ
0: จะผลงานดี
1: ค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ผสมผสานทั้งมวยทั้งการต่อสู้ต่างๆมีจับทุ่มจับล็อก
0: จับล็อกเนี่ยสำคัญเลย
1: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะแฟนๆในสนามเนี่ยก็ไปเชียร์กันเยอะนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปให้กำลังใจด้วยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหรียญทองที่เราคว้ามาได้ตอนนี้มี4เหรียญทอง
0: แล้ว
1: นะคะก็4เหรียญทองเนี่ยเราได้จากกีฬาที่บรรจุใหม่หมดเลยนะคะเทคบอลเราได้มา3และล่าสุดก็ได้จาก MMA จากแอมการจุฑานี้อีกนะคะ
0: MMA ครั้งนี้นี่เอเชียนเกมชิงกัน6เหรียญทองนะครับชาย4หญิง2น
1: ะ
0: เราได้มา1เหรียญทองสุดยอด
1: นี่เขามีฉายาด้วยนะคะแอม The Rocket
0: โอ้โหนะจังหวะจับเทคดงเทคดาวเนี่ยโอ้โหคล่องแคล่วมากส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับเอเชียนเกมนี้ก็ติดเหรียญน
1: ะ
0: เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับได้เหรียญทองแดงมาเกมชิงอันดับ3เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะ
0: ก็เจอกันตอนชิงแชมป์เอเชีย
1: ค่ะ
0: เราก็ชนะไปได้ชิงแชมป์เอเชียเจอกันรอบ8ทีม
1: ค่ะแล้วเราก็ไปชนะญี่ปุ่นแล้วก็จนกระทั่งมาปราบจีนแล้วก็คว้าแชมป์คว้าตัวโอลิมปิกไปได้สำเร็จแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยในรอบรองเราแพ้จีนมา3-2, 2-3นะคะแล้วก็มาเจอกับเกาหลีใต้นี่คือนัดชิงเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเราก็ส่ง6ผู้เล่นตัวจริงนะคะชุดที่เจอกับจีนเลยลงสนามนะ
0: ครับก็ผลการแข่งขันก็เป็นทีมสาวไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวด25-20 25-19แล้วก็25-23
1: ค่ะเกมนี้พิมพ์พิชยากกรัมทำแต้มสูงที่สุดให้กับทีมสาวไทยนะคะทำไป15คะแนนก็ช่วยให้ไทยเรานะคะสุดท้ายจบเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้และเป็นเหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกันครั้งที่แล้วที่หางโจเราก็ได้เหรียญทองแดงนะคะและนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม4สมัยติดต่อกันนะคะเราได้เหรียญทองแดงมาแล้ว3ครั้งแล้วก็เหรียญเงิน1ครั้งก็คือเมื่อปี2018นะคะ
2: ครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางท่านรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกรวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วย
3: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทละกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
1: ก็คืออีกหนึ่งตัวแทนของความมุ่งมั่นนะคะก
0: ็
1: เป็นกำลังหลักจริงๆนะคะส่วนผลในรอบชิงชนะเลิศนะคะเป็นจีนค่ะที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้ถึง3เซตรวดเลยนะคะและจีนก็คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยค่ะ
0: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมชายนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยการันตีละ
1: ค่ะ
0: เอเชียนเกมครั้งนี้มีติดเหรียญแน่นอน
1: ค่ะนี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของทีมชายเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีคิวลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะก็สำคัญอีก1แมตช์นะคะ
0: ครับเมื่อวานนี้แข่งรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอกับไชนีสไทเปไชนีสไทเปเนี่ยเป็นทีมวางอันดับ4ของรายการนี่เป็นชายเดียวมือ1
1: ค่ะก็วิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะก็เป็นมือ1ของไทยแล้วก็มือ3ของโลกนะคะก็เจอกับโจเทียนเฉินนี่ก็มือดีของโลกเหมือนกันมืออันดับที่5ของโลกนะคะคู่นี้สู้กันสนุกดุเดือดค่ะแล้วก็เป็นวิว3เกมเหมือนเดิมนะคะแพ้ไปก่อนเกมแรก19-21แล้วก็หลังจากนั้นอีก2เกมที่เหลือวิวคืนฟอร์มนะคะก็เอาชนะไปได้21-16และ21-14นะคะก็ทีมไทยออกนำก่อนนะคะ1-0คู่จากชัยชนะของวิวค่ะ
0: ครับคู่ต่อมาประเภทชายคู่มือ1ของไทย

0: องโอโบภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับแล้วก็พิรัชชัยสุขพันธ์คู่มือ36ของโลกเจอกับคู่ของหยางโปเสวียนและก็หลี่เจ๋อฮุยคู่มือ15ของโลกคู่นี้ต้องเล่น3เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคู่ของไทยเฉินชนะไป2ต่อ1เกม16ต่อ21 22ต่อ20และเกม3ชนะไป23ต่อ21นะครับตอนนี้ไทยเรานำ2ต่อ0แล้ว
1: โอ้แล้วเกมคู่ขี้สูสีบีบหัวใจเหลือเกินนะคะต่อกันที่คู่ที่3ค่ะเป็นเดี่ยวมือ2นะคะไทยเราส่งอิคคิวพานิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกพบกับฉือวีเจินมือ23ของโลกค่ะแต่ว่าแข่งไปอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าอิคคิวพานิชพลเนี่ยตัดสินใจขอรีไทยระหว่างเกมที่2ที่แต้มตามอยู่5ต่อ9นะคะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้เกมแรกไปก่อนด้วยเสียดายจริงๆนะคะก็ทำให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปแต่ว่าทางสมาคมบอกว่าให้ติดตามดูอาการนะคะว่าจะหายเจ็บทันกลับมาหรือว่าอาการมากน้อยแค่ไหน
0: ใช่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวแข่งรอบรองด้วยนะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็อีกคู่ในประเภทชายคู่มือ2นะครับวรพลทองสง่ากับเฉลิมพลเจริญกิจอมรก็เอาชนะไป2ต่อ1เกมนะครับ13ต่อ21 21ต่อ14แล้วก็21ต่อ14
1: นะนี่เป็นคู่ดาวรุ่งของไทยนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็เป็นสรุปนะคะทีมหนุ่มไทยของเราเอาชนะชัยนิดไทเปไปได้3ต่อ1คู่ตีตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงอย่างที่บอกไปได้สำเร็จนะคะนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลประเภททีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่เหรียญทองแดงที่เราเคยทำได้ก็คือที่กวางโจวปี2010นะคะแล้วเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศเราจะไปเจอกับทีมอินโดนีเซียนะคะเวลา 13:00 นของวันนี้นะคะสนุกสูสีแน่นอนนะคะ
0: ลุ้นกันว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่านะครับส่วนมวยสากลเมื่อวานนี้นักชกไทยก็ขึ้นชกด้วยนะครับก็คือกลางปีโบขุนทดแล้วก็เอาชนะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ก็เป็นรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายนะครับมวยสากลในการแข่งขันเอเชียนเกมกลางปีโบขุนทดครับที่เป็นดาวรุ่งจากจังหวัดจันทบุรีในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับเจอกับดานิยารอสเมตอฟจากเติร์กเมนิสถาน
1: ค่ะยกแรกนี่นักชกไทยเจ้าของเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่น19ปีมาเมื่อปี2015นะคะก็มีจังหวะเข้าทำจะแจ้งแล้วก็เรานำก่อนนะคะหลังจบยกแรกเนี่ย10ต่อ9จากกรรมการทั้ง5เสียงนะคะจากนั้นยกที่2กลางปีถอยแล้วก็หาช่องชกทำแต้มขณะที่รอสเมตอฟเนี่ยก็เดินไล่ไม่หยุดนะคะแถมกลางปีนักชกโดนเตือนด้วยเพราะว่าไปใช้ศีรษะนะคะซึ่งกรรมการเสียงแตกค่ะสำหรับยกนี้นะคะก็ชนะไป3ต่อ5เสียงนะครับ
0: ยกที่3นักชกเติร์กออกมาเดินใส่ซึ่งกลางปีเร่งเครื่องชกเข้าเป้ามากขึ้นดักต่อยเน้นๆนะครับหลายดอกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบ3ยกกรรมการชูมือให้กลางปีโบขุนทดเอาชนะไปเอกฉันท์เลย
1: ค่ะนะคะ5ต่อ0เสียงเลยนะคะก็กลางปีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับซามันดาโอลิมอฟนะคะนักชกจากอุซเบกิสถานที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกแล้วเขาว่ากันว่าคือคนนี้แหละเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้นะคะ
0: คือนักมวยจากอุซเบกิสถานเนี่ยบอกเลยเก่งทุกคนนะครับเก่งระดับโลกระดับโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยอุซเบกิสถานได้เหรียญทองจากมวยสากล5เหรียญทองนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เก่งมาก
1: นะคะแต่ว่าทางด้านของกลางปีเองก็ยังเป็นดาวรุ่งนะมีความสดนะคะก็เป็นมีความเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ที่26กันยายนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะอ่ะก็มาเชียร์สำหรับรุ่น55กิโลกรัมชายค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับคู่ของไทยในประเภทคู่ผสมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เป็นการแข่งขันคู่ผสมรอบแรกนะครับสำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสใช้ระบบ3ใน5เกมของไทยภาคภูมิสงวนศิลป์ครับแชมป์ประเทศไทย19สมัยอายุ41ปีละจับคู่กับอรวรรณพารนังเจอกับคู่ของอิหร่านอายานกัฟฟารีกับมาชิสอาชาทารี
1: ค่ะนะคะเกมแรกทั้งคู่เล่นกันสูสีนะคะเสมอกันไป13ต่อ13ค่ะแล้วก็เป็นคู่ของอายานกับมาชิดที่แซงไปก่อนในเกมแรกนะคะคือเล่นกันจนถึงช่วงดิวส์เลยนะคะเขาชนะไปก่อน15ต่อ13นะคะก็เป็นทางอิหร่านขึ้นนำก่อนนะคะ1ต่อ0เกมค่ะ
0: ครับจากนั้นคู่ของภาคภูมิกับอรวรรณนะครับตบเอาชนะไป3เกมรวดเลย12ต่อ10 11ต่อ5แล้วก็11ต่อ3แซงชนะไป3ต่อ1เกมก็ผ่านเข้ารอบไปเจอกับคู่ของอินโดนีเซียนะครับจะแข่งกันวันนี้เวลา8นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย
1: นะคะเช้าวันนี้เลยนะคะทีนี้ไปต่อกันที่บาสเกตบอลทีออนทีทีมชายกันบ้างค่ะนี่เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มดีนะคะก็ของเราเนี่ยนัดแรกเจอเกาหลีใต้ค่ะผู้เล่นทีมชาติไทยก็จะมีอย่างอิมานูเอลชิเนตุเอเจสุนะคะมีนิโคลัสฟรังโกสุปกรณ์แซ่หมิงแล้วก็อภิสิทธิ์ปานเพชรเป็นตัวสำรองนะคะปรากฏว่าเราสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้ไม่ได้นะคะแพ้ไป11ต่อ21คะแนนนะคะแล้วก็จากนั้นทีมบาสเกตบอลชายของเราเนี่ยก็ลงแข่งขันเกมที่2พบกับสิงคโปร์แล้วก็แพ้ไป10ต่อ21ทำให้ไทยลงสนาม2นัดแพ้รวดเลยนะคะแต่ว่ายังมีโปรแกรมแข่งวันนี้กันอีกนะคะในช่วงเย็นก็คือเดี๋ยวจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยมีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้3รายการด้วยกันก็ว่ายน้ำเมื่อวานนี้ชิงเหรียญทองกันวันแรกนะครับทีมฉลามหนุ่มเงือกสาวของไทยเข้าลุ้นเหรียญทองถึง3รายการนี่เป็นกันเชียง200เมตรหญิงมีอามิลล่าเงือกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับผ่านคัดเลือกเข้ามาฐานะอันดับ4ของฮีทที่2เวลา2นาที 16.69 วินาทีนะครับรอบชิงชนะเลิศมีอาทำสถิติดีกว่ารอบคัดเลือกก็ทำได้2นาที 16.37 วินาทีแต่ว่าจบอันดับ10
1: ค่ะส่วนเหรียญทองนะคะเป็นของเผิงซู่เว่ยจากจีนนะคะทำสถิติได้2นาที 5.77 วินาทีเป็นการทำลายสถิติของเอเชียนเกมด้วยนะคะที่เจ้าจริงรุ่นพี่จากจีนทำไว้นู่นตั้งแต่ปี2010ที่กวางโจว16ปีที่แล้วนะคะส่วนเหรียญเงินก็ยังคงเป็นของนักว่ายน้ำจากจีนค่ะสุนมิงเจียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำจากญี่ปุ่นริโอชิราอิค่ะ
0: ด้านฟรีสไตล์400เมตรหญิงนะครับกมลชนกขวัญเมืองนักกีฬาว่ายน้ำสาวไทยที่รอบคัดเลือกจบอันดับ5ฮีทที่2เวลา4นาที 20.31 วินาทีนะครับก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยกมลชนกเพิ่งหายเจ็บจากอาการบาดเจ็บไปผ่าตัดมาไม่นานทำดีที่สุดด้วยการจบอันดับที่9
1: ค่ะทำเวลาไปได้4นาที 21.95 วินาทีนะคะเหรียญทองก็ยังคงเป็นนักว่ายน้ำจากจีนนะคะหลี่ปิงเจียค่ะเหรียญเงินก็เป็นสิงคโปร์นะคะกันชิงวีนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำญี่ปุ่นอิชิกะคาจิโมโตะค่ะ
0: ขณะที่ผลัดผสม4คูณ100เมตรชายนะครับทีมชาติไทยประกอบด้วยต้นน้ำกันตีมูลมาริตสัมฤทธิ์เวชสุรสิทธิ์ทองแดงและพงประนดไตรทานรอบคัดเลือกจบอันดับ4ฮีทที่1เวลา3นาที 40.51 วินาทีนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได
1: ้ค่ะแม้ว่าในรอบชิงนะคะทีมฉลามไทยเนี่ยจะว่ายแตกขอบสระเป็นอันดับที่5ไม่มีเหรียญรางวัล นะคะแต่ว่าก็สามารถเอาชนะชาติจากอาเซียนได้ทั้งหมดมีทั้งสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะก็ทำเวลาไปได้3นาที 38.84 วินาทีและยังทำลายสถิติของประเทศไทยที่เคยทำเอาไว้ที่3นาที 40.28 วินาทีนะคะมาถึงวันนี้นี่ทัพว่ายน้ำจากจีนเนี่ยคือโกยสะคือเป็นเจ้าสะนะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว15 เหรียญทองนะคะ
0: ครับส่วนนักเทนนิสทีมชาติไทยนะครับกีฬาเทนนิสเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงวันที่27กันยายนนะครับวันนี้ตามโปรแกรมจะออกเดินทางเดินทางไปขวัญกำลังใจดีแน่นอนนะครับเพราะว่านายกสมาคมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอัดฉีดเพิ่มเติมอีก2เท่าของกองทุนที่จะได้จากการคว้าเหรียญในเอเชียนเกมนะครับก็คือเหรียญทองปกติเนี่ยจะได้2ล้านใช่ไหมจากกองทุนพัฒนาชาติเนี่ยแต่ว่าท่านนายกสมาคมบอกว่าอัดฉีดไป2เท่าก็คือเหรียญทองจะได้4ล้าน
1: โอ้
0: โหก็รวมกัน6ล้านเลย
1: กำลังใจมาเต็มก็คือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยได้แน่ๆแล้วถ้าได้เหรียญทอง2ล้านนายกสมาคมบอกเพิ่มให้อีก
0: 4ล้าน
1: ตัวเป็น4ล้านเลยนะ
0: ตอนนี้นักกีฬาไม่หลับไม่นอนแล้วครับซ้อมอย่างเดียวเลยโอ้กินเยอะมาก
1: โอเคนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการให้ขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่นักกีฬาไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ที่เห็นนะครับนักกีฬาเราทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมที่จะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เรามีโอกาสปีที่แล้วเราประเภทคู่เราได้เหรียญทองแดงนะครับปีนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เหรียญทองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้จะมีนะส่วนทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างฮะสำหรับนักกีฬาเราแล้วผู้ฝึกสอนโค้ชผู้จัดการทีมเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ครับผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง500,000เราจะให้ล้านหนึ่งนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับครับ ชะนักกีฬาเรามั่นใจฮะว่าเราจะมีโอกาสนะครับ
0: จากนักกีฬารู้ว่าอัดฉีดเพิ่มเติมตอนนี้ก็ตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะครับแทบจะเอาเต็นท์มานอนในสนามมันอยู่แล้ว
1: ไปเล่นเทนนิสทันไหมคะคือรางวัลจากการแข่งอาชีพก็เยอะอยู่แล้ว

0: เนาะ
1: อัดฉีดจากนายกสมาคมก็เยอะด้วยนะ
0: แล้วกับว่าเหรียญทองจะได้4ล้านบาทเหรียญเงิน2ล้านบาทหร
1: ือ
0: ทองแดง1ล้านบาทนะครับอันนี้คืออัดฉีดเพิ่มเติมจากท่านนายกสมาคม
1: ยังไม่รวมของกองทุนการกีฬาแห่งชาติด้วยนะคะก็คือว่าถ้าได้เหรียญทองมาเนี่ย6ล้านเลยนะคะอ่ะไปดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกันบ้างนะคะก็นักกีฬาชุดนี้นะคะก็นำโดยมีบูมกับซีดีดสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพลาพลโจรมีภวิศสอนหลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญธนเพชรฉันทะมีปรัชญาอิสโรนะคะมานัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะแล้วก็ทัศพรนาคหล่อรวมถึงเพียงทานผลิตด้วยนะคะ
0: คืนนี้จะออกเดินทางนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันเริ่มวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมเอเชียนเกมครั้งนี้เทนนิสชิงกัน5เหรียญทองนะครับมีจากชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับครั้งที่แล้วที่หังโจเนี่ยของเราได้เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่นะ
1: ค่ะนะคะก็อ่ะก็มีหลายชนิดกีฬาที่ยังไปไม่ถึงญี่ปุ่นแต่ว่าหลายชนิดกีฬาก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมรักบี้7คนนะครับก็ความหวังอยู่ที่ในประเภททีมหญิงเมื่อวานมีการจัดงานเลี้ยงส่งด้วย
1: ใช่
0: ครับก็จะแข่งทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
1: ค่ะก็พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนะคะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักกีฬารักบี้7คนทีมชาติไทยทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งนายกสมาคมกีฬารักบี้กล่าวถึงความหวังในการแข่งขันครั้งนี้บอกว่าทีมหญิงตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญรางวัลนะคะก็อยากให้นักกีฬาลงสนามด้วยความสนุกแล้วก็เล่นให้เต็มศักยภาพเหมือนกับช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์ส่วนทีมชายขอให้นักกีฬายึดตามรูปแบบการเล่นที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดเพื่อสร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยค่ะ
0: ครับก็สำหรับทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่26กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะแข่งรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ตุลาคมทีมชายอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคสถานส่วนทีมหญิงอยู่กลุ่ม A ครับร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานแล้วก็สิงคโปร
1: ์ค่ะอ่ะไปดูตารางเหรียญคะแนนของเอเชียนเกมล่าสุดนะคะตอนนี้นี่นำโด่งไปอันดับ1ก็ยังคงเป็นจีนนะคะตอนนี้เนี่ยกวาดไปแล้ว32เหรียญทองก็เป็นว่ายน้ำไปแล้ว15เหรียญนะคะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นมี11เหรียญทองค่ะอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้6เหรียญทองเท่ากันกับคาซัคสถานอันดับที่4มี6เหรียญทองแต่ว่าคาซัคสถานมี1เหรียญเงินกับอีก5เหรียญทองแดงนะคะส่วนไทยเราเมื่อวานนี้ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญทองกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะเรามีตอนนี้4เหรียญทอง1เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงค่ะ
0: ครับขณะที่การถ่ายทอดสดช่วงเช้าของทาง NBT นะครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยว่ายน้ำตั้งแต่เวลา 8:00 น.แล้วก็ 10:00 น.จะเป็นคาราเต้แล้วก็ช่วงเกือบจะเที่ยงเนี่ยจะมีบาส3คนด้วย
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องของนักเทควันโดไทยกันบ้างนะครับไปแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกได้มา3เหรียญทองตอนนี้เดินทางกลับมาละ
1: ค่ะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะคะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่นะคะหลังจากที่คว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์คัพเทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเมื่อวันที่16ถึง20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์เป็นอันดับที่2นะคะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าคว้าเหรียญทองมาเนี่ยไม่ได้เหรียญมาแล้วประมาณ10ปีนะคะครั้งนี้กลับมาคว้าได้สำเร็จค่ะ
0: ครับ
2: วันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทำสถิติใหม่คือก็10ปีแล้วที่ไม่มีทองแล้ววันนี้ก็มีทองแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นรายการที่หินมากๆก็ยากจริงๆนะครับแต่สุดท้ายเราก็ทำได้แล้วกลับมาบ้านด้วย3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับแล้วก็มาเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะที่1ก็คือเกาหลีซึ่งอันนี้เราก็คาดการได้ว่าจะต้องเป็นเกาหลีนะครับแล้วถัดมาก็เราแต่เรามาที่2ในโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ชทั้ง2คนนะครับทั้งโค้ชลีนายอนทั้งโค้ชอมสินนะที่ก็ทุ่มเทฝึกฝนนักกีฬานะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมกันเป็นปีแล้วต้องมีการพัฒนากันเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเราก็ทำอยู่ก็หวังว่าสำหรับแฟนๆเทควันโดก็คงจะดีใจไปกับเรานะครับที่เราได้ทำผลงานได้แบบนี้นะครับแล้วต้องก็ขอบคุณทุก
1: ก็สำหรับเทควันโดภูมิเซ่นะคะเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปแข่งขันเอเชียนเกมเลยซึ่ง2ในนักกีฬากลุ่มนี้นะคะก็คือหมูปิ้งนาวินปินทสูตรกับใบปอทิตารีแก้วโอลานวสุนะคะจะลง

0: ชิงชัยนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะซ้อมต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันนะคะก็เอเชียนเกมนะคะจะแข่งกันวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับเทควันโดค่ะ
1: ครับก็มีแข่งเอเชียนเกมแล้วก็มีเอเชียนอินดอร์เกมต่อด้วย
2: ค่ะสำหรับวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อ
0: โอ้ยมีหลากหลายชนิดกีฬาเลยนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือมีฟุตบอลชายด้วยวันนี้จะเจอกับเจ้าภาพนะคะ
3: ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพความเสียหายบนเนินเขาทางเหนือของกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ค่ะที่เกิดจากไฟป่าที่ปะทุตั้งแต่กลางเดือนโดยพื้นที่ที่วอดไปกับไฟกินบริเวณกว้างเกือบ 1,900 ไร่เลยทีเดียวค่ะ
3: กลับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBC News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถ

0: ใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
2: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
3: จะเป็นอย่างนี้อาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
4: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
5: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
6: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
1: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
7: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะวันนี้พบกับดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะวันนี้ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะและเบื้องหลังความปลอดภัยเหล่านั้นของนักท่องเที่ยวก็คือตำรวจท่องเที่ยวนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว

0: ชาสูงสุดก็คือพลตำรวจโทศักดิ์ศิลาเผือกอ่ำเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดส่วนสถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ซึ่งมีพื้นที่ดูแลตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงสุไหงโกลกของนราธิวาสนะครับ
1: ยาวไปถึงตรงนั้นเลย
0: ใ
1: ช่เรื่องของการแบ่งส่วนงานต่างๆค่ะเพราะว่าเรามีตำรวจปกติอยู่แล้วเนาะตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่างๆพอมีตำรวจท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยค่ะในเรื่องของการแบ่งแยกงานเป็นยังไงบ้างขอบเขตของงานของตำรวจท่องเที่ยว
0: ตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับตามกฎหมายอาญากฎหมายวิทยาและก็พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นะครับมีหน้าที่ในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแต่ส่วนที่มีมากกว่านั้นก็คือการทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะครับพันธกิจของหน่วยก็คือเป็นองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศครับ
1: ค่ะในส่วนของภารกิจในแต่ละวันของตำรวจท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเพราะว่าในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวมีการแบ่งหน่วยแบ่งการทำงานกันยังไงบ้างคะ
0: ยกตัวอย่างการปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยร้อยเวรก็จะเรียกสายตรวจในการปล่อยแถวชี้แจงนโยบายการปฏิบัติในแต่ละวันมีเคสที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานหรือไม่อย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกตรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์วังอักษะนะครับที่ติดกับวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ของเรานะครับในช่วงเช้าก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตนะครับหลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวที่สุสานธรรมนิมิตที่ชาวบ้านรู้จักว่าเป็นสุสานตอนรักนะครับแล้วก็สถานีรถไฟนะครับจุดไฮไลท์สำคัญก็คือสถานีรถไฟกาญจนบุรีเนี่ยหรือชาวบ้านรู้จักกันในนามของสถานีรถไฟดอนลักเนี่ยนะครับก็จะมีขบวนรถไฟนำเที่ยวนะครับตั้งแต่ถนนตั้งแต่ธนบุรีนะครับจะมาที่น้ำตกสายโยกน้อยซึ่งก็จะผ่านสถานีรถไฟดอนลักกับสะพานข้ามน้ำแควสองจุดหลักๆ
1: ค่ะในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเราทำอะไรบ้างคะเห็นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
0: เราดูแลใน2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการดูแลอำนวยความสะดวกให้การบริการแนะนำเส้นทางแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหลักนะครับสัญลักษณ์ของตำรวจท่องเที่ยวคือเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยเราดูแลท่องเที่ยวเหมือนเป็นญาติมิตรมอตโต้ของหน่วยก็คือ your first friend เพื่อนคนแรกของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีในส่วนของศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์ของตำรวจท่องเที่ยวเราที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยโดยหมายเลข1155ครับสามารถที่จะโฟนอินขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจท่องเที่ยวเราได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของโอเปอเรเตอร์ที่จะประสานการปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมีภาษาในการรองรับของนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวน8ภาษาด้วยกันซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดครับ
1: ในเรื่องของภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะอย่างนี้ตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องมีความรู้ในด้านภาษามากพอสมควรทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้
0: ยกตัวอย่างนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยผมก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวก็ได้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเพื่อจะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนที่รักในภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วก็เลยมาสอบกับเขาที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็สอบผ่านพอสอบผ่านก็ได้เข้ามาเป็นตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นตำรวจท่องเที่ยวตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ค่ะในเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจคะที่เข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
0: ยกตัวอย่างกาญจนบุรีเราเนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางเหนือของจังหวัดตัวอย่างน้ำตกสะโยกน้ำตกเอราวัณเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปเที่ยวที่น้ำตกนะครับซึ่งกฎหมายบ้านเขากับบ้านเราก็ยังมีความแตกต่างกันบางครั้งก็ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางนะครับการดูแลแก้ไขปัญหาก็คือเราได้ประสานกับทางร้านรถเช่าเนี่ยว่าก่อนที่จะให้เช่าเนี่ยก็ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับในการขับขี่ตามกฎหมายของเมืองไทยเรารวมถึงการใส่เฮลเมทก็คือหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เรื่องใบขับขี่เรื่องอินชูแรนซ์ประกันภัยต่างๆเนี่ยต้องมีครอบคลุมทั้งหมดกรณีเกิดปัญหากับ ตัวนักท่องเที่ยวในกรณีที่ไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

0: แล้วเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ยังมาช่วยซัพพอร์ตในการดูแลนักท่องเที่ยวในกรณีเกิดอุบัติเหตุครับ
1: ค่ะในเรื่องของเคสค่ะ
0: ถ้าพูดถึง ATC เนี่ยในมุมของตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยทั้ง32สถานีทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีจุดไฮไลท์สำคัญที่เป็นแหล่งที่เราก็มี ATC ของสะพานข้ามแม่น้ำแคววัตถุประสงค์ก็คือการสร้างแบรนด์ของความปลอดภัยคนในชุมชนก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วก็นำสินค้าของพื้นเมืองของกาญจนบุรีเราเนี่ยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เกิดรายได้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จับจ่ายซื้อของกับเราแล้วก็เกิดรายได้กับตัวผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติดูแลร่วมกันก็คือทางตัวอย่างเช่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลท่ามะขามตำรวจภูธรกาญจนบุรีนะครับตำรวจท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีและก็อีกหลายๆหน่วยร่วมกันวัตถุประสงค์หลักก็คือเราเป็น SOP ของจังหวัดเราเนี่ยที่จะดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือไว้ใจว่ามาเที่ยวเมืองกาญแล้วมีความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการแบ่งจุดตรวจจุดร่วมอะไรต่างๆเนี่ยมีเหมือนตำรวจธรรมดาไหมคะ
0: มีเหมือนตำรวจธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับตัวอย่างเรามีรถยนต์สายตรวจก็จะมีร้อยเวรประจำชุดตรวจแล้วก็มีพลขับมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจอีก1ท่านรวมแล้วในรถสายตรวจคันนั้นน่ะมีตำรวจอยู่3ท่านในการออกตรวจตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามรูทที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนะครับเราดูปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละจุดว่าจุดไหนมีนักท่องเที่ยวมากเนี่ยเราก็จะไปดูแลไปstop walk and talk นะครับได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมาถึงในส่วนของจุดบริการเรามีจุดบริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับรวมถึงสถานีรถไฟดอนลักซึ่งการปฏิบัตินี้นะครับทั้ง3จุดเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีมาประสานการทำงานร่วมกับเราในการดูแลแก้ไขปัญหาหรือให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนะนำเส้นทางนักท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวแล้วยังมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ตัวอย่างเช่นเวลามีงานอีเวนต์สำคัญงานวิ่งหรือว่างานไลฟ์แอนด์ซาวด์ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวเราก็จะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับไว้คอยดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเราปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเข้ามาช่วยเหลือในการทำงานของตำรวจที่เป็นงานรูทีนทั่วไปนะครับเรามีในส่วนของรถ CCOC Mobile นะครับเรามีเครื่องบินโดรนนะครับที่จะเข้าไปตรวจการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรืองานอีเวนต์ท่องเที่ยวสำคัญนะครับก็เป็นส่วนของเครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจท่องเที่ยวที่จะมีซัพพอร์ตในการทำหน้าที่นอกเหนือจากการทำหน้าที่ปกติครับ
1: ค่ะในเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราเจอเหตุการณ์แบบนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีแผนเผชิญเหตุหรือว่าการช่วยเหลือยังไงบ้าง
0: ตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยได้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผมยกตัวอย่างนะครับเราประสานกับทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีสภ.เมืองกาญจนบุรีในส่วนของตำรวจนะครับแล้วก็ทีมเรสคิวของจังหวัดเช่นมูลนิธิพิทักษ์การอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราบูรณาการร่วมกันรวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายสุรศรีเราก็มาช่วยกันแล้วก็ก่อนที่เราจะลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงเนี่ยเรามีการพูดคุยในห้องคอนโทรลรูมก่อนว่าขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติที่การดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุเนี่ยเราจะดำเนินการแบบไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงก็คือเรามีในส่วนของทีมกู้ภัยวันนั้นเราสมมุติสถานการณ์ว่ามีแพเนี่ยชนกันแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวติดอยู่บนแพทีมเรสคิวทีมประสานการทางวอลทางแอปพลิเคชันของ Thailand Tourist Police เนี่ยนะครับก็เข้าดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บนแพแล้วก็ในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวเองนอกเหนือจากมีรถยนต์สายตรวจแล้วเนี่ยเรามีเรือตรวจการที่ดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางน้ำด้วยวันนั้นเราก็ได้เอาเรือลำนี้

0: เข้าไปช่วยในการปฏิบัติการแล้วก็นำผู้บาดเจ็บหรือผู้ที่ได้รับอันตรายจากเหตุเพลิงไหม้ที่แผ่ชนกันเนี่ยเข้ามายังทีมเรสคิวที่ปฐมพยาบาลเพื่อนำส่งรีเฟอร์ยังโรงพยาบาลต่อไปนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ตำรวจท่องเที่ยวเรามีในการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับ
1: อันนี้คือเหตุการณ์สมมุติแล้วเหตุการณ์จริงๆที่เจอในสถานที่เลยจริงๆเนี่ยค่ะเรามีการขั้นตอนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
0: ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างกับเคสที่นักท่องเที่ยวนั่งรถสายกาญจนบุรีเอราวัณเพราะว่าน้ำตกเอราวัณเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบไปเที่ยวชมกันเพราะว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของจังหวัดก็ในขณะที่รถบัสวิ่งไประหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีต้นไม้เนี่ยมันหล่นลงมาทับกับตัวรถบัสแล้วก็มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บก็การปฏิบัติก็คือเราก็รีบเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทางร้อยเวรของสภ.ในพื้นที่นะครับในการดูแลช่วยเหลือในเบื้องต้นการรีเฟอร์คนได้รับบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลร่วมกับทีมกู้ภัยในเบื้องต้นนะครับหลังจากนักท่องเที่ยวแอดมิดในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็ได้ประสานกับทางญาติของนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างประเทศให้ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสานในส่วนของอินซูแลนที่โคเปอร์ตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ในส่วนของทีมรถบัสที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยได้มีประกันภัยอุบัติเหตุหรือไม่อย่างไรซึ่งในวันนั้นก็ได้ประสานเรียบร้อยแล้วก็ทีมของประกันภัยของรถบัสเนี่ยแล้วก็ประกันภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ได้มาดูแลในส่วนของการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้ประสานแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับทางสถานทูตของประเทศที่เกิดเหตุของตัวนักท่องเที่ยวด้วยครับก็ถือเป็นการปฏิบัติในเบื้องต้นที่ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1: ค่ะอันนี้คือความปลอดภัยเฉพาะตัวนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินถ้าเกิดสมมติว่าถูกหลอกทางออนไลน์อย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของทริปท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้มีการดูแลยังไงบ้างคะ
0: ในเบื้องต้นนะครับเราทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบถึงภัยที่มาจากอาชญากรรมทางออนไลน์นะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์ในหน้าของเพจของเราเองประชาสัมพันธ์ในส่วนของโรงแรมที่พักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาแล้วถูกหลอกลวงซึ่งไม่มีอยู่จริงแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรามีทีมทั้งชุดสายตรวจและทีมชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ตรวจโรงแรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางตัวโรงแรมเนี่ยขึ้นเพจแจ้งเตือนแสดงตัวตนที่แท้จริงว่าอันนี้คือเป็นเพจจริงไม่ใช่เพจหลอกลวงเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลานักท่องเที่ยวโอนเงินมาครับเขาก็จะไม่ได้ไอเพจปลอมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของชื่อบุคคลจะไม่ใช่ชื่อของ
1: โรงแรม
0: ใช่ไม่ใช่ชื่อของนิติบุคคลก็อยากจะแนะนำว่าให้ตรวจสอบข้อมูลของแหล่งที่พักนั้นจริงๆว่าเป็นตัวตนจริงๆแล้วก็ได้รับการยืนยันจากที่พักนั้นว่าเป็นตัวตนที่จริงแล้วก็ถึงจะโอนเงินไปให้ครับ
1: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพบการหลอกลวงเนี่ยสามารถแจ้งได้ที่ไหนคะ
0: ในเบื้องต้นก็แจ้งที่ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์หมายเลข1441
1: ค่ะ
0: นะครับของศูนย์ของป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์แล้วส่วนตำรวจท่องเที่ยวเองเราก็คือได้ประสานทางหมายเลข115ของตำรวจท่องเที่ยวเราเพื่อจะประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างในส่วนของงานที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ทำก็คือกล้องอัจฉริยะกล้อง AI ซึ่งได้มีติดอยู่ในแหล่งพื้นที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเราแล้วนะครับก็กล้องนี้ความอัจฉริยะก็เนี่ยได้ชัดเจนแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบกับหมายจับซึ่งมีความเชื่อมโยงกับCIB ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งมีหมายจับติดตัวแล้วก็เราได้ดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วจำนวนมากพอสมควรนะครับก็เป็นการตัดช่องผู้ที่จะก่อเหตุอาชญากรรมทางออนไลน์รวมถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าในพื้นที่ต่างๆเราก็ดำเนินการจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วในเรื่องของการดูแลเรื่องออนไลน์แล้วยังมีกิจกรรมอีกค่ะที่ตำรวจท่องเที่ยวทำอย่างเช่นเรื่องของ TikTok ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้มี

0: การวางแผนยังไงบ้างคะ
1: มีการวางแผนอะไรบ้างขณะนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเองเนี่ยได้มีการอบรมยุวทูตตำรวจท่องเที่ยวนะครับ อย่างพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีเราเนี่ยได้มีการอบรมไปแล้ว2ที่ก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้วก็เดี๋ยววันที่25ที่จะถึงนี้นะครับก็จะอบรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งทีมยุวทูตที่จะมาร่วมอบรมกับเราเนี่ยวัตถุประสงค์คือเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการดูแลนักท่องเที่ยวการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีตั้งความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีการประกวด TikTok หัวข้อคือท่องเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยไปกับตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการประกวดแอปพลิเคชัน TikTok คลิปสั้นประมาณสัก60วินาทีเนื้อหาหลักๆ ก็คือเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับ
0: ในเรื่องของรางวัลล่ะคะ
1: รางวัลก็มีรางวัลระดับ1 2 3ลดหลั่นกันไปแต่ก็มีรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศนะครับก็ดูจากยอดไลค์ยอดแชร์ของแต่ละคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับ
0: ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นหลักๆหน้าที่หลักๆของตำรวจท่องเที่ยวเลยตรงนี้มีการวางแผนงานไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่านอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์ทางปกติแล้วที่แบบเดินเข้าไปประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเองเนาะแล้วก็ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เนี่ยครับคือเรามีเพจของตำรวจท่องเที่ยวเองแล้วก็มีเพจทั้งส่วน Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆหน้างานที่ตำรวจท่องเที่ยวทำในทุกวันเนี่ยครับเราก็จะอัปโหลดลงสเตตัสของการประชาสัมพันธ์หน่วยตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวทรัพย์สินสูญหายแล้วเราสามารถติดตามทรัพย์สินนั้นได้นะครับตัวอย่างที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเรามีจุดบริการนักท่องเที่ยวอยู่นักท่องเที่ยวมาแจ้งตำรวจเราตำรวจเราก็สามารถที่จะประสานแล้วก็ติดตามทรัพย์สินได้หรือว่ากล้องถ่ายรูปที่หล่นลงไปในแม่น้ำก็ประสานกับทีมกู้ภัยแล้วก็สามารถที่จะติดตามทรัพย์สินนั้นน่ะคืนให้กับนักท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจหลังจากนั้นเราก็เอาผลงานตรงนี้แหละลงในแอปพลิเคชันที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เห็นถึงการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งเรานำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวเราให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบครับ
0: ค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยต่างๆเนาะแล้วก็จะมีแม่ค้าอยู่แถวๆนั้นด้วยตรงนี้แม่ค้าเขาเข้าใจไหมคะว่าตำรวจท่องเที่ยวมาดูแลในเรื่องอะไรเพราะว่าก็มีตำรวจอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวด้วยประชาสัมพันธ์ยังไงให้เขาเข้าใจบ้าง
1: แม่ค้าหรือผู้ประกอบการบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยก็เป็นทีมของทีมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเราเรียกมาเป็นทีมเราก็ทำงานกันเป็นทีมแล้วก็เรามีช่องทางในการประสานการปฏิบัติร่วมกันเรามีแอปพลิเคชัน LINE เป็นกลุ่ม LINE ในการประสานการปฏิบัติร่วมกันเรามีเจ้าหน้าที่ของ 7-Eleven ซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาจับจ่ายซื้อของที่ 7-Eleven ด้วยตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ 7-Eleven เนี่ยเขามีกล้อง CCTV อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรณีเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะประสานกับตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจท้องที่ผ่านหมายเลข115กับหมายเลข191ได้แล้วก็งานต่างๆตรงนั้นเป็นความร่วมมือของตำรวจกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควครับ
0: ค่ะนอกเหนือจากตำรวจท่องเที่ยวแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนาะอยากให้ฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะในเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
1: ความหมายของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็คือการต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรนะครับนักท่องเที่ยวเป็นเหมือนแขกของเราเป็นเหมือนญาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเราการดูแลต้อนรับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการขายสินค้าในราคาที่เป็นมาตรฐานไม่มีการโกงราคากันแล้วก็อยู่พบปะนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวในเรื่องของเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมองเขาเป็นเหมือนเป็นมิตรกับเราแล้วก็มันจะสร้างความประทับใจให้กับตัวนักท่องเที่ยวนะครับคือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดกาญจนบุรีเรา
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรปรีนะคะพันตำรวจโทปรียวิทย์ศรีจันทร์ค่ะสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3กาญจนบุรีที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะมีตำรวจท่องเที่ยวนะคะคอยให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวค่ะหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็สามารถโทรติดต่อไปได้ที่1155นะคะ
1: application
0: ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีพร้อมทีมงานทุกคนนะคะคุยถึงข่าวค่ะลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครที่เพชรบุรีเมืองซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกลิ้มรสอาหารระดับสร้างสรรค์จากยูเนสโกหอมหวานละมุนด้วยน้ำตาลตะโนดแท้งานศิลป์สกุลช่างเมืองเพชรและผ้าทอพื้นเมืองที่ประณีตงดงามเต็มอิ่มกับธรรมชาติจากหาดทรายสู่ป่ามรดกโลกแก่งกระจานและเรื่องราวพระราชวังเก่าครบรสเรื่องกินอิ่มเรื่องเที่ยวชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมมาหลงเสน่ห์เมืองเพชรบุรีด้วยกันนะคะ
1: เที่ยวเพชรบุรีเที่ยวใกล้หิวใจทั้งปี
2: แผ่นดินจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไ
4: ม่หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค
10: เสมอ
9: เหร
11: ออยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
12: โอ้จาน
11: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
12: ้โอ้บัตรมาแล้ว
13: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
12: แค่ว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: แอลกอฮอล์ทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลง
1: ไม่จริงอ่ะผมขับอย่างนี้มาเป็น10 ปีแล้ว

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กาชาดจังหวัดนครปฐมมอบบ้านกาชาดรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีผู้ว่าชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานชัยนาทคณะกรรมการที่ดินลงพื้นที่เพชรบุรีถอดบทเรียนป่าชุมชนโค้งตาบางหนุนบริหารจัดการป่าสู่คาร์บอนเครดิตยั่งยืนพร้อมรับหนังสือคัดค้านเหมืองแร่นนทบุรีขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่มจัดพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทางเอ็มบีทีภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ
1: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันเช้าวันพุธที่23กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมติดตามผ่านช่องทางของทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือช่องทาง Facebook Live NBT ภาคกลางออกอากาศควบคู่กันอยู่ครับ
2: ค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีส่วนราชการในอำเภอปปส.ภาค1กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมพิธีครับนายชัยนรงค์กาญจนกันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งเพื่อสานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน12กองทุนนะครับและปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลับสู่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน12คันครับ
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569โดยการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมีจุดเริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2546ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนจัดสรรเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานสำหรับจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนละ 8,000 บาทโดยมุ่งสร้างพลังความสามัคคีของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสำหรับในปี2569จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนมุ่งขับเคลื่อนพลังชุมชนและความร่วมมือของประชาชนกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดจากระดับชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์แก่ตัวแทน25หมู่บ้านพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงและพระฉายาลักษณ์จำนวน25คันเพื่อส่งมอบแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนำไปเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
1: โรงพยาบาลอนันทมหิดลจัดกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีเทิดไท้ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ประจำปี2569ครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีโรงพยาบาลอนันทมหิดลเทิดไท้ถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ประจำปี2569โดยมีพลตรีประเจตเรืองกาญจนเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลบุคลากรทางการแพทย์กชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริว่าเป็นผู้แทนผู้รับประทานทุนกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณสุขต่อไปกับ
2: เหล่ากันในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะนายกเหล่ากาชาดีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากโดยนายจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยในปีงบประมาณ2569เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมดำเนินการก่อสร้างบ้านจำนวน7หลังครอบคลุมทั้ง7อำเภอของจังหวัดโดยงบประมาณหลังละ 200,000 บาทขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้แล้วจำนวน3หลังโดยครั้งนี้เป็นหลังที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวถึงโครงการบ้านกาชาดรวมใจเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนโครงการและอวยพรให้ผู้ที่ได้รับมอบบ้านมีความสุขความอบอุ่นและใช้ชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าหลายพื้นที่ในแถบลุ่มเจ้าพระยา

0: ร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่เติบโตไม่หลงกลโกงออนไลน
1: ์คำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์ค
2: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกันต่อค่ะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานชัยนาทครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทในอำเภอวัดสิงห์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่โครงการชลประทานชัยนาทอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนขณะที่ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก่อนระบายลงสู่ด้านท้ายเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าไปที่บ้านห้วยคลองกระทงนะครับลงไปที่แม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการในเบื้องต้นนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้มีการนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มาเร่งขุดลอกผักตบชวาเปิดช่องทางเดินน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำครับ
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกระดับความเสี่ยงดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่หลังกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยที่ประชุมติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมพิจารณาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอุทกภัยซ้ำซากและการใช้วันแมปน้ำเพื่อประกอบการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลที่จำเป็นและสามารถเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อให้การแจ้งเตือนและการดำเนินการเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมของครัวเรือนตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอเสนาติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งประสานทุกภาคส่วนลดผลกระทบประชาชนและเกษตรกรครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์

0: น้ำบริเวณตรงข้ามกับวัดหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำน้อยพร้อมกับไปตรวจสอบสถานการณ์บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่นั้นตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากอัตราการระบายน้ำประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ในส่วนของภาคการเกษตรผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการเกษตรให้มาสำรวจสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่ว่าได้ดำเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใดและมีพื้นที่ใดยังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวเพื่อให้จังหวัดนั้นมีข้อมูลสถานการณ์ที่ชัดเจนและใช้ประกอบการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับทราบสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: สำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานนะคะประสานผู้รับจ้างทำคันดินล้อมพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองค่ะนายสงกรานต์ชะลอสีทองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12พร้อมนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองหารือกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงนะคะตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อขอให้เร่งดำเนินการทำคันล้อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไหลเข้าชุมชนหมู่ที่5และหมู่ที่6ตำบลผงเพงซึ่งทางผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะคะขณะที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงดำเนินการเวรคืนพื้นที่เกือบครบ 100% และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอกรมชลประทานเพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยหากกระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จจะทำให้การก่อสร้างประตูระบายน้ำแห่งนี้ทำได้รวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่12มีพื้นที่จังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาบางส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการประสานกับทางชลประทานแต่ละจังหวัดนะคะให้ติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นเป็นระยะเพื่อคอยอำนวยความสะดวกหากมีความต้องการร้องขอในเรื่องเครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรทั้งนี้น้ำที่ไหลมารวมที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานอกจากน้ำที่มาจากนครสวรรค์แล้วนะคะปริมาณน้ำที่มาจากฝั่งอำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ลงลุ่มน้ำสะแกกรังมีมากขึ้นด้วยค่ะและ
2: ระบายน้ำตั้งแต่เกิน 1,500 หรือว่าขึ้นไปถึง 2,000 เนี่ยเป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับของคลองผงเพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ได้มีการเวรคืนที่ดินเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเรือนราษฎรบริเวณนี้ที่เคยเป็นจุบ่อนป่อบางเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าแทบหรือย้ายออกไปเกือบ 100% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนี้ก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ได้ทางกำชับผู้รับจ้างไปแล้วนะครับว่าต้องเสริมคันหรือแนวคันเดิมนะครับที่มีการขุดเพื่อดำเนินการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ต้องปรับแนวคันนะครับเสริมคันเอาเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับผมแต่ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าสอบถามแล้วเนี่ยตัวคันเนี่ยอยู่ที่ระดับเดิมเนี่ยยังสามารถรับน้ำปริมาณน้ำที่ระบายจากท้ายเขื่อนเนี่ยก็คือตั้งแต่
0: ช่วงนี้มาเชิญชวนคนไทยร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกครับวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะครับประเทศไทยขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งทางการเงินในระยะยาวกับของเหตุเพลิงไหม้นะครับเจ้าหน้าที่แบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มและ

0: ับไฟในส่วนที่เหลือตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนั้นก็ควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 80% นะครับโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นพบภายในโกดังนั้นเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวซึ่งถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าควบคุมเพลิงเนื่องจากว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับโดยเหตุเกิดนะครับในขณะที่เกิดเหตุ 12:30 วันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครพร้อมระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ50คันไปฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงจากระบบควบคุมระยะไกล LUF 60จากศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์และใช้โดรนตรวจจับความร้อนจากศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจนะครับโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เตรียมเจาะผนังโกดังบางส่วนนะครับเพื่อเปิดช่องทางระบายควันและความร้อนหลังพบว่าโครงสร้างของโกดังมีช่องระบายอากาศจำกัดก่อนเข้าดับไฟจากกองวัตถุที่เหลือประมาณ 20% ให้ดับสนิทซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขณะที่จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีการแจ้งให้อพยพเพื่อความปลอดภัยพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ช่องทางของทางราชการหากต้องการความช่วยเหลือต่างๆก็โทรได้ที่สายด่วน1784นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็เรียกว่าควบคุมเพลิงไว้นะฮะแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: ค่ะก็ยังมีการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะไปที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนปรับเป็นพินัยค่ะ

หลายหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องให้มีประวัติอาชญากรรมติดตัวความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกฉบับบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถปีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: ได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนราษฎร์หรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
1: ขอบคุณทีมงาน NVT พิษณุโลกด้วยค่ะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องของการรับมือซูเปอร์เอลนีโญที่สุราษฎร์ธานีนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวไปดูคณะกรรมาธิการที่ดินลงพื้นที่ไปดูงานต้นแบบของป่าชุมชนที่เพชร

0: าบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบ
1: พัฒนาการจากอดีตปัจจุบันประณีตสินและการสืบสาร
2: อากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ
3: ่นๆในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมเข้าสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: การเกษตรและการรักษาระ
4: บบน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมและส่วนที่3ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้ง3ภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับ
2: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนมาอย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่เมื่อกลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
5: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจริญน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เต็มไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแรงยาว
2: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6: ขอบคุณทีมข่าว NBT ภาคใต้ด้วยนะครับ
7: ค่ะไปลงพื้นที่กันต่อนะคะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจัดพิธีสวนสนามเพื่อเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: ประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายกองเอกสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจวงดุริยางกองบิน5หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: คณะกรรมาธิการที่ดินลงพื้นที่เพชรบุรีถอดบทเรียนป่าชุมชนโค้งตาบางหนุนการบริหารจัดการป่าสู่คาร์บอนเครดิตยั่งยืนพร้อมกับรับหนังสือคัดค้านเหมืองแร่ด้วยกับที่ห้องประชุมพลิบพลีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวกุลวดีนพอมรบดีประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าชุมชนและการขับเคลื่อนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนะครับนายภักพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและสรุปภาพรวมศักยภาพของจังหวัดทั้งความโดดเด่นทั้งด้านการเกษตรนะครับการท่องเที่ยวมรดกโลกและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชุมชนรวม90แห่งโดยมีป่าชุมชนโค้งตาบางเนื้อที่ 1,397 ไร่เป็นต้นแบบป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยก่อนเริ่มการประชุมคณะได้รับหนังสือรับรองนะครับจากกลุ่มประชาชนที่คัดค้านสัมปทานเหมืองแร่โลไมซ์ของบริษัทแก่งกระจานไมนิ่งจำกัดที่ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการที่ดินที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งทางคณะกรรมาธิการนะครับก็รับเรื่องไว้เพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีขับเคลื่อนกลไกคุมเข้มความปลอดภัยยกระดับการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในระดับพื้นที่ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่สำหรับสถานการณ์และข้อมูลผู้ถูกเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลณวันที่18กันยายน2569มีผู้ถูกเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น51รายแบ่งเป็นกลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย28รายและความผิดเกี่ยวกับเพศ23รายโดยมีระยะเวลาเฝ้าระวังตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนอกจากนี้ในส่วนของยอดรวมนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา3ภายในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวน154รายซึ่งจะทยอยได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวางแผนกำหนดนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานแบบบูรณาการตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษผ่านการบังคับใช้มาตรการฝ่านเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ13มาตราอาทิห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงห้ามเข้าเขตที่กำหนดห้ามออกนอกประเทศให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ทำงานและให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM เพื่อควบคุมพฤติกรรม และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความปลอดภัยให้

0: แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกภายใต้แผนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีพุทธศักราช2569 World Rabies Day 2026ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีปศุสัตว์จังหวัดในอำเภอท่าม่วงหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเปิดโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านมีประชากรสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 1,580 ตัวนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสุนัข805ตัวและแมว544ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมทั้งให้ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเข้ารับการบริการนะครับผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงที่จุดบริการครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนขยายผลถึงคนทุกกลุ่มในชุมชนค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2569ที่วัดโคกฮิรันตำบลบางชะนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้บ้านบางชะนีหมู่ที่2ตำบลบางชะนีอำเภอบางบานได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่ศีลสมาธิและปัญญามาเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านศีลธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยในการลงพื้นที่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนไม่ใช่เพียงการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินผลแต่ต้องสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันพร้อมมุ่งให้การขับเคลื่อนเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนไม่จำกัดเฉพาะผู้นำหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้หมู่บ้านรักษาศีล5เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและช่วยสร้างความปรองดองจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายนะครับก็เรียกว่าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงไทยช่วยไทยที่เราโปรโมทกันมาต่อเนื่องนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWordCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะครับจะพาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็อุดหนุนร้านค้าไทยนะครับติดตามจากรายงานครับ
2: เพียงแค่35บาททุกท่านก็อิ่มอร่อยได้วันนี้ไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอร่อยจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายร้านเล็กๆในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าก็ทำให้ลูกค้านั้นประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกขณะที่ร้านค้าก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เรียกได้ว่าลูกค้าอยู่ได้คนขายก็อยู่ได้ไปพูดคุยกับคุณลุงเจ้าของร้านกันครับ
3: สวัสดีครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตากับยายนะครับหน้าหอคอยบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีครับผมเป็นหมูน้ำตกกับเนื้อน้ำตกครับผมราคาธรรมดาก็30พิเศษ35ครับผมเกาเหลาข้าวเปล่ามี
4: ราคาถูกแบบนี้เนี่ยในยุคแบบนี้ทำไมถึงยังขายราคานี้ได
3: ้ก็ยังไงฮะช่วยเหลือลูกค้าด้วยช่วยเหลือตัวเราด้วยโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถเพิ่มยอดขายให้ร้านเราได้เยอะครับผมก็ได้ครับผมยังอยู่ได้ได้ครับลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ขอเชิญชวนนะครับลูกค้าคุณลูกค้าครับก๋วยเตี๋ยวเรือตากับยายครับหน้าหอคอยบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาถูกด้วยคนละครึ่งด้วยโอ้ยใช้ช่วยไทยพัดด้วยไหม
4: แล้วเปิดวันเวลาเปิดกี่ครับ
3: 9โมงถึง16โมงครับผม9นาฬิกาใช่ครับ
4: ท
3: ํา
4: ไมคือ9โมงเช้าถึง4โมงเย็น
3: 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับผม
4: วัน
3: ทุกวันครับผม
4: ไม่มีวันหยุด
3: ครับไม่มีวันหยุดราชการครับ
5: ครับก็จะที่ใช้ช่วยไทย6010มาประมาณผมใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็น50 50แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็คราวนี้เป็น6040ก็รู้สึกว่าช่วยลดรายได้ไปได้อะไรวะช่วยลดรายจ่ายในเวลาค่าข้าวเนี่ยไปได้เยอะใช่ไหมครับแบบปกติสมมติผมซื้อข้าวผมกินพิเศษใช่ไหมครับวันนี้ก็2จานแบบถ้าเกิดปกติก็ประมาณ120บาทหรือว่า100กว่าก็ผมจ่ายจริงแค่ไม่กี่บาทใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีประโยชน์ใช่ครับเกินครึ่งแล้วก็แบ่งเป็นรายเดือน
4: ร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายเนี่ยราคา35บาทถูกมากไหม
5: ถูกมากปกติก็ถูกอยู่แล้วแต่ยิ่งอย่างนี้ด้วยก็ถูกเข้าไปครับพอดีก็30ก็ถูกอยู่แล้วครับพอยิ่งมีคนละครึ่งก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกครับแค่ร่างกาย
4: แล้วร
5: ู้
4: ส
5: ึ
4: กว่าคือการนี้มันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน
5: ครับผมรู้สึกว่าดีนะครับที่แบ่งเป็นหลายๆเดือนครับจะได้เหมือนมีช่วยเดือนละนิดหน่อยนานๆครับก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็ได้แบ่งเป็นหลายๆเดือนทุกเดือนเลยก็ได้ครับขอบคุณรัฐบาลครับ

0: ครับขอบคุณทางทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยนะครับ
1: ค่ะไปลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก้าวเข้าสู่ปีที่106ภายใต้แนวคิด106ปีแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะดร.กฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ106ปีภายใต้แนวคิด106ปีแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในระหว่างวันที่20มกราคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารสลังร่วมสร้างชุมชนด้วยเทคโนโลยีกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสิงห์บุรีและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่

0: ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอาทิ AI พลังใหม่เพื่อชุมชนสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพและ AI สู่ตลาดดิจิทัลสร้างแบรนด์เพิ่มคุณค่ากิจกรรมประกวดร้องเพลงวันเก๋าไมทองคำ EP 2ลูกกรุงและพิธีมอบรางวัลโครงงานนักศึกษาวิศวกรสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1: หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรา2คนคุณสมรรัตน์รุ่งมณีผมพิษณุสรยางสูงและทีมงาน NVT ภาคกลางวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูในเรื่องของการปลูกฝรั่งค่ะจนที่นี่นะคะเขามีการพัฒนาค่ะในส่วนของการที่ขายผลสดสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งจะแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ

0: มคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ค่ะที่เรียกว่าเป็นแหล่งในการผลิตฝรั่งนะคะอยู่กันที่ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะอยู่กับเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันประหยัดปานเจริญนะคะเป็นเจ้าของสวนฝรั่งที่นี่ค่ะ
0: ส่วนนี้ในพื้นที่เราเริ่มทำฝรั่งนี่มานานขนาดไหนแล้วคะ
1: อ๋อทำมาเป็น

0: 10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเริ่มปลูกตั้งแต่พันธุ์ที่นําเข้านะคะแล้วก็ค่อยๆขยายพันธุ์แล้วก็มาดูเรื่องของการตลาดว่าตลาดต้องการสายพันธุ์ไหนก็เลยตอนนี้ก็มาปลูกเป็นกินจูแล้วก็ฝรั่งไส้แดง
1: คือเดิมเราเริ่มฝรั่งมาตั้งแต่แรกหรือว่าทําอะไรมา
0: ปลูกมาหลายอย่างค่ะก็มีปลูกฝรั่งปลูกชมพู่ปลูกมะม่วงปลูกส้มแต่ว่าที่เรามาเลือกฝรั่งก็คือฝรั่งเป็นพืชที่ทำง่ายแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้ได้นะคะก็มันสามารถขายได้ทุกอย่าง
1: แล้วก็
0: ผลผลิตก็จะมีทั้งปีก็เริ่มที่ปลูกทีแรกก็จะเป็นแป้นสีทองนะคะแล้วก็เป็นพวกยักษ์ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตอนนี้เป็นกิมจูนะคะเป็นสุยมี่แล้วก็เป็นฝรั่งไส้แดงก็จะมีหงเป่าสีแล้วก็เฟิ่นหงนี
1: ่ตอนนี้ถ้าเรียกว่าที่เราปลูกมาผลผลิตนี่ประมาณสักกี่ไร่ยังไงบ้าง
0: ตอนนี้มีทั้งหมด60ไร่แต่แปลงนี้10ไร่ค่ะ
1: 60ไร่แสดงว่าจะต้องมีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะเราก็จะส่งที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขายออนไลน์นะคะแล้วก็มีเข้ามาซื้อที่สวนที่ตลาดในสวนเลย
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้มาถึงไร่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูวันนี้ที่จะไปดูเป็นสายพันธุ์อะไรคะ
0: ร่องนี้จะเป็นฝรั่งพันเฟิ่นหงมี
1: ่เฟิ่น
0: หงมี่
1: เฟิ่นหงมี่นะ
0: เดี๋ยวเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นด้านในนู้นจะเป็นกิมจู
1: ค่ะเดี๋ยวเราข้ามน้ําไปเนาะเดี๋ยวเชิญพี่หยัดพาหน่อยไปค่ะวันนี้เราจะเข้าสวนกันเข้าไปนะคะปกติแล้วคือเขาชอบน้ําแบบนี้เหรอคะถึงต้องมีการแบบยกล่องน้ําม
0: ันสะดวกในเรื่องของการให้น้ําแล้วก็สะดวกเรื่องของการล่องผลผลิตออกนะคะ
1: เราจะล่องผลผลิตออก
0: เวลาเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็จะมีแพรโฟมที่ล่องน้ําออกมา
1: อันเราเดินข้ามมาแล้วนะคะอันนี้ฝรั่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยอายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ได้คะ
0: อันนี้ประมาณ2ปีเศษ
1: 2ปีเศษปกติแล้วเขาต้องเท่าไหร่ถึงจะออกผล
0: ประมาณ8เดือนเราก็เริ่มห่อนะคะแล้วก็เวลาเราห่อเนี่ยก็จะห่อลูกประมาณนี้ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือผลที่ออกแล้ว
0: ค่ะ
1: ก็ห่อตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอคะ
0: ค่ะห่อถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เอากระดาษหุ้มที่เราต้องหุ้มกระดาษเนี่ยเพราะว่าเราพางแสงแดดเราห่อลูกประมาณนี้แล้วเราก็เอากระดาษหุ้มอย่างนี้ที่หุ้มกระดาษก็เพราะว่าต้องพางแสงแดดถ้าเราไม่พางเนี่ยแดดมันเผามากๆมันจะผิวมันจะไหม
1: ้
0: แล้วเนื้อมันก็จะไม่ฟูแต่ถ้าเราพางแสงแดดด้วยกระดาษเนี่ยจะทำให้เนื้อฟูแล้วก็อร่อย
1: เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอันนี้คือเขายังเราเก็บเกี่ยวไปแล้วถูก
0: ไหมเพิ่งจะเก็บไป
1: เราเก็บทุกวันหรือว่ายังไงบ้าง
0: หนึ่งอาทิตย์เก็บครั้งหนึ่งค่ะ
1: หนึ่งอาทิตย์เก็บหนึ่งครั้ง
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละต้นเนี่ยคือจะมีแบบลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะมันก็จะเป็นรุ่นสมมติว่าเราห่อลูกโตไปแล้วเนี่ยค่ะ
1: ห่อหนึ่งลูกไหนเอ่ยอันนี้เนาะ
0: เราห่อลูกขนาดนี้ไปแล้วนะคะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยรุ่นนี้มันก็จะโตตามขึ้นมาแล้วก็ถ้ากิ่งมันขนาดเนี้ยเราไม่สามารถไว้ได้ทั้งหมดนะคะก็คือต้องแต่งออก
1: ค่ะก็คือต้องเด็ดออกไปเลยเหรอ
0: ค่ะอย่างเงี้ยเรามีคู่เนี้ยเราก็จะใช้แค่กิ่งละลูกนะคะเราก็จะเด็ดออกให้มันเหลือลูกเดียวเพราะว่าถ้ามันเหลือลูกเดียวเนี่ยมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็กิ่งเล็กมันถ้าเราไว้2ลูกเนี่ยมันจะเป็นฝรั่งลูกเล็กมันก็จะทําให้ตกเกล็ด
1: อ๋ออันนี้เราดูจากตัวกิ่งเขาใช่มั้ยคะอย่างนี้ถือว่าเล็กหรือใหญ
0: ่เล็กค่ะ
1: เล็ก
0: อย่างเงี้ยถ้าไว้หมดเนี่ยลูกมันก็จะไม่ใหญ
1: ่ดังนั้นก็คือจะต้องมีการตัดแต่งแสดงว่าจะต้องตัดแต่งแบบนี้ทุกกิ่งเลย
0: ค่ะก็ต้องดูกิ่งถ้าเป็นกิ่งใหญ่ก็ไว้ได้2ลูกถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกที่ไม่สมบูรณ์ออก
1: ค่ะ
0: เราก็เอาไว้แค่กิ่งละลูก
1: ค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีแบบลูกที่บางกิ่งอาจจะยังไม่ได้ห่อมั้ยคะพี่หัด
0: ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะต้องห่ออย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยมันมี3ลูกอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะเกินเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
1: ตัดเลยหรอ
0: ค่ะอันนี้ลูกไม่สวยแล้วก็ออกให้เหลือแค่ลูกเดียวแล้วก็อันเนี้ยเวลาเราไปทําฝรั่งแผ่นอบกรอบ
1: ค่ะ
0: เราใช้ผิวเค้าเนี่ยไปช่วยเรื่องของกลิ่นฝรั่งเวลาเดี๋ยวเราไปกินฝรั่งแผ่นอบกรอบเราจะเห็นว่ามันจะได้กลิ่นฝรั่งเลยตัวนี้ไปช่วยเสริมกลิ่น
1: ก็คือที่เราตัดออกก็คือเราไม่ได้ทิ้ง
0: ค่ะเราจะไม่มีทิ้งเพราะว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ
1: ค่ะ เราจะเห็นว่าร
0: ับน้ำหนักได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ปักเขาตั้ง

0: แต่ต้นเล็กๆ
1: ค่ะอย่างนี้นี่คือเขาสามของตัวใบเกี่ยวไหมว่าหรืออะไรยังไงบ้าง
0: เราก็ต้องดูค่ะบางทีสมมติว่าถ้ามันออกดอกอย่างเงี้ย
1: อันนี้คือดอกใช่ไหม
0: อันนี้ยังไม่ออกอันนี้มันแตกเดี๋ยวมันก็จะออกดอก
1: อ
0: ันนี้พอเราแต่งเวลาเราตัดแต่งจริงเนี่ยมันก็จะออก
1: ค่ะ
0: แต่สมมติว่าถ้าเราใบมันไม่สวยเราปิดออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแตก
1: ในส่วนของตัวของการรดน้ำเราต้องรดไหมเพราะว่าเขาอยู่กับริมน้ำหรือยังไง
0: ถ้ามันฝนมันไม่ตกสักเหมือนประมาณอาทิตย์นึงเนี้ยมันก็จะไม่มีน้ำกินข้างบนเราก็ต้องรดก็ประมาณสักอาทิตย์นึงก็รดครั้ง
1: โอ้แสดงว่าไม่ต้องแบบว่ามาทุกวัน
0: ใช
1: ่หรือว่ามันต้องมาตัดแต่งทุกวัน
0: ไม่ค่ะเวลาเรามาตัดลูกตัดอะไรเราก็แต่งกิ่งไปด้วยแล้วเขาก็จะแตกถ้าเรามีการแต่งกิ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขาแตกมามันก็จะเป็นออกมาเรื่อยๆมีทั้งปีมันก็จะมีดอกม
1: ี
0: ลูกใหญ่มีลูกห่อแล้วแต
1: ่ค่ะพอเวลาที่เราทำเป็นตัวฝรั่งอินทรีย์เนี่ยคือมันมีการดูแลที่พิเศษมากกว่าอย่างอื่นไหมด้วยแบบว่าแมลงศัตรูพืชหรือว่าเชื้อโรคเชื้อราอย่างเงี้ยเราต้องดูแลยังไงคะ
0: คือถ้าทำเป็นอินทรีย์เนี่ยมันง่ายกว่าทำเคมีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเน้นว่าเราใช้ธรรมชาติช่วยดูแลรักษาอย่างเนี้ยแปลงเนี้ยบางทีเดือน2เดือนเราจะพ่นสมุนไพรสักทีนึงเพราะว่าการที่เราใช้สารเคมีหรือการพ่นสารเข้าไปเพื่อให้ดูแลแมลงเนี่ยมันจะไปทำลายแมลงตัวดีที่อยู่ในแปลงเรา
1: อ
0: ันนี้เราใช้ระบบนิเวศที่ว่ามีแมลงทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในแปลงเดียวกันเขาก็จะช่วยดูแลเหมือนบางทีเวลามีเพี้ยก็จะมีพวกมังปอพวกอะไรมากินเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราทำแบบธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติช่วย
1: ค่ะจะเห็นว่าร่องนี้นะคะจะมีแต่เป็นฝรั่งอย่างเดียวแต่ว่าบางร่องก็จะมีแซมเป็นอย่างอื่นด้วย
0: อย่างร่องถัดไปที่เห็นนั่นนะคะ
1: เดี๋ยวพ
0: ี่อันนู้นจะเป็นมะนาวนะคะ
1: ก็จะมีแซมไปด้วยนะคะ
0: เพราะว่าการปลูกพืชหลายๆอย่างเนี่ยนะคะอย่างเป็นมะนาวอย่างนั้นนะคะเราก็จะมีหลายอย่างนี่ที่เพิ่งหมดไปที่พื้นดินเราก็จะมีฟักเขียวมีฟักทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าอันนี้ต้นฝรั่งมันใหญ่แล้วมันก็จะปลูกยากตอนที่ต้นฝรั่งยังเล็กอยู่เราก็สามารถแซมได้อาจจะเป็นปลูกข้าวโพดแล้วก็เอาไว้เป็นอาหารที่เรากินในครัวเรือนเราไม่ต้องไปซื
1: ้อ
0: ส่วนรอบๆสวนน่ะก็จะมีพวกมะขามเทศมะม่วงละมุดเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกได้หมดอ
1: ยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเลยนะคะส่วนร่องนี้มีผลผลิตที่สามารถลงเหลือในการเก็บอยู่บ้างไหมคะ
0: นี่
1: นะคะอันนี้คือ
0: เราดูยังไงเนี่ยค่ะสีผิวเขาจะขาว
1: ดูจากสีเหรอคะ
0: ค่ะ
1: สีผิวขาว
0: ส
1: ีผิวขาวก็คือจะเก็บได้แล้วแล้วก็นี่
0: ดูสี
1: เวลาเราดูก็คือเวลาจะเก็บเราคือดูจากสีผิวอย่างเดียว
0: สีผิวคือถ้าดูขนาดไม่ได้บางต้นที่มันดกเกินมันก็จะลูกเล็กถ้ามันไม่ดกก็จะลูกใหญ
1: ่นี่ก็คืออ
0: ันนี้มันหลงอยู
1: ่มันหลงอยู่ถือว่าเป็นความ
0: เพราะว่าพอดีเพิ่งเก็บใบ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราดูพื้นที่โดยรอบกันต่อแล้วก็ไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งใช่ไหมคะกิมจูใช่ไหมได้ไหม
0: ใช
1: ่มันต้องแยกกันไหมเวลาปลูก
0: ต้องแยกกันค่ะเพราะว่าคนละร่องคนละล็อกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าปลูกปนกันเวลาเก็บเราก็ต้องมานั่งแยก
1: ทีละใบทีทีนึง
0: แล้วบางคนถ้าดูไม่รู้ก็จะเก็บปนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวไปดูดีกว่ามันแยกกันยังไงถ้าแยกเป็นผลจะแยกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาก่อนว่าตัวนี้จะมีอีกบ้างไหมเดี๋ยวไปตรงนั้นค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าไปในสวนแล้วนะคะก็เก็บมาฝรั่งเป็น2แบบนะคะมีความแตกต่างกันจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะคะกินจูนะคะก็จะเนื้อเยอะมีเม็ดแค่นิดหน่อยนะคะก็เป็นรสชาติอร่อยหวาน
0: ส่วนอันนี้
1: ก็จะเป็นตัวฟ่อนหงมี่ก็จะเม็ดเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็เยอะกว่ากิมจูแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงหงเป่าสีตอนนี้ยังไม่มีเก็บนะคะก็จะเป็นเหมือนกิมจูเลยก็จะแดงมันจะแดงเยอะกว่านี้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราไปเลือกซื้อตามท้องตลาดเราสามารถดูจากผลได้ไหมว่าอันนี้คืออะไรหรือไม่ได
1: ้ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะไม่รู้เพราะมันไม่ได้ต่างกัน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าคนดูรู้อย่างเจ้าของสวนเนี่ยจะรู้ว่าเป็นกิมจู
0: ลักษณะพิเศษ
1: คือกิมจูเนี่ยเขาจะแป้น

0: นะคะแล้วก็กลมแป้นแต่ส่วนไส้แดงเนี่ยจะออกลีลีนิดนึงก็คือทุยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีๆอ่ะมันจะอมชมพูที่ผิว
1: อ๋อจะมีความอมชมพูนี่ละเรื่อละเรื่อถ้ากล้องเห็นนะเห็นเปล่าไม่รู้จะมีความอมชมพูออกมานิดนึง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องบางทีบางคนที่ไม่รู้ก็ต้องถามแม่ค้าว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ว่าถ้าคนรู้เนี่ยมันจะมีอมชมพูที่ผิวต้องสังเกตนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันไหนราคาสูงกว่ากัน
0: สีแดง
1: สีแดงราคาสูงกว่า
0: ค่ะ
1: ปลูกยากกว่าไหม
0: ไม่ยากกว่าก็พอกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ได้รับความนิยมมากกว่าหรือว่า
0: ใช่คนยังปลูกน้อยอยู่ก็เลยราคายังสูงอยู
1: ่ก็คือปลูกน้อยอยู่ราคาก็เลยสูงถ้าวัดระดับราคาอยู่ในเกณฑ์พื้นฐานประมาณกิโลละเท่าไหร่
0: ถ้าเป็นสีขาวครีมจูเนี่ยก็อยู่ประมาณ45ถึง50
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีแดงก็70ถึง80บาท
1: โอ้ก็อัพขึ้นมาเกือบครึ่งตัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการที่เราเข้าสวนไปแล้วเนาะที่สวนฝรั่งก็คืออย่างที่พี่หยาดบอกก็คือเราไม่ได้ปลูกแค่นี้เราก็ปลูกเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆแซมไปด้วยในพื้นที
0: ่เพราะว่าเรามีพื้นดินเราก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน
1: ์
0: เราปลูกพืชผักสวนครัวเหมือนอย่างที่แปลงนี้เราก็จะมีมะนาว
1: มีลูกใหญ่มาก
0: มีมะขาม
1: เดี๋ยวคนยากขยับนิดนึงเพราะว่าลูกแบบใหญ่มากค่ะ
0: นี่ก็จะอยู่กับฝรั่ง
1: มะนาวนะคะลูกใหญ่มากอันนี้คือสวนแล้วก็เราก็มีการดูแลแบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้พอเรามาคุยกันถึงขนาดนี้แล้วปลูกต้อง60ไร่เนาะผลผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าผลผลิตทั้งหมดของฝรั่งเนี่ยมันขายผลสดอย่างเดียวหรือว่าไปแปรรูปเป็นอื่นได้ด้วย
0: เราขายเฉพาะที่สวยๆนะเป็นผลนะคะส่วนที่มันตกเกรดลูกเล็กที่ไม่สวยเราก็ไปแปรรูปต่อ
1: ค่ะจะไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูแต่สำหรับคุณผู้ชมที่เขาชมอยู่ทางบ้านถ้าอยากจะเป็นแค่เกษตรกรที่ปลูกฝรั่งทานเรามีเทคนิคที่จะบอกเขาไหมคะว่าควรจะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรบ้าง
0: คือการปลูกฝรั่งไม่ได้เป็นพืชที่ปลูกยากนะก็ดูแลง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องห่อเขาแค่นั้นเองเพราะว่าที่ไม่ห่อก็จะทำให้มีแมลงมาเจาะมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเสียหายนะคะและเรามีการห่อก็มีเทคนิคการห่อที่บอกว่าใช้ถุงพลาสติกห่อนะคะเป็นถุงหิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษพุ่มเพื่อพรางแสงเพื่อเนื้อเขาจะได้ฟูขาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราห่อถุงอย่างเดียวเราไม่หุ้มกระดาษมันก็จะออกผิวด้านๆแล้วเวลากินเนื้อมันไม่ฟูมันจะด้านๆไม่อร่อย
1: ค่ะก็มีเทคนิคในการห่อนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่ทางบ้านเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปได
0: ้ค่ะ
1: ลงทุน1ครั้งได้ผลผลิตยาวนานกี่ปีคะ
0: ถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์ก็อยู่ได้6ถึง7ปี
1: 6ถึง7ปีสามารถเก็บผลผลิตทานกันได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราออกจากสวนกันนะคะแล้วก็จะไปดูการแปรรูปเขาบอกว่าฝรั่งที่นี่ล่องหนได
0: ้ค่ะเดี๋ยวต้องตามไปดูค่ะว่าจะล่องหน
1: ไปไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้าพื้นที่ไปดูสวนกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าบอกว่าที่นี่ฝรั่งล่องหนจะล่องหนยังไงเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: ก็คือเราปลูกฝรั่ง1ต้นเนี่ยค
0: ่ะ
1: คือเราก็เอามาใช้ประโยชน์เขาทั้งหมดเพื่อในเรื่องของการไม่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มนะคะอย่างเช่นเราปลูกมาต้นนึงเนี่ยแรกเลยแล้วก็ใช้ใบก่อนที่มันยังไม่ออกลูก
0: ใบเขาเอาไปทำอะไรคะ
1: ใบก็คือใบเพชรฉลาดใบเพชรฉลาดก็คือกลางแก่กลางอ่อนประมาณนี
0: ้นั่นเขามีชื่อเรียกด้วยเหรอ
1: ค่ะใบมันจะเป็นใบอ่อนใบเพชรฉลาดแล้วก็ใบแก
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ใบเพชรฉลาดเนี่ยเราก็เอามาผลิตเป็น
0: ตัวไหนคะตัวนี
1: ้ค่ะ
0: อ๋อชาใบฝรั่ง
1: ค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นปากลดไขมันในเลือดแก้อาการท้องเสียอันนี้ก็เอามาใช้ชงนะคะชงน้ำร้อนแล้วก็ดื่ม
0: สามารถดื่มได้แบบบ่อยขนาดไหนหรือว่า
1: ก็คือถ้าดื่มบ่อยก็ต้องทงแบบเจือจาง เพราะว่าถ้าเข้มข้นมันจะทำให้ท้องผูกแล้วก็ถ้าท้องเสียอย่างรุนแรงเนี่ยให้ใช้1ซองต่อน้ำ1แก้วชงหายทันที
0: โอ้ดีเนาะไม่ต้องไปเขาเรียกนะพึ่งยาปฏิชีวนะก
1: ็
0: คือเป็นแบบนี้เลยคือธรรมชาติล้วน
1: ใช่เป็นใบฝรั่งที่เรา

0: แปรรูปจากที่ต้นฝรั่งของเราเองเราก็เก็บมาล้างทำความสะอาดเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นออร์แกนิกเพราะว่าเราไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยแล้วก็เอามาล้างน้ำแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ไปเข้าตู้อบแล้วก็มาบดเป็นผงแล้วก็มาชงน้ำร้อนส่วนพอใบเนี่ยมีใบเกสรเนี่ยนะคะเพราะว่าที่เราไม่ใช้ใบแก่เพราะใบแก่เนี่ยรสชาติมันจะฝาดส่วนใบแก่เราก็มาผลิตเป็นยาสระผม
1: นี่เหรอคะอันนี้เป็นแชมพู
0: ค่ะอันนี้ก็ใช้ใบฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ก็ช่วยในเรื่องของการแก้รังแคแก้คันศีรษะ
1: ตรงจุดมากนะ อันนี้ก็คือมาทำเป็นแชมพูนะคะหรือเป็นพวกเวชสำอางต่างๆนะคะอันนี้ตัวใบแก
0: ่ใบแก
1: ่นำมาทำยังไงคะ
0: เอามาต้ม
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไปผสมกับอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของยาสระผมมันก็จะช่วยตอนนี้ก็กำลังดูต่อว่าจะไปทำในเรื่องของการรักษาพวกเห็บหมัดของสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้บิดที่มันเข้มข้นขึ้นอาจจะใช้ใบแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังอยู่ในขั้นทดลองอยู
1: ่
0: ส่วนนอกจากนั้นก็ยังมาทำยาดมยาดม
1: อันนี้คือใบเหมือนกันถูกไหมคะ
0: อันนี้ใบแก่
1: เป็นใบฝรั่งมาทำเป็นยาดม
0: ยาดมค่ะ
1: ลักษณะการทำคล้ายๆกันไหม
0: ก็คล้ายกันใช้ใบแก่เหมือนก
1: ัน ใช้ใบแก่เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็ต้องเอามาอบทุกอย่างสมุนไพรที่เอามาร่วมด้วยก็ต้องอบทั้งหมดเพราะไม่งั้นจะเกิดมีเชื้อราเพราะฉะนั้นต้องเข้าตู้อบ
1: ค่ะถัดมาค่ะพี่หยาดค่ะ
0: ก็มาที่ผลนะคะ
1: ผลก็แน่นอนคือทานสดได้
0: ทานสดแล้วก็สวยๆผิวสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งขายเป็นผลสดแต่ที่มันลูกเล็กมันตกเกรดนะคะแล้วก็ผิวไม่สวยเพราะเราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องมีเบอร์ตกเกรดมีผิวไม่สวยแล้วก็มาแปรรูปต่อเป็นตัวน้ำฝรั่ง
1: น้ำฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งกิมจู
0: กิมจูค่ะก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นฝรั่งไส้แดงก็จะเป็นสีแดง
1: รสชาติเขาจะคล้ายกันไหม
0: อันนี้จะหวานอมเปรี้ยวอันนี้จะออกหวานนะคะแต่ว่าตัวน้ำฝรั่งเนี่ยมันจะมีวิตามินซีสูงสูงยิ่งกว่าส้มอันนี้ถ้าดื่มอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของอาการไอเจ็บคออะไรพวกเนี้ยคนที่เป็นหวัดเจ็บคอไอส่วนพอเราผลิตตัวน้ำฝรั่งแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าเครื่องอันนี้เราจะไม่ผสมอะไรนะเพราะมันฝรั่ง 100% เลยก็คือเฉาะเอาแต่เนื้อเข้าเครื่องแล้วมันก็จะแยกกากแยกน้ำตัวเนื้อที่แยกออกมาเราก็จะไปผลิตต่อเป็นตัวนี
1: ้
0: เป็นฝรั่งแผ่นอบกรอบ
1: ตัวกากของเขาเหรอคะ
0: ค่ะนี่ค่ะ
1: อุ้ยทำไมมันเป็นแผ่นลักษณะแบบนี
0: ้อันนี้แหละค่ะเราก็เอาไปปรุงรสนิดนึง
1: นี่เดี๋ยวดูให้ดูทางนี
0: ้ค่ะก็คือเราไปตรวจที่สถาบันอาหารมาแล้วก็ยังเหลือไฟเบอร์เหลือวิตามินซีที่ยังอยู่เราก็เลยเอามาผลิตเป็นอาหารต่อเพื่อทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะเราก็จะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้น
1: ปรุงรสอันนี้เขาปรุงรสเป็นรสพริกเกลือนะคะมีรสอื่นด้วยไหมคะ
0: ก็จะมีพริกเกลือมีบ๊วยนี่ค่ะ
1: มีบ๊วยจะเป็นสีนี้
0: แล้วถ้าใครไม่อยากปรุงก็จะเป็นดั้งเดิมไม่ปรุงนะคะ
1: อันนี้
0: ใส่พริกเกลืออันนี้ใส่บ๊วย
1: แล้วกระบวนการที่มันจะมาเป็นแผ่นๆนี้เราต้องเอาไปทำยังไงบ้าง
0: เราก็เอาไปปรุงรสก่อนแล้วก็ไปกวนแล้วก็เข้าตู้อบใช้เวลา5ชั่วโมง
1: กว่าจะได้
0: กว่าจะได้นะคะ
1: กว่าจะได้นะคะ
0: พอดีเราก็มีปลูกแมนเบอรี่ด้วยแล้วก็จะทำรสแมนเบอรี่นะคะก็จะมี4รสทั้งหมด
1: อันนี้ก็คือตัว
0: เนื้อ
1: ของน้ำที่เราไปทำมาแล้วก็คือแยกมา
0: น้ำเราก็ขายไปแล้วแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยปกติไม่ทิ้งก็ต้องไปเลี้ยงสัตว
1: ์
0: แต่มันเยอะเวลามันเยอะเนี่ยมันก็เหลือมันก็จะกลายเป็นขยะเราก็จะเลยเอามาทำให้มันเกิดมูลค่า
1: ค่ะมีไปทำอะไรได้อีกมั้ยคะ
0: ก็ตัวผลก็ไปทำวายได้อีก
1: อาจจะมีวายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไปทำหมดยังคะ
0: ค่ะเนี่ยแล้วก็ตัวต้นต้นเวลามันอายุมากๆแล้วเวลาเราจะต้องเปลี่ยนหรือว่ามันออกลูกมาแล้วมันเล็กแล้วเราจะต้องเปลี่ยนต้นเป็นข้าวเตาอบเผาเป็นถ่านพอเผาถ่านเราก็ได้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
0: เราก็ได้น้ำส้มฟันไม้ที่ออกจากเวลาเราเผาก็ไปเป็นตัวสารไล่แมลง
1: ค่ะ
0: ก็เอามาใช้ในแปลงเราได้อีกแล้วก็ขี้เถ้ามันเวลาเผาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดมีที่มันมอดอ่ะมันก็จะเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าเราก็มาแช่น้ำให้มันเป็นน้ำด่าง
1: ค่ะ
0: ให้มันตกตะกอนน้ำใสๆแล้วก็เอาน้ำตัวใสเนี่ยเอาไปฉีดไล่แมลงได้กันเชื้อราได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปทำน้ำยาล้างจานก็ได้น้ำยาซักผ้าก็ได
1: ้
0: ก็คือเราใช้ทุกส่วนของต้นฝรั่งหมดเลยตอนนี้ก็ลอง กำลังคุยกับมหาลัยอยู่นะคะเรื่องของรากเวลาเราตัดต้นออกเนี่ยเวลาขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยรากเนี่ยมันไม่สามารถเผาได้แล้วเรารอการย่อยสลายเนี่ยมันนานก็เลยลองให้ทางมหาลัยเอาไปวิจัยต่อว่าตัวรากจะไปทำอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนเป็นฝรั่งร่องหนก็คือหายไปหมดทั้งต้นเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด
1: ค่ะตอนนี้ก็จะต่อยอดไปถึงรากแล้วเนา
0: ะ
1: รากของฝรั่งแล้วนะคะในส่วนนี้พอเราได้รู้ถึงเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราไปทำไปแปรรูปเกี่ยวกับฝรั่งแล้วทีนี้ในส่วนของที่นี่เป็นตลาดด้วย
0: ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ก็ เป็นตลาดเล็กๆอยู่ในสวนนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนเราไม่ใช่แม่ค้าอาชีพ
1: ค่ะ
0: ก็คือปลูกกันเองแล้วก็นำมาจำหน่ายคนที่ถนัดในเรื่องของการแปรรูปก็แปรรูปเป็นขนมอย่างเช่นคนปลูกกล้วยก็ขายเป็นข้าวต้มมัดปลูกมะพร้าวก็ขายมะพร้าวสังขยามะพร้าววุ้นอะไรอย่างเงี้ยเอามาแปรรูปในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเราก็แปรรูปเป็นขนมแล้วก็มานั่งขายกันแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเพราะว่าอย่างข้าวต้มมัดน่ะมัดละ5บาท10บาทนะคะมัดใหญ่ๆบางทีคนก็มาถามเอ้ากำไรเหรอเขาก็บอกคนทำก็คือคนในชุมชนก็บอกว่าเขาได้กำไรสิเพราะว่ามะพร้าวกล้วย อะไรอย่างเงี้ยเขามีเอง
1: ใบตอง
0: ใบตองมีเองไม่ได้ซื้อแค่ซื้อแค่ข้าวเหนียวน้ำตาลถั่วดำอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็เขาบอกว่าไม่ได้ลงทุนสูงเขาก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาเที่ยวเข้ามาหานะคะมาคุยกับคนในชุมชนว่าเกษตรกรทำอะไรปลูกอะไรแล้วอยากได้ความรู้อะไรก็สามารถมาเรียนรู้ได้กับแม่ค้าที่ขายในนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแม่ค้าอาชีพจะเป็นคนสวนที่ปลูกเองทำเองผลิตเองหรือจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมทำอะไรเงี้ยได้หมดเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี
1: ่
0: ก็จะสอนและบอกให้อะไร
1: ค่ะตลาดนี่เปิดเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย
0: ์
1: วันหยุดนะคะจะเลิกเปิดด้วยไหมคะ
0: ไม่ได้เปิดค่ะ
1: เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น
0: แค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าอีก5วันขอเป็นเวลาที่เป็นเกษตรกรที่ต้องเข้าสวน
1: เรียกว่าให้ทุ่มเทกับการเป็นเกษตรกรในการเข้าสวนแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาซื้อได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: 8โมงครึ่งถึงบ่าย2ค
1: ่ะ8โมงครึ่งถึงบ่าย2สามารถมาได้ที่ตลาดในสวนตรงนี้นะคะแต่จากที่เราคุยมาทั้งหมดเลยเนี่ยในส่วนนี้ก่อนที่จะมาสำเร็จแบบนี้นี่เรามีเส้นทางลบลุกคุกคานมาขนาดไหน
0: นานค่ะ20ปี
1: นานมาก
0: 20ปีที่เราต้องลงแรงลงใจแล้วก็ทุ่มเทกับเขาก็คือเวลาเราทดลองอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นนักวิจัยเลยเนา
1: ะ
0: เวลาทำอะไรเนี่ยมันมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จกว่าจะมาถึงวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะๆหลายอย่างที่เราทำออกมาแล้วมาหาความสำเร็จตรงนี้ว่าเราต้องดูแลทั้งการเป็นเกษตรกรดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลของเรื่องสุขภาพคือทำร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็บางครั้งก็ได้มีคนมาถามเอ้าคุณไปทำกับสาธารณสุขไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็บอกสาธารณสุขก็คือแรงสำคัญที่เราบอกว่าเราอยากผลิตอาหารปลอดภัยให้คนไทยได้กินสิ่งดีๆแล้วอาหารปลอดภัยทุกคนก็ไม่เป็นโรคมันก็เกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็บอกว่าเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเราจะพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดมูลค่าให้เยอะที่สุดแล้วก็จากการที่มันจะเป็นมลพิษที่มันจะเป็นการที่จะเป็นขยะเราเอามาทำให้มันเกิดเป็นรายได้เกิดเป็นสิ่งที่มันทำแล้วมองเห็นแล้วก็ทุกคนมีความสุขก็เลยเหมือนที่หมู่บ้านบ้านหัวอ่าวนี้ก็จะได้รับคำว่าชุมชนอุดมสุข
1: ค
0: ่ะก็มีการประกวดชุมชนอุดมสุขก็ได้ชุมชนอุดมสุขดีเด่นระดับภูมิภาคนะคะก็คือการช่วยเหลือกันในชุมชนแล้วก็ทำอะไรร่วมคิดร่วมทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราเรียกว่าลงทุนลงแรงนะคะลงใจมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้จนประสบความสำเร็จถ้าคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาที่นี่มีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็ถ้าท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะก็เปิดแมปมาที่ตลาดในสวนหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกยังไงจริงๆก็โทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทร0813038556ค่ะ
1: ค่ะก็เรียกว่าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่พาเราเข้าไปในสวนด้วยแล้วก็มาอุดมภัณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับงานคราฟงานเซรามิกปูนปั้นค่ะที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ในตัวเองและที่สำคัญนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอน
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับพี่แอนแล้วค่ะถ้ามองจากด้านหลังแพทเนี่ยจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยงานฝีมือพี่แอนทั้งหมดเลย เป็นเซรามิกปูนปั้นเรียกถูกไหมคะ
1: เป็นเซรามิกใช่ค่ะเป็นงานเซรามิก
0: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่แอนเล่าความเป็นมาก่อนค่ะทำไมถึงเริ่มต้นทำเซรามิกปูนปั้นเหล่านี้คะ
1: อ๋อเริ่มจากพี่แอนนะได้ที่จากคุณแม่ค่ะที่นี่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่คราวนี้บวกกับว่าบ้านแฟนพี่แอนนะคะเขาเปิดเป็นโรงงานเซรามิกตัวพี่แอนก็จบครูมาก็มานั่งคิดเอ๊ะเราทำอะไรได้ถ้าเราจะกลับมาอยู่ที่นี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเปิดเวิร์กช็อปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลองปั้นเป็นงานเซรามิกที่เราพอทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆเลย
0: ถ้าให้พูดถึงเป็นงานเซรามิกปูนปั้นบางท่านอาจจะนึกถึงภาคเหนือ
1: ใช่
0: มันจะเป็นความคุ้นชินแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นงานอย่างหนึ่งศิลปะอย่างหนึ่งที่ทางเหนือเพราะว่าเมื่อก่อนเขาดังเรื่องชามกาไก่ชามตาไก่อะไรที่แล้วแต่ค่ะแล้วก็ดินของเขาคราวนี้พอมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยต้องหาวัตถุดิบหาอะไรของเราแล้วก็ลองมาทำดูเอาค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมทำได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันก็คือศิลปะอย่างนึงอะค่ะค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆ
0: เสน่ห์ของตัวเซรามิกปูนปั้นอันนี้คืออะไรคะเสน่ห์ของเขาเลย
1: เสน่ห์ของเขาเลยใช่ไหมอย่างของพี่แอนอ่ะมันเป็นงานคราฟคือการขึ้นมือไม่ได้ใช้เครื่องจักรใดๆอะค่ะฉะนั้นเสน่ห์ของมันคือเริ่มตั้งแต่เราลงมือทำลงมือคิดเลยเอ๊ะเราจะทำอะไรออกมาทำออกมาแล้วมันจะดีไหมคือทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดใช้จินตนาการใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราทำอะค่ะมันจะรู้สึกว่ามันสนุกอะมันจะได้เอ๊ะมันจะไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: เอกลักษณ์ของตัวงานเลยอ่ะถ้าสมมติให้แพทพูดให้นึกนะปูนปั้นจะเป็นนึกถึงนั่งที่มีแป้นกลมๆอย่างนั้นและปั้นอย่างนั้นอ่ะอันนี้เอกลักษณ์สำหรับตัวสิ่งที่พี่แอนทำเอกลักษณ์เลยคืออะไรคะ
1: ของพี่แอนเลยคือการขึ้นมือ
0: ค่ะ
1: คือการขึ้นมือคือการปั้น

0: ันดาลใจมันก็มีมาเรื่อยอะค่ะเริ่มจากว่าพื้นที่เริ่มจากว่างานคราฟอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มแบบขยันปั้นขยันไม่ได้จบเซรามิกไม่ได้จบการปั้นไม่ได้จบศิลปะ
1: บางท่านนะเขาจะมองว่าเป็นงานศิลปะแต่สำหรับพี่แอนแล้วอะเป็นในด้านไหนอีกมั้งคะเป็นการบำบัดจิตใจด้วยได้ไหม
0: โอ้ได้นะ
1: ค่ะ
0: จริงๆการเซรามิกอะต้องบอกก่อนเมื่อก่อนพี่แอนเป็นคนค่อนข้างใจร้อนค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งไฮเปอร์เลยแหละแต่คราวนี้พอเรามาทำอะค่ะมันก็ได้ทำแบบมันได้ทำเรื่อยๆเพราะว่าอย่างการทำเซรามิกอะค่ะทุกอย่างมันต้องใจเย็นทุกอย่างต้องรอจะมาเร่งไม่ได้จะมาแบบว่าพอเผาเสร็จแล้วฉันรีบฉันอยากจะดำวันนี้เลยไม่ได้เราต้องรอให้ดินแห้งซึ่งกว่าจะดินจะแห้งอะค่ะเราไปใส่เตาอบไม่ได้ตากแดดไม่ได้เราต้องรอให้มันแห้งจากอุณหภูมิของมันจากข้างในเพื่อไม่ให้ดินแตก อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันต้องแบบมันต้องฝึกความใจเย็นฝึกจินตนาการฝึกกล้ามเนื้อมืออะไรทุกอย่างเลยรู้สึกเราจะได้ทุกอย่างเราได้สังคมด้วยนะเวลาเราไปออกอะค่ะคนสนใจคนอะไรเงี้ยเขาจะคอยถามเป็นยังไงทำยังไงเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน
1: ทีนี้งานพี่แอนชิ้นไหนคะที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่แอนลายเส้นเลย
0: ลายเส้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นพวกงานปั้นขึ้นมือค่ะจานชามช
1: า
0: ใช
1: ่ไ
0: หมคะใช่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นจานชามเบี้ยวๆบูดๆขึ้นมืออะไรเงี้ยส่วนใหญ
1: ่คนก็จะงานศิลปะนะมันไม่ได้มองมันอาศิลปะมันไม่มีถูกไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่ความชอบของเรา
0: ใช
1: ่นี่ก็คือความสวยงาม
0: เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ขึ้นโทอิงฉะนั้นทำมา100ใบ10ใบก็จะไม่เหมือนกันสักใบหนึ่ง
1: ค่ะทีเนี้ยมีชิ้นไหนไหมคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนในพื้นที่8ริ้วเลย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกแบบธรรมชาติที่เรามาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นอะไรไปเรื่อยฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาเอ๊ะอันนั้นเอามาทำนี้ได้ไหมอย่างผีเสื้อเงี้ยค่ะเราเห็นเราก็จะดูว่าเอ๊ะเราน่าจะทำได้นะแล้วออกมาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยพี่แอนทำเป็นเกม
1: XO
0: ใช่ก็เอ๊ะเอามาทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดู
1: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่แอนบอกว่าพี่แอนไม่ได้เรียนมานะการปั้นครูพักรักจำแน่นอนแหละวันนี้แพทมาแล้วแพทไม่มีอสินเป็นศูนย
0: ์
1: ต้องให้พี่แอนพาทำ
0: เริ่มเหมือนกันเลยเราจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้หรือว่าทำยังไงถึงจะได้
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่างานปั้นของแพทเนี่ยจะเทียบฝีมือกับพี่แอนได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่อยู่ตรงหน้าแพทกับพี่แอนตอนนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาที่เราจะมารังสรรค์งานศิลป์กันช่วยอธิบายก่อนค่ะพี่แอนอันนี้คือดินอะไรคะ
0: อันนี้เป็นดินสโตนแวร์ค่ะเป็นดินสำหรับปั้นเซรามิกโดยเฉพาะที่เวลาเอาไปเผาแล้วอะค่ะมันเป็นฟู้ดเกรดสามารถเอาไปใช้จริงๆได้เลยใส่ไมโครเวฟได้ใส่ของร้อนได้เหมือนจานชามที่เราใช้กันปกติเลยค่ะ
1: อ๋อเป็นดินฟู้ดเกรดฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ตอนนี้มีดินอยู่หน้าบ้านไปเอามาปั้นได้ไหม
0: ก็ได้แต่ว่าอาจจะเอามาใช้จริงไม่ได้เพราะว่าในดินที่เราเห็นกันที่บ้านอะค่ะมันจะมีทั้งเศษกรวดเศษหินเศษเปลือกหอยเศษอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่าง
1: คือดินชนิดนี้เป็นการเหมือนสั่งซื้อออนไลน์มาใช่ไหมแล้วก็มา
0: จะมีโรงงานโดยเฉพาะค่ะ
1: ทีนี้ขั้นตอนค่ะช่วยพูดภาพรวมก่อนขั้นตอนเราจะต้องทำอะไรบ้างคะที่เราจะได้ถ้วยมา1ถ้วยวันนี้เราจะทำถ้วยกันค่ะ
0: ทำถ้วยใช่ไหมน้องหยิบดินขึ้นมาทีก้อนหนึ่งลูกดินให้เราอะค่ะเราหลังจากเรานวดไล่อากาศแล้วนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลมเป็นละก้อนกลมๆไว้หลังจากนั้นถ้าทำเอาไว้ตรงจุดศูนย์กลางของมาไอ้ดินแล้วนิ้วโป้งลูกเพราะว่านิ้วโป้งเราจะมีน้ำหนักมากที่สุดแล้วนิ้วโป้งกรอบจุดไปตรงกลาง
1: เพื่อ
0: ให้เกิดหลุมเกิดหลุมแล้วก็บีบค่อยๆบีบไปเรื่อยๆลูกให้ได้ขนาดทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็บีบไปเรื่อยๆเราอยากได้ชามกว้างขนาดไหนน้องทำกดได้เลยกดได้เลยแล้วก็น้องก็ไล่เป็นกลมๆใช่
1: อันนี้คือใครที่ไม่มีหัวสินก็สามารถทำได้นะคะ
0: ด
1: ินที่เห็นตอนนี้คือไม่ได้แข็งนะคะคุณผู้ชมจะ
0: ดินน้ำมัน
1: นุ่มๆใช่ค่ะเป็นฟิลดินน้ำมันแบบนั้นเลย
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือเราอย่างที่พี่แอนบอกตอนต้นกับแพทว่าของพี่แอนเป็นงานขึ้นลูกด้วยมือขึ้นมืออ่ะอันนี้ก็คือที่เราทำคือมือเราล้วน 100%
0: ไม้น้องพายก็ทำได้ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึง
1: ครูพักรักจำตอนนี้ก็กำลังรักจำจากพี่แอนนะคะ
0: ใช่ใช่อันนี้น้องก็ไล่ค่ะไล่ขอไปน้องอยากได้กว้างขนาดไหนแต่ว่าตรงก้นอย่ากดไปลึกมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไว้แต่งฐานแต่งตูดมันแต่งก้นมันด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไว้ทำขา
1: ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ค่ะพี่แอนมันมีเงื่อนไขไหมคะอย่างเช่นดินไม่ควรอยู่ข้างนอกนานกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะแข็ง
0: ใช่เนื่องจากมันเป็นดินธรรมชาติอะค่ะมันเอาไว้โดนลมมากๆมันจะแตกคราวนี้

0: เราปั้นไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าโดนลมโดนอันนี้ภาคดินจะแห้งพอแห้งปุ๊บเราจะปั้นไม่ได้มันจะแตกแล้วฉะนั้นมันจะมีวิธีค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เมื่อยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพักเราจะใช้ผ้าชุบน้ำคุมไว้ก่อนเพื่อให้เกิดความชื้นเพื่อให้ความชื้นมันรักษาดินเอาไว้ไม่ให้มันแตก
1: ไม่ใช่เป็นการฉีดน้ำพรมใส่
0: ไม่เดี๋ยวมันเละ
1: ไม่ถึงขั้นนั้น
0: ใช่เพราะว่าถ้าขนาดนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นโคลนค่ะเพราะมันเป็นโคลนก็ขึ้นทรงไม่ได้ขึ้นรูปไม่ได้
1: ค่ะทีนี้ค่ะงานแต่ละชิ้นที่พี่แอนทำอะค่ะ
0: จะ
1: มีการล่างแบบก่อนไหมคะหรือว่าปิ๊งฉันอยากทำชิ้นนี้ทำได้เลย
0: สำหรับพี่แอนใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าเคยล่างแล้วล่างอย่างทำออกมาอีกอย่างก็เลยไม่ล่างแล้วค่ะนี้เรารู้แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวชามเนี้ยฉันอยากทำชามม
1: ัน
0: ก็จะเอาดินมาปั้นก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆรูปปั้นขึ้นรูปไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีแบบเอ๊ะพอปั้นมาแล้วอะค่ะอยากฉันอยากจะเติมนกเติมหมูเติมดอกไม้อะไรเข้าไปฉันก็เติมได้อะไรเงี้ยว่าณเวลาณตอนนั้นนะคะเราอยากเพิ่มอะไรทำอะไรยังไง
1: อย่างนี้ถือว่าได้หรือยังคะ
0: ได้
1: อยู่หลังจากที่เราปั้นอย่างนี้เสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
0: ต่อไปก็เราต้องรอให้มันแห้งเขาเรียกการพักดินลูกพักดินคือรอให้มันดินแห้งแล้วก็เซตตัวสักพักนึงสัตว์เซตให้มันคงสภาพคงอยู่อะค่ะแล้วเพื่อที่เราจะมาแต่งฐานแต่งฐานคือการเอาดินออก
1: อันนี้เราวางไว้อย่างนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็วางให้ขึ้น
1: อากาศธรรมชาติวางไว้แบบนี้ไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องอะไร
0: ไม่ได้เพราะว่าดินเราต้องให้มันแห้งจากข้างในอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปข้างในคือเหมือนกับความร้อนทำให้ดินมันแยกเวลาดินมันแห้งมากมันจะตึงผิวใช่ป่ะคะพอตึงผิวมันก็จะมีการแห้งข้างในไม่ตึงข้างนอกตึงมันก็ดินก็แยกออกจากกันฉะนั้นเราก็เลยต้องรอให้มันแห้งเซตด้วยตัวของมันเองเพื่อไม่ให้มันแตกสมัยแรกๆพี่แอนทำ6ใบพี่แอนแตกไป5ใบอ
1: ่ะโอ้โหไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
0: แล้วเซรามิกอ่ะมันต้องเสี่ยงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำได้แล้วแบบเราได้ทุกใบมันไม่ได้แม้กระทั่งแบบว่าถ้าคนขึ้นมือจะรู้อ่ะค่ะรอยเวลาปัญหาของดินประเภทแบบที่เราขึ้นมืออ่ะค่ะความหนาไม่เท่ากันดินพอมันความหนาไม่เท่ากันน่ะความหดตัวความขยายตัวไม่เท่ากันดินมันก็จะแตกคราวนี้ก็มีปัญหาใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องรอต้องแบบต้องใจเย็นๆต้องค่อยๆทำอะค่ะแล้วก็ดูว่าตรงไหนหนาไปบางไปต้องพยายามทำให้มันเท่ากันมากที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นโอกาสที่มันจะเสียตั้งแต่ตอนดินแห้งมันมี
1: สำหรับมือใหม่แบบแพทค
0: ่ะ
1: ทำครั้งแรกกลับไปบ้านอยากทำเอง มีข้อแนะนำอันไหนบ้างไหมคะ
0: ก็ใจเย็นๆแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรค่อยๆทำแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆดูอะค่ะดูความหนาความบางของมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันความชื้นมันเหมาะไหมอย่าให้แห้งไปโดยเร็วอะไรเงี้ยค่ะอย่ารีบค่อยๆทำ
1: ค่อยๆทำ
0: ใช่เมื่อไหร่ที่เราไม่ไหวอะไรเอาผ้าคลุมไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทำใหม่เนี่ยได้
1: อย่างอันนี้สมมติว่าเราอะเราก็พักเขาไปเราก็มาคุยกันก่อนผลงานชิ้นหนึ่งของพี่แอนนะคะใช้เวลากี่นาทีคะ
0: ถ้าสมัยนี้ไม่นานค่ะแป๊บนึงอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนเนาะหูยใบนึงก็เป็นชั่วโมงกันนะคะกว่าจะขึ้นได้แล้วกว่าจะทำให้มันกลมกว่าจะทำให้มันแบบว่าพอที่จะตัดได้อะค่ะเพราะว่าบางทีแรกๆเราไม่รู้เลยอะค่ะบางทีก็กดตูดก้นมันลึกไปปรากฏว่าตอนแต่งฐานก้นทะลุอะไรเงี้ยก็ใช้ไม่ได้แล้วพอบันดินแห้งแต่งฐานไม่ได้ก็คือเสียไปเลยมันย้อนกลับมาไม่ได้ยกเว้นเอาดินไปแช่น้ำแล้วไปตีน้ำทำใหม่อะไรเงี้ย
1: จะเห็นว่าด้านหลังเนี้ยมีหลายรูปแบบอะมากๆเลยชิ้นไหนที่ยากที่สุดคะใช้เวลานานที่สุด
0: ชิ้นที่ต้องขึ้นสูงอะค่ะยาก
1: ขึ้นสูงอย่างเช่นแจกันหรือว่าน้องกระต่ายแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: แจกระต่าย
1: อย่างเงี้ย
0: การกระต่ายเราใช้การเทพิมพ์ค่ะเราจะมีต้นแบบพิมพ์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเทพิมพ์ตามแบบที่เราปั้นเอาไว้อีกทีนึงอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าข้างในกลวงแต่ถ้าการขึ้นมือแล้วจะให้มันถ้ามันยากเลยอะค่ะพวกแจกันทรงสูงแบบนั้นนะคะอย่างนั้นนะย่างเพราะว่าพอขึ้นคอยิ่งสูงปุ๊บอะค่ะแรงโน้มถ่วงแรงอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ย
1: แล้วมือเราจะต้องลงไปให้มัน
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเพื่อให้มันทรงเท่ากันนั่นเองมันก็เลยยาก
0: มันยาก
1: ทีนี้หลังจากที่เราพักอันเนี้ยได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะ
0: พอเราก็มาแต่งก้นมันค่ะพอแต่งก้นทำอะไรเสร็จแล้วเราก็จะไปเผาพอเราปั้นแห้งได้ที่นะคะรอสักเวลารอให้ดินแห้งอะค่ะมันจะอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแต่ฟ้าฝนหน้าที่เราทำด้วยถ้าฝนตกก็ดินแห้งช้าแห้งช้าก็กว่าจะแห้งก็นานหน่อยใช่เพราะเราต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆไม่งั้นเวลาเข้าเตาเผาแล้วมันระเบิดเพราะว่ามันยังมีความชื้นจากข้างใน
1: ต้องแห้ง
0: ข้างในใช่
1: ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เสร็จ

0: าเตาเลย
1: ไม่ได้ใช่มันเหมือนกับแบบดินยังมีความชื้นค่ะพอมันมีความชื้นก็มันทำให้ข้างในเวลาอุณหภูมิในเตาที่เราเผาอะค่ะมันเป็นร้อยมันเป็นพันเกือบพันองศาฉะนั้นเวลามันมียังมีความชื้นมีน้ำมันก็พร้อมที่จะระเบิดออกมา
0: หลังจากที่เข้าเตาเผาเรียบร้อยแล้วออกมาเพ้นเลยไหมคะหรือว่ายังไงก่อน
1: ได้เพราะออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลออกแล้วแต่ดินนะคะถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาสีขาวขาวเลยแต่ถ้าเป็นดินดำอย่างสโตนแวร์ที่เราทำวันนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นสีชมพูดินเนื้อดินในการเผารอบแรกอะนะคะประมาณ800ถึงเกือบ 1,000 องศาก็จะอยู่สีมันก็จะออกสีส้มๆสีเนื้อๆหน่อยแต่หลังจากที่เราไปเผาอีกทีนึงเคลือบเพ้นอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราก็จะมาเพ้นพอเพ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเผาอีกรอบนึงฉะนั้นต้องเผา2รอบ
0: เผา2รอบเพื่ออะไรคะ
1: เพราะว่าเผาเคลือบรอบแรกจะเป็นได้ดินดิบค่ะเป็นดินแข็งๆธรรมดายังใสยังใช้ไม่ได้เพราะมันจะมีมันยังเผาไม่สุกอะค่ะมันยังมีรูพรุนยังอะไรอยู่ยังสากยังทำไม่ได้ฉะนั้นอีกรอบหนึ่งคือการเพ้นและการใช้กับน้ำเคลือบทำให้มันเงาทำให้เรามันเอาไปใช้ได้คราวนี้มันจะทนมันจะเผาแล้วมันจะแกร่งขึ้นแต่คราวนี้น้องแพทต้องสังเกตนิดนึงเวลาเราทำอะค่ะตอนแรกอะเราทำขนาดนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่เวลาเผาอะมันจะหดลงไปอีกฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่อยากจะทำอะค่ะเราก็ต้องเผื่อไว้หนูต้องปั้นเผื่อเอาไว้ประมาณ
0: เผื่อหด
1: ใช่เผื่อหดประมาณ 14-16% เพื่อที่ว่าเวลาเผารอบนึงมันจะหดมาหน่อยนึงพอเผาพอไปเพ้นแล้วก็เคลือบเสร็จเผาอีกหน่อยก็จะหดมาอีกนิดนึงฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเล็กลง

0: นค่ะที่อยู่ข้างๆค่ะตรงนี้ก็คือที่มันผ่านการเผามาแล้วถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ใช่อันนี้เผามาแล้วค่ะ
0: เผามากี่รอบแล้วคะสำหรับตัวนี
1: ้อันนี้รอบเดียวค่ะเผา1รอบใช่อุณหภูมิ 1,000 ประมาณ 1,000 องศา
0: อันนี้เพ้นได้เลยไหมคะ
1: ได้เลยได้เลย
0: หลังจากไปเพ้นแล้วเราก็ไปเคลือบ
1: ต้องไปฉายไปชุบเคลือบใสแล้วก็ไปเผาอีก1รอบค่ะ
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อที่จะค่ะให้ผิวมันนะคะแล้วก็เราก็สามารถเอามาใช้ได้
0: จะออกมาเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: ก็คือสามารถใช้งานได้เลย
1: ใช่สามารถทนร้อนใส่ไมโครเวฟใส่อะไรได้ปกติเลยค่ะเหมือนจานทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเป็นจานที่มันเกิดจากมือเราฝีมือเรา
0: ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้นะที่เราปั้นกันไปแล้วมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นั่นเอง
1: ใช่
0: เมื่อกี้ที่แพทกับพี่แอนปั้นไปพี่แอนบอกว่าพอทิ้งไว้มันจะหดลงอีก
1: ใช่14-16%แล้วแต่ดินที่เราใช้ค่ะ
0: ก็คืออันนี้เป็นดินอะไรนะคะ
1: อันนี้สโตนแวร์ค่ะ
0: นี่จะออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานที่อยู่ตรงนี้ค่ะพี่แอนมีการเข้าไปร่วมมือกับหรือว่าเปิดให้ใครเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ไหมคะ
1: เปิดค่ะเปิดพี่แอนเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนด้วยค่ะแล้วแต่เลยว่าใครอยากจะเรียนรู้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทางเราเปิดสอนค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เหมาะกับเด็กๆเลยใช่ไหม
1: เด็กก็ได้
0: เด็กเขาชอบกันไหมคะที่เขามา
1: ชอบนะเด็กส่วนใหญ่เล็กสุดที่มาหาพี่แอนนะคะ2ขวบแต่ต้องมีคุณแม่ช่วยนะแล้วก็อายุเยอะสุด75เพราะว่าลูกหลานพามาบอกว่าอยากให้แบบว่าได้การขยับกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอจะว่าให้ทำพวกนี้ไว้เพื่อกันอัลไซเมอร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบไหนๆก็จะขยับและจะได้ผลงานได้ไปใช้ด้วย
0: อย่างที่เราคุยกันตอนต้นค่ะคุณผู้ชมว่างานตรงนี้ไม่ใช่แค่ศิลปะอย่างเดียวนะ มันเป็นในเรื่องการบำบัดจิตใจไปด้วยแล้วก็อย่างที่พี่แอนบอกเมื่อกี้ว่าช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆเขาด้วยค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทำกันอ่ะพี่แอนบอกว่าชิ้นหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณเกือบ2อาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าจะรอแห้งรอเผารอเพ้นประมาณค่ะ
0: เรียกว่าเป็นงานมีคุณค่าจริงๆอ่ะอย่างชิ้นนี้ก็คือทำออกมาอาจจะต้องรอถึง2อาทิตย์
1: ใช่ค่ะใช่ต้องรอตั้งใจเย็นเวลาทำเซรามิกทำงานฝีมือใดๆก็แล้วแต
0: ่พี่แอนคิดว่าสำหรับงานคาร์ปค่ะงานเซรามิกปูนปั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ไว้ยังไงบ้างไหมคะ
1: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมอะค่ะแบบเป็นกระบวนการที่เรายังใช้มือการขึ้นมือการทำอะไรอยู่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใดๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: สำหรับงานที่ขึ้นมือเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังหาอยู่มีอยู่เยอะไหมคะ
1: มีเยอะมีหลายที่เลยค่ะแล้วแต่ว่าตรงไหนที่เขาแบบว่าเอื้ออำนวยหาดินง่ายมีเตาเผาอะไรเงี้ยปัญหาหลักคือเตาเผาที่ว่าหาค่อนข้างยากที่แบบว่าทั่วไปไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะคือสมมติว่าเราอยากจะไปปั้นเองที่บ้านเราต้องหาเตาเผาให้ได้ไม่งั้นมันก็จะคือก้อนดินก้อนหนึ่งอะค่ะเอามาใช้ไม่ได้
0: ใช่ทีนี้เดี๋ยวดูตรงนี
1: ้
0: ที่เราคุยกันไป
1: จ้ะ
0: ชิ้นไหนนะคะที่พี่แอนบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์พอมาถึงที่นี่แล้วเราทำทะเลใช่ไหมคะสัตว์ทะเลใช่ไหมคะอะไรนะปลาหรืออะไรนะคะที่พี่แอนบอกว่าพี่แอนนึกถึง8ริ้วแล้วพี่แอนทำชิ้นเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมชาติอะค่ะใช่เพราะว่าพอเราย้ายมาอยู่อะเราเริ่มอยู่กับธรรมชาติเยอะๆมองไปแล้วก็8ริ้วอะค่ะเขาเป็นเมืองจริงๆเป็นนอกจากวัดแล้วธรรมชาติสวยหลายที่เลยนะคะแล้วพี่แอนก็มองไปตรงนั้นก็มีดอกไม้ใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดแรงบันดาลใจเล็กๆว่ามันน่าเอามาทำนะถ้ามันเป็นเซรามิกมันจะสวยไหมถ้าเราจะทำมันจะเหมือนไหมหรือว่ามันจะทำได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะ

0: แกนค่ะอันนี้ก็จะมาสู่การเพ้นท์แล้วเนาะ
1: ใช่
0: เพ้นท์ทีเนี้ยสีค่ะที่เราใช้คือสีอะไรคะพี่แอน
1: เป็นสีสำหรับเซรามิกโดยเฉพาะค่ะเขาเรียกสีอันเดอร์กราสใช่เพราะว่ามันต้องเป็นสีที่สำหรับค่อนข้างทนไฟอะค่ะเพราะว่าเราเวลาที่เราเพ้นท์แล้วเราต้องเอาไปเข้าเตาเผาอีกเป็นขึ้นอีกพันองศาค่ะฉะนั้นมันจะต้องเป็นสีที่โดยเฉพาะของมันใช้สีทั่วไปไม่ได้
0: เป็นสีเฉพาะของมันไม่พอนะคะคุณผู้ชมตัวสีเองอะมีความเฉพาะด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่แอนเทสีบอกว่าสีแดงสีน้ำเงินสีเขียว
1: สีม่วง
0: สีส้มแต่สีอะพอเทออกมามองค่อนข้างที่จะไม่ออกเมื่อกี้ตอนแรกแพทก็มองอุ้ยสีเหมือนกันมากเลยอะเหมือนเราตาเรามีปัญหาหรือเปล่าแต่จริงเราไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคุณสมบัติของสีเขานั่นเอง
1: มันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมันโดนความร้อนนะคะมันจะสด
0: ก็คือเนี่ยเราทาลงมานะพอเราไปเผา
1: จะ
0: เห็นสีที่ชัดออกมาอีกทีนึงอะอย่างเช่นอะอย่างนี้อันนี้เป็นสีเก่าเนาะคราบเก่าที่มันโชว์อยู่นี่คือสีน้ำเงิน
1: ใช่
0: เนี่ยอันเนี้ยนี่คือสีน้ำเงินแล้วพอเทออกมาพอไปเผาแล้วมันออกมาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ฉะนั้นอันเนี้ยเป็นงานศิลปะจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: เฉพาะเน
0: า
1: ะ
0: ทีเนี้ยตอนเพ้นท์น่ะพี่แอนนึกภาพในหัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าสีมันอยู่ตรงนี้เรามีแค่สีพี่แอนบอกว่าตอนพี่แอนทำอ่ะพี่แอนไม่ได้ล่างภาพไม่ได้ล่างว่าฉันจะทำอะไรฉะนั้น
1: คนอื่นล่าง
0: จากไหนคะคือออกจากหัวเลยเน
1: า
0: ะก็คือทำเลย
1: ใช่อาจจะดูค่ะดูแบบดูอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟโซนสุดก็เพ้นดอกไม้เพ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครมีแบบว่ามีความฝีมือหน่อยอยากจะเป็นอะไรอะไรอันนั้นได้เลย
0: ทีเนี้ยสีเนี้ยค่ะพอเราเพ้นลงมาแล้วอ่ะเราต้องรอให้มันแห้งอีกไหมคะก่อนเข้าสู่กระบวนการเผาอันต่อไป
1: ใช่ค่ะใช่ก็ต้องรอให้มันแห้งเพ้นเวลาเพ้นสีพวกเนี้ยค่ะต้องเพ้นซ้ำประมาณสัก 2-3 รอบเพ้นให้หนาเข้าไว้เพราะว่าตัวเซรามิกอะค่ะมันยังมีรูพุนมันยังดูดสีอยู่ฉะนั้นต้องเพ้นซ้ำไปหลายๆรอบเพื่อให้มันชัดขึ้นเวลาเผามันจะได้ชัดขึ้นเพราะว่าถ้าเราเพ้นรอบเดียวอะค่ะสีมันจะออกมาจางจาง
0: อย่างเมื่อกี้นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้แพททาสีชมพูลงไปอันนี้มันออกเหมือนพาสเทลนะแต่ไปเผา
1: สีชมพูสด
0: จะเป็นสีสดนั่นเองเมื่อกี้อันนี้แพทก็ทาไปประมาณ3รอบแล้วรอบแรกอะเหมือนมันกลืนลงไปอันนี้ทาซ้ำๆๆ
1: ใช่ต้องทาซ้ำๆ
0: ทาซ้ำเหมือนประมาณว่าให้เห็นสีที่อยู่ประมาณเท่าในจานนี้เนาะถึงจะถูกต้องนะตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าเป็นเอกต้าเราก็กำลังนั่งทำกันอยู่ต้องบอกเอกต้าก่อนด้วยนะคะว่าต้องทาสีประมาณ3รอบ
1: ค่ะ
0: พี่แอนเน
1: าะ
0: ให้สีออกมาคล้ายกับที่อยู่ในจานนี้นะสีถึงจะถูกต้อง
1: ถึงจะ
0: ไม่ใช่ทารอบเดียวแล้วถ้าทารอบเดียวเป็นไงคะออกมาเป็นสีแปลงเหมือนเดิ
1: มมันจะเป็นเหมือนทีแปลงเหมือนเอาดินสอมาเขียนเฉยๆค่ะมันจะไม่ชัด
0: ค่ะสำหรับตัวนี้พอเราไปเข้าเครื่องเผาแล้ว
1: จ้ะ
0: เขาเรียกอะไรดินนะคะดินตัวนี้จะเปลี่ยนสีอีกไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะจะเปลี่ยนเป็นคราวนี้พอดินสุกอะค่ะพอเป็นสโตนแวร์ก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีครีม
0: ออกมาเป็นสีชมพู
1: ดินแต่ว่าถ้าเป็นดินพอร์ซเลนก็จะออกมาเป็นสีขาว มันแล้วแต่ประเภทของดินด้วยค่ะ
0: เรียกว่ามีความว้าวมากเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะได้ใช่ประหมัดจิตใจได้ในเรื่องการสร้างสรรค์แล้วลุ้นนี่ค่ะทีนี้ค่ะพี่แอนสำหรับงานพี่แอนตรงนี
1: ้
0: ตัวไหนคะที่เรียกได้ว่าคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
1: น่าจะเป็นพวกจานชามที่เครื่องมืออะค่ะเพราะว่าที่นี่ยังเหมือนแปลกใหม่อยู่เนาะยังแบบมันยังมีไหมยังเอ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่า อะไรเงี้ยค่ะคนก็ยังจะแบบว่าตื่นตาตื่นใจอยู่ตื่นเต้นอยู่บ้าง
0: สำหรับตัวนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานปั้นมือเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ทางด้านศิลปะไปด้วยก็ได้อีกรูปแบบนึงพี่แอนมีการไปร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานภายนอกไหมคะ
1: มีค่ะมีพี่แอนก็มีไปออกไปเวิร์กช็อปตามที่ต่างๆนะคะให้โรงเรียนบ้างโรงเรียน

0: ให้สอนนักเรียนบ้างหรือว่าลงในชุมชนให้งานฝีมืออย่างอื่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีลงตามชุมชนตามโรงเรียนตามสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการให้ไปสอนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะตั้งแต่วันแรกที่พี่แอนมีที่เนี่ยค่ะพื้นที่ตรงเนี้ยที่เป็นงานเซรามิกปูนปั้นมาจนถึงวันเนี้ยกี่ปีแล้วนะคะ
0: 3ลูก
1: 3ปีตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เจอความยากอะไรไหมคะสำหรับตัวงานตัวนี
0: ้โอ้ยากก็มีเยอะค่ะสำหรับงานที่มันเป็นงานคราฟงานที่มันใช้หนึ่งเลยคือธรรมชาติหมายถึงว่าดินอ่ะมันถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันขึ้นเร็วมันก็เร็วไม่ได้เพราะว่ามาเจอหน้าฝนอย่างเงี้ยค่ะในอากาศมีความชื้นจะเร่งให้แห้งก็แห้งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอากาศร้อนไปร้อนมากไปดินหดตัวเร็วก็แตกอีก อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างมากบางทีปั้นไปมือไม่เท่ากันดินขนาดของความหนาของแก้วไม่เท่ากันพอเสร็จแป๊บนึงหลาวคือเยอะมากอุปสรรคอะค่ะแต่ว่าถ้าอันนี้เฉพาะในงานนะคะแต่ถ้าในเรื่องชุมชนอะไรไม่มีเพราะว่าณทุกคนให้การตอบรับดีมาก
1: เรียกได้ว่านะตั้งแต่วันนั้นก็คือเจอเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วกันเนาะสภาพอากาศเป็นอุปสรรคสำหรับพี่แอนแต่พี่แอนก็มีประสบการณ์มาเรื่อยๆมาจนถึงณวันนี้ใช่ไหม
0: ค่อยๆทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันนะคะค่อยๆดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราก็ลองผิดลองถูกค่อยๆทำไปเรื่อย
1: ๆค่ะสำหรับในภายภาคหน้าสำหรับพี่แอนนะคะอนาคตอ่ะพี่แอนมองว่าอยากให้งานเซรามิกปูนปั้นของพี่แอนเนี่ยค่ะไปถึงระดับไหนคะ
0: ก็อยากให้มันไปไกลนะอยากให้แบบว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ได้ที่รักอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบมันทำได้ละใครๆก็ทำได้อยากให้มันเข้าถึงคนอื่นง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเราค่อยๆพยายามไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นอยากให้คนรู้จักอยากให้คนหันมาทำเองลองทำเองหรือว่ามีไว้ฝึกไว
1: ้มีข้อคิดหรือคำแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเริ่มทำงานครับสักชิ้นนึงแล้วอาจจะเริ่มเพราะชอบในศิลปะหรือว่าอาจจะเริ่มเพราะช่วยบำบัดจิตใจมีคำแนะนำไหมเขาไหมคะ
0: คำแนะนำหมออาจจะให้อยากให้ลองดูก่อนด้วยค่ะชอบไม่ชอบไม่รู้ทุกอย่างอะค่ะชอบไม่ชอบเรายังไม่รู้หรอกแต่เราลองดูก่อนลองปุ๊บอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้ชอบเราก็ทำต่อพอเราทำต่อพอสักพักนึงจากชอบมันอาจจะกลายเป็นรักร้านนี้เราก็จะทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็อะลองแล้วแต่ไม่ชอบมันเป็นไรเราก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไม่แน่อาจจะสร้างรายได้ให้ตัวคุณได้ด้วยนะใช่ไหมคะพี่แอน
0: ใช่
1: เดี๋ยวเรามาเพ้นกันดีกว่าค่ะพี่แอน
0: ได้

0: ค่ะสำหรับพี่แอนเองอะค่ะมีความคาดหวังในอนาคตข้างหน้ามองว่ายังไงบ้างคะสำหรับสถานที่ที่เราไปให้องค์ความรู้เขาแล้วเราคาดหวังว่าจะต่อยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อยากให้คนที่พี่แอนไปให้อ่ะค่ะอยากให้เขาแบบสามารถไปประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าให้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันบำบัดตัวเองก็ได้สำหรับคนที่จะไม่ได้ไปสร้างอาชีพเนาะแต่ว่าทำให้ตัวเองมีความสุขก็ได้ค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ความสุขของเรามันไปสร้างรายได้ก็ได้แบบนี้ค่ะอยากให้แบบว่าทุกคนมันเข้าถึงง่ายอ่ะอยากให้เขาเข้าถึงง่ายๆขึ้นอยากให้ลองทำอยากให้ทุกๆคนรู้จักละกัน
0: สำหรับในภายภาคหน้าค่ะจะมีการสำหรับเนี่ยงานพี่แอนนะคะจะมีการพัฒนาไปด้านไหนบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นภายในพื้นที่8ริ้วก็ดีหรือยังไงก็ตามค่ะ
1: ก็อยากให้ก็พี่แอนพยายามจะอยู่ในมันจะมีกลุ่มงานค้าของจังหวัดอะค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราแอนก็พยายามจะรวมกลุ่มพวกคนที่ทำงานคราฟโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามจะผลักดันก็มันจะมีองค์กรของจังหวัดอะค่ะผลักดันคอยออกงานคอยเปิดสอนคอยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มันไปในหนักทางนั้นดีๆแล้วก็ขยายเพิ่มคนรู้จักคนเห็นเยอะๆ
0: ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่แอนได้
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จังหวัดระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยและผลไม้ขึ้นชื่อแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายบนผืนผ้าอย่างงดงามวันนี้รายการของดีบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผ้าพื้นถิ่นณศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองสถานที่รวบรวมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้อย่างทรงคุณค่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายจิรพันธ์สัมภาวผลประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเพประธานศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองครับก็สำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ที่ศึกษาค้นคว้าและก็รวบรวมประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองโดยที่มีผ้าตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกเนี่ยที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระยองโดยที่ผ้าผืนนี้เองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่บ้านเพเมื่อพ.ศ.2419หรือว่า149ปีมาแล้วเนี่ยก็มีการทั้งทูลเกล้าถวายผ้าแล้วก็ทรงพระราชทานผ้าที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พยายามจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลายของผ้าเพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระยองซึ่งจากการศึกษาเนี่ยผ้าตาสมุกหรือผ้าตากระหมุกเนี่ยก็เป็นผ้าที่มีลวดลายเหมือนกับเครื่องจักสานนะครับโดยที่กระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็หมายถึงภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีฝาครอบซึ่งทางเกวียนทางแกรงเนี่ยก็จะมีคำภาษาถิ่นภาษาระยองใช้คำว่ากระหมุกเหมือนกันส่วนกระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็เดิมแล้วหมายถึงเครื่องภาชนะสำหรับใส่ใบจากยาสูบหรือว่าใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าจากภูมิปัญญาของการจักสานเองเนี่ยก็ถูกการพัฒนาต่อยอดมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าจากใบลานใบตาลก็มาสู่เส้นใยเส้นได้เส้นฝ้ายเส้นไหมซึ่งทำให้เกิดลวดลายเป็นลายขัดก็ทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าเหมือนกับลายของเครื่องจักสานที่เราเรียกว่ากระหมุกในส่วนของตากระหมุกเองเนี่ยปัจจุบันก็มีการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเมื่อพ.ศ. 2565เป็นต้นมาก็ทำให้ความต้องการผ้ามีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกระบวนการของการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่การปลูกฝ้ายการย้อมสีจนถึงกระบวนการทอแล้วก็กระบวนการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในส่วนกระบวนการการปลูกฝ้ายเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมตั้งแต่การผลิตเส้นใยจากฝ้ายนะครับการปลูกฝ้ายเองเนี่ยก็มีบันทึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยบอกว่าคนเพทำหมากกินอะไรบ้างนะครับก็บอกว่า1เขาทำกะปิ2เขาทำนา3เขาปลูกฝ้ายหน้าโรงฝ้ายเขาปลูกแตงโมซึ่งทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับเกี่ยวกับเส้นใยฝ้ายที่เราใช้ในการทอผ้ากับ2ก็คือสีที่ใช้ในการย้อมผ้าเนี่ยจังหวัดระยองเองแล้วก็มีสีที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานอย่างเช่นสีดำจำระเกลือตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งให้สอบสวนเรื่องของการย้อมสีหรือว่าสีม่วงดอกมะเขือสนอ่อนเนี่ยก็เป็นสีที่คนเพได้สวมใส่ตอนที่มีการแต่งงานหมู่ของกรมการจังหวัดระยองรวมถึงการใช้สีจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นสีจากสารพีทะเลต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองสีจากเปลือกกระดูกต้นไม้ประจำจังหวัดระยองรวมถึงสีจากพวกกงกลางต่างๆอินทรีย์ที่ใช้ดองกระพุนนะครับส่วนกระบวนของการทอเนี่ยแล้วก็มีการใช้กี่ทอผ้าทั้งแบบกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมกี่ทอผ้าแบบกระตุกแล้วก็กระบวนการของการส่งเสริมเองเราเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดในไร่ที่ส่งเสริมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าประจำโรงเรียนเช่นผ้าพันคอลูกเสือของลูกเสือระดับสูงที่เป็นลายผ้าตากระหมุกลายผ้าประจำจังหวัดระยองให้ลูกเสือได้สวมใส่นะครับรวมถึงการแปรรูปผ้าลายผ้าตากระหมุกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นต่างหูเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถประดุกต่อยอดกับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นได้ส่วนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต่อยอดลายผ้าจากการผ้าทอเนี่ยเป็นประเภทผ้าพิมพ์ลายเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในชุมชนอย่างเช่นผ้าลายยองฮีก็เป็นการออกแบบจากคำขวัญประจำจังหวัดระยองที่มีการออก

่ภาคตั้งแต่ผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกระเสม็ดเซรูสุนทรภู่กวีเอกแล้วก็มีลายผ้าประจังหวัดหรือผ้าตากหมุกเนี่ยเป็นช่วงขอบของกางเกงซึ่งลายยองฮีเนี่ยรวบรวมความเป็นไฮไลท์ทุกอย่างของจังหวัดระยองผ่านคำขวัญมาจากจังหวัดระยองแล้วก็ถ่ายทอดบนลายบนกางเกงก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นระยองเนี่ยแล้วมีความพยายามที่อยากจะส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นรวมถึงการประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการมีอาชีพมีงานทำสร้างผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ทั้งรายได้หลักรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยครับ

ผ้าพื้นถิ่นระยองเกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถูกลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ของคนในชุมชนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงผ้าทอพื้นบ้านเครื่องมือโบราณรวมถึงขั้นตอนการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนจากเส้นได้ธรรมดาผ่านความประณีตและความตั้งใจจนกลายเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

จุดเริ่มต้นของศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นก็คือเราอยากที่จะรวบรวมองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองครับโดยที่เราก็พยายามสืบค้นประวัติศาสตร์และก็ภูมิปัญญาของผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างนะโดยที่จากการรื้อฟื้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจังหวัดระยองเองแล้วก็มีประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงของมิติวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลสุดเนี่ยพ.ศ. 2310สมัยกรุงแตกเนี่ยก็มีบันทึกคำให้การชาวกรุงเก่าที่บอกว่าคนระยองจะต้องส่งสวยหรือบรรณาการเนี่ยไปถวายแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอะไรบ้างซึ่งในรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2รายการที่เกี่ยวกับผ้าหนึ่งก็คือผ้าขาวกับผ้าแดงที่เป็นบรรณาการที่คนระยองจะต้องส่งไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดว่ามันเป็นลายผ้าประเภทอะไรบอกแค่สีของผ้าถัดมาคือพ.ศ. 2349สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดาที่บ้านกระหล่ำอำเภอแกลงเนี่ยที่จังหวัดระยองก็เป็นบันทึกที่บอกเล่าเรื่องของการแต่งกายของผู้คนในแถบบ้านเพว่าเห็นสาวๆชาวไร่เขาไถที่บ้างพาทีเอออเสียงเหนือหนอและขี้ใครใส่ตาเป็นคาบคอผ้าห่มห่อหมากแห้งตะแบงมานบอกว่าคนทำไร่ไถนาแถบบ้านเพเนี่ยเขานุ่งห่มด้วยตะแบงมานคือผ้ารัดที่อกเกี้ยวที่ต้นคอแต่ก็ยังไม่ได้บอกอยู่ว่าเป็นลายผ้าประเภทอะไรถัดมาอีกก็คือพ.ศ. 2410เนี่ยทำให้เห็นเรื่องของลายผ้าชัดเจนมากขึ้นจากบันทึกของในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสที่จังหวัดระยองกับที่บ้านเพก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเจ้าเมืองระยองเนี่ยไปต้อนรับพร้อมด้วยขุนนางต่างๆเอาข้าวสารของสดรวมถึงผ้าพื้นตาสมุกไปทูลเกล้าถวายอันนี้เป็นบันทึกแรกที่ทำเห็นคำที่กล่าวของลายผ้าในพื้นถิ่นของจังหวัดระยองถัดจากนั้นเนี่ยเรือพระที่นั่งก็แล่นมาที่บ้านเพพระองค์ทรงลงเรือพระที่นั่งลงเรือเล็กมาขึ้นฝั่งที่บ้านเพขุนนางท่านหนึ่งเนี่ยก็เอากระดังหาสีขาวสีแดงมาให้พระองค์บอกว่าเราชอบใจมากเราพระราชทานผ้าตากมุกผ้าตาสมุกในคำเดิมเนี่ยเป็นของกำนันเขาผืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งหลังจากที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายแต่บริบทของที่บ้านเพเนี่ยเป็นการพระราชทานลายผ้าณที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการกล่าวถึงลายผ้าของที่จังหวัดระยองก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าสืบค้นเรื่อยมาว่าผ้าตัวนี้ยังหลงเหลือหลักฐานหรือว่า ความเชื่อมโยงยังไงบ้างในปัจจุบันแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าเจอบันทึกหนึ่งของชาวบ้านเพเองที่มีบันทึกสมัยยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของความประหยัดใครจะแต่งงานกรมการจังหวัดจะเป็นคนจัดงานแต่งงานให้คู่สาวบ่าวสาวของคนเพของคนเพเนี่ยก็นั่งเกวียนจากเพเนี่ยไปแต่งงานกับเขาด้วยในบันทึกของเขาพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใส่ผ้าไทยลายตาสมุกสีม่วงดอกมะเขือสดอ่อนๆไปแต่งงานที่กรมการจังหวัดก็ยิ่งทำให้เราเจอข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผ้าตาสมุกที่เป็นลายผ้าโบราณหลังจากนั้นก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อยมาจนเริ่มทำให้เห็นลายผ้าจากการที่เริ่มจัดหาซื้อกี่ทอผ้ามาทดลองทอผ้าแล้วก็ได้ผ้ามาเป็นลายผ้าตาสมุกหรือผ้าตากมุกที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองในปัจจุบัน

เอกลักษณ์ของความเป็นผ้าตากสมุกเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าตาสมุกนะผ้าตาสมุกนะหนึ่งคือมันเป็นผ้าสองที่มีลายตาเหมือนกับสมุกก็ต้องเท้าความกลับไปว่าแล้วสมุกเนี่ยคืออะไรนะครับสมุกเนี่ยถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมสมัยรัชกาลที่3ก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงพจนจักสารทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าพจนานุกรมของไทยอังกฤษไทยเขมรอังกฤษเขมรก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงตะกร้าหรือเครื่องจักสารแต่สมุกในภาษากลางของภาษาระยองเนี่ยก็หมายถึงพจนจักสารที่มีฝาครอบทรงเหมือนกระติกข้าวเหนียวนะลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนระยองเนี่ยออกเสียงคำว่าสมุกในภาษาพื้นถิ่นของจังหวัดระยองอ่านออกเสียงว่ากมุกนะกมุกเนี่ยก็หมายถึงพยัญชนะอย่างเดียวกันอย่างกับกระติบหรือว่าสมุกในภาษากลางคนทางตาขันนะทางบ้านค่ายเนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงพื้นบ้านบอกว่าเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกมาเปิดสมุกไม่มีข้าวสารมานั่งจอนจ่อเอ่ยว่าขอทานคุณแม่ที่เลือนเอ้ยนี่เอ้ยสมุกที่มันใหญ่ขึ้นก็ใช้ใส่ข้าวสารสมุกที่มันเล็กลงเนี่ยบางพื้นที่ก็ใส่หมากใส่ภูแต่คนทางเกวียนแกงก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งกลางคืนเดือนมืดฉันจะไปลักควายกลางคืนเดือนง่ายฉันจะไปลักช้างถูกเขาจับได้เอาไปใส่ตารางเสียเงินไปตังกองเสียทองไปตังกระมุกบริบทของกมุกในภาษาถิ่นระยองอีกบริบทนึงคือใช้ใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าเพราะนั้นจากสมุกที่เป็นเครื่องจักสารสานด้วยใบตาลใบลานไม้ไผ่แล้วก็ว่าไปเนี่ยก็สื่อว่ามันก็เป็นภูมิปัญญาลักษณะหนึ่งแต่ด้วยภูมิปัญญาของงานผ้าเนี่ยก็จากใบตาลใบลานไม้ไผ่ก็กลับมาใช้เรื่องของการใช้เส้นใยในการนำมาถักทอก็ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาผ้าที่มีลายตาหรือว่าลายผ้าเหมือนกับสมุกหรือว่ากมุกก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการนำลวดลายแนวตั้งแนวนอนมาวางสลับกันก็ทำให้เกิดเป็นลายที่มีเอกลักษณ์ประจำของลายผ้าแบบประเภทนี้ครับศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็โดยหลักแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแผนงานในการดำเนินการศูนย์เนี่ยทั้งหมด5ด้านก็คือการสืบสานการรักษาการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสืบสารเนี่ยก็มองในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนซึ่งก็มีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนวัดในไร่ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เรานำเรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปให้ความรู้แล้วเขาก็สามารถนำภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ้าพันคอลูกเสือซึ่ง

ระดับประเทศเนี่ยมีผ้าพันคอลูกเสือประจำจังหวัดแค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองซึ่งจังหวัดระยองโดยโรงเรียนวัดในไร่เนี่ยก็สามารถทำให้ผ้าตะกมุกเนี่ยกลายเป็นผ้าพันคอประจำจังหวัดระยองในระดับประเทศได้แล้วก็ในระดับของผู้ประกอบการเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตผ้าได้ตอบสนองกับความต้องการในระดับของจังหวัดเนื่องจากว่าพอเป็นผ้าประจำจังหวัดเนี่ยความต้องการก็มากขึ้นตามลำดับจังหวัดระยองเองก็มีอำเภอทั้งหมด8อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเรื่องของการถักทอผ้าลายปลากระหมกเนี่ยทั้งหมด4อำเภอประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าย่อยของแต่ละอำเภออีกก็ทำให้เกิดการมีอาชีพการมีรายได้ในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาในด้านของการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยนอกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวารามต่างๆที่มีตู้พระธรรมคัมภีร์ซึ่งมีการห่อผ้าด้วยผ้าไม่ใช่เป็นผ้าทอผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์ลายจากต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยยังกระจายไปตามแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามจะรักษาภูมิปัญญาผ้าโดยการที่ไปตามดูตู้พระธรรมคัมภีร์แล้วก็นำผ้าเก่าๆเนี่ยมารื้อฟื้นนอกจากลายตะกมุกก็อย่างเช่นมีลายราชวัตรเป็นต้นครับ

การทอผ้าแต่ละผืนต้องอาศัยทั้งความอดทนความชำนาญและความละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสีการเรียงเส้นได้ไปจนถึงการสร้างลวดลายบนกี่ทอผ้าที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป

ในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญางานผ้าเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดงานผ้าตะกมุกที่เป็นลักษณะของผ้าพื้นเนี่ยให้มีลวดลายมากขึ้นอย่างเช่นการตอบสนองนโยบายขององค์สิริวัณณวรีเรื่องของการใช้ผ้าไทยการใส่ผ้าไทยให้สนุกพระองค์ท่านเองก็มีการพิธีทานลายผ้าทุกปีเนี่ยทางศูนย์ก็ทำหน้าที่รับมอบลายผ้าแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดระยองเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของการทอผ้าเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดระยองอาจจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่ว่าเราอยากยกกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการทอผ้าเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างเช่นเราก็ทำเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งหมด5ชุดอย่างเช่นประวัติศาสตร์วิจักรู้หลักเรื่องฝ้ายย้อมเส้นได้ให้เป็นสีจับกี่ถักทอส่งต่อภูมิปัญญาคือรู้ประวัติศาสตร์รู้ลักเงาของว่าเป็นผ้าระยองรู้วิธีการทำเส้นใหญ่จากฝ้ายจากไหมรู้วิธีการย้อมสีจากสีธรรมชาติสีเคมีรู้วิธีการถักทอให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็วิธีการแปรรูปผืนผ้าให้เป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดท้ายก็คือการสร้างการรับรู้เนื่องจากว่างานผ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราก็พยายามอยากให้งานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการออกบูธออกร้านไปตามส่วนงานราชการต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของผ้าตะกมุกมากขึ้นคืออย่างผ้าเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ของมนุษย์อยู่แล้วแล้วก็การที่ผ้าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยก็มองว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆหรืองานนั้นๆเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือสร้างพลังบางอย่างให้กับชุมชนอย่างงานผ้าเองเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังใช้แรงคนใช้แรงกายใช้แรงใจเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันสร้างทั้งชิ้นงานแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างการตระหนักรู้สร้างการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็อย่างตัวผลิตภัณฑ์ผ้าเองเนี่ยนอกจากเราจะทำเป็นงานผ้าทอแล้วเนี่ยเราก็ยังมีลายผ้าพิมพ์ลายอย่างเช่นลายยองฮิซึ่งเป็นการต่อยอดลายผ้าตากมุกสู่การนำคำขวัญประจำจังหวัดระยองเนี่ยมาต่อยอดโดยมีตั้งแต่ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกระเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกหรือในลาย

ภาคเองก็ยังบอกเล่าถึงความเป็นหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดระยองอย่างเช่นเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดภาคประจำจังหวัดซึ่งการต่อยอดภูมิปัญญาภาคเนี้ยแล้วก็การทำให้ภาคเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์ออกแบบลายผ้าสั่งผลิตผ้าแต่ว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการตัดเย็บก็โดยชุมชนถือว่าเป็นการทำผ้าในชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีอาชีพมีรายได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจก็เนื่องจากว่าบ้านเพเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกจังหวัดระยองแห่งที่3ของจังหวัดระยองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการที่พยายามจะผลักดันชุมชนเก่าตลาดบ้านเพเนี่ยที่เป็นสถานที่เก่าแก่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์อย่างตลาดร้อยปีเนี่ยก็พยายามอยากผลักดันให้ชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่งานผ้าเองก็ถือว่าเป็นงานภูมิปัญญาที่เติบโตมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็อยากจะทำให้ชุมชนนี้ยกระดับความเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยองค์ประกอบในหลายๆมิติไม่จะเป็นวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นรวมถึงผ้าพื้นถิ่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็บูรณาการร่วมกับชุมชนครับ

ก็ความท้าทายของการทำผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่านอกจากวงการของข้าราชการที่มีการใส่ผ้าไทยเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ความท้าทายในส่วนนั้นก็คือกระบวนการของการผลิตหรือการได้มาซึ่งผ้าเพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยถ้าเป็นประเภทผ้าทอเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการในการทอให้ได้มาซึ่งผ้าอันนี้ก็ต้องใช้พละกำลังใช้เวลากว่าจะได้ผ้าสักผืนหนึ่งแต่ก็ในความท้าทายเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการประยุกต์ต่อยอดเรื่องของการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆอย่างการพิมพ์ลายเนี่ยก็ช่วยตอบสนองความต้องการในระดับปริมาณมากได้ไวได้ชัดเจนแต่ในระดับของการทอด้วยมือเนี่ยก็สะท้อนถึงการใช้วิถีชีวิตการใช้ภูมิปัญญาการใช้ศักยภาพของคนเยี่ยมชนก็ความท้าทายในส่วนนี้เองก็ถามว่าในศูนย์เองเนี่ยก็มีการพยายามปรับปรุงปรับรูปแบบของการจะต่อยอดแล้วก็การขับเคลื่อนศูนย์กับเคลื่อนผ้าระยองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามีพยายามจะสร้างเครือข่ายในระดับของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับของอำเภอหรือว่าการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ทำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตัดเย็บการทอซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดเป็นกลุ่มผ้าที่มีค่อนข้างความเหนียวแน่นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนผ่านพ้นทุกวิกฤตเกี่ยวกับงานผ้าของจังหวัดระยองไปได้ก็เนื่องจากว่าลายผ้าทักกระหมุกเนี่ยเป็นลายผ้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนไม่จะเป็นเอกชนหรือราชการก็ดีสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อยอดได้ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการเองก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ด้วยเป็นผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการอื่นๆที่สามารถนำลายผ้าเนี่ยไปประยุกต์เช่นงานวิ่งก็นำไปนำลายผ้าทักกระหมุกไปใส่ในเสื้อวิ่งหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับสถานศึกษาการทำแบ็กดรอปการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดระดับโรงเรียนหรือระดับของชุมชนก็สามารถนำลายผ้าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดตามบริบทของแต่ละพื้นที่หรือชุมชนหรือว่าหน่วยงาน

0: ในมิติของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยแน่นอนว่างานภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าได้เนี่ยแล้วก็ทำให้ชุมชนเขาจับต้องได้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเกิดการมีอาชีพเกิดการมีรายได้กระบวนการทอผ้าเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่สามารถทำให้คนมีรายได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำก็คือกระบวนการทำเส้นใยถ้าทำเส้นใยได้ก็สามารถผลิตเส้นใยจำหน่ายเส้นใยได้เส้นใยมาถ้าย้อมได้กระบวนการย้อมเองก็เป็นอีกกระบวนการนึงที่สามารถใช้พืชในชุมชนในท้องถิ่นใช้ใบใช้เปลือกในการที่นำมาต้มนำมาสกัดให้ได้เป็นน้ำสีแล้วก็นำไปย้อมเส้นใยที่ย้อมก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ย้อมหรือกระบวนการทอเองเนี่ยกระบวนการทอก็เป็นอีกกระบวนการนึงที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ทอได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการคิดค่าทอเป็นหลาทอได้มากได้น้อยก็คูณจำนวนหลาไปในส่วนนั้นเขาก็จะมีรายได้ในส่วนที่เขาทอหรือแม้แต่กระบวนการแปรรูปจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็มีรายได้ย่อยไปตามกระบวนการที่เขาทำเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการทำผ้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการมีอาชีพเกิดการจ้างงานเกิดการทำให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจากคำว่าคุณค่าก็กลายเป็นมูลค่าเกิดขึ้นได้ครับอย่างศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็เคยกระแสที่กางเกงช้างที่เคยกระแสเป็นฟีเวอร์มากระดับประเทศเนี่ยทางศูนย์ก็ออกแบบมาเป็นลายยองฮิเนี่ยก็เคยไปในนามของสถานทูตญี่ปุ่นที่เอาไปร่วมจัดแสดงแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองที่สถานทูตญี่ปุ่นมาแล้วในส่วนระดับจังหวัดเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลายผ้าโบราณหรือแม้แต่ระดับต่างประเทศเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่พื้นที่บ้านเพเองเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอย่างการทำศูนย์เนี่ยนอกจากว่าเราขายผ้าขายผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับลายผ้าวิธีการทอรวมถึงการต่อยอดลายผ้าที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของงานผ้าโบราณค่อนข้างเยอะพอสมควรก็โดยส่วนตัวคิดว่าการที่งานภูมิปัญญาเนี่ยจะสามารถคงอยู่เนี่ยเราก็มีความคาดหวังกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถนำเอาองค์ความรู้สามารถบูรณาการความรู้แต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องวิธีการส่งเสริมให้เขาได้มาสัมผัสวิธีการกระบวนการทำให้เขามีความตระหนักรักหวงแหนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องมีทักษะในการผลิตในการทำในการเรียนรู้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่างานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดระยองได้ต่อไปครับ
1: ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้อยู่ทุกผืนผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของคนระยองหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดระยองอย่าลืมมาสัมผัสเสน่ห์ของผ้าพื้นถิ่นด้วยตัวคุณเองและวันนี้รายการของดีบ้านฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เชิงเซาไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหรือของกินอร่อยๆเท่านั้นนะครับแต่หลายชุมชนยังมีเรื่องราววิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่น่าสนใจซ่อนอยู่วันนี้ครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเซาชุมชนที่นำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่มาเที่ยวครั้งนี้นอกจากจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆแล้วทุกการแวะทุกการซื้อและทุกการสนับสนุนครับยังช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วยเราเริ่มต้นกันที่วัดท่าอิฐตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัดกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างลงตัวการมาเที่ยวบางพระครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาเยี่ยมชมสถานที่เท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้เดินเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้พูดคุยได้เรียนรู้และได้เห็นว่าคนในชุมชนยังคงช่วยกันรักษาเอกลักษณ์และต่อยอดของดีที่มีอยู่ที่สำคัญเรายังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือของชาวบ้านซึ่งทุกชิ้นไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังมีเรื่องราวและความตั้งใจของคนในชุมชนที่อยู่เบื้องหลังพร้อมแล้วไปติดตามรับชมในรายการเลยครับ
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับพี่ทรายแล้วค่ะเป็นผู้ที่จะพาแพทปักหมุดในวันนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ทราย
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะพี่ทรายก่อนที่เราจะไปลงแต่ละจุดในพื้นที่เนาะให้พี่ทรายช่วยเล่าภาพรวมของพื้นที่ตรงนี้ให้แพทฟังหน่อยค่ะ
2: โอเคภาพรวมของที่นี่นะคะที่นี่คือจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะตำบลบางพระนะคะวัดชัยภูมิทารามหรือวัดท่าอิฐนะคะอยู่ในหมู่ที่2นะคะตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากวัดหลวงเราเกี่ยวกับ

0: ความสามัคคีไม่ใช่เฉพาะคนฉะเชิงเซานะคะจะเป็นความสามัคคีของคือจากความศรัทธาจริงๆค่ะหลวงพ่อสมปรารถนาเวลาที่ใครมาขอในเรื่องของใจสักคน
1: ก็คือตามชื่อใช่ไหมคะพี่สายก็คือองค์หลวงพ่อสมปรารถนาทีเนี้ยเด่นเรื่องอะไรคะเผื่อใครจะไปขอบ้างจะได้สมปรารถนา
0: จริงๆเนี่ยหลวงพ่อสมปรารถนาอะไรที่เราอยากได้ค่ะก็จะสมปรารถนาไปซะทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นเรื่องดีนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องที่เกิดความขัดแย้งหรืออะไรก็จะไม่ได้ที่ขอก็จะเป็นเรื่องดี
1: ๆค่ะก็คือคุณผู้ชมคะตั้งแต่เข้ามานะจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมคะพี่ชายก็คือเขาเพิ่งไหว้พระกันเสร็จแล้วก็เมื่อกี้ก็เจอนักท่องเที่ยวเจอมาประมาณ2กลุ่มแล้วค่ะเคล็ดลับว่าต้องนำอะไรมากราบไหว้เป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็ปกติก็ไหว้พระด้วยดอกไม้ธูปเทียนธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือหลานชายแก้บนด้วยกันแต่ไม่ขอไม่บอกนะว่าบนเรื่องอะไรด้วยการมาวิ่งรอบค่ะรอบโบสถ์20-30รอบก็ว่าไปอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
1: เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแต่แน่ๆแล้วว่าการกราบไหว้อ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะก็คือเป็นเรื่องที่ดีอ่ะก็แนะนำให้มาทำกันก็คืออันเนี้ยเขาสามารถเข้ามาได้ตลอดใช่ไหมคะ
0: เข้ามาได้ตลอดค่ะสามารถเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะไฟก็จะเปิดอยู่ตลอด
1: ยังมีอีกจุดนึงด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าผู้คนก็มากราบไหว้เช่นกันก็คือหลวงพ่อเพ่งที
0: ่
1: อยู่ด้านนู้นก็คือจะเป็นองค์หลวงพ่อที่อยู่ด้านในใช่ไหมคะ
0: ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสค่ะจะมีอยู่ในนั้นหลายหลายองค์ค่ะแต่ที่เด่นๆก็คือหลวงพ่อเพ่งเนื่องจากว่าวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2431คิดว่าน่าจะสร้างมาก่อนนั้นด้วยค่ะแต่ว่าจากหลักฐานจากแผ่นไม้ที่เราได้เห็นนะคะตอนเด็กๆคือตั้งแต่ปี2431ก็จะมีประวัติของวัดค่ะตั้งแต่สมัยสงครามโลก
1: ทางด้านหลวงพ่อเพ่งอันนี้ผู้คนมากราบไหว้ในเรื่องอะไรคะ
0: ในเรื่องคือท่านหลวงพ่อเพ่งเนี่ยท่านเป็นหมอเป็นหมอยาหมอกระดูกเนี่ยแหละค่ะทีนี้สมัยช่วงสงครามโลกเนี่ยจะมีทหารที่บาดเจ็บเขาก็จะด้วยความที่เป็นแม่น้ำใช่ไหมเขาก็จะเอามาทิ้งไว้ที่นี่ค่
1: ะ
0: บาดเจ็บล้มตายก็มาทิ้งไว้ที่นี่ท่านมาเห็นท่านก็เวทนาท่านก็รักษาไปท่านก็เลยรู้สึกหดหู่เนาะก็ท่านก็เลยไม่ชอบทหารทีนี้เวลาที่ใครมาขอมาบนขอว่าขออย่าโดนทหารเลยก็จะสำเร็จผลค่ะวิธีการแก้บนก็คือแกงบวน1หม้อไข่หวาน1หม้อแค่นั้นค่ะส่วนแกงบวนเนี่ยจะเป็นแกงโบราณที่ถ้าท่านไม่รู้จักเนี่ยก็สามารถมาแจ้งเป็นคุณยายค่ะอายุ90เป็นคนทำค่ะเป็นการแก้บนค่ะ
1: ก็คือหลวงพ่อเพ่งจะเด่นในเรื่องบนไม่ให้ติดทหารนั่นเองเดี๋ยวต้องให้พี่สายพาไปเพราะว่าในทีมมีน้องคนนึงอาจจะต้องบนแล้วน้องอาจจะต้องมาแก้บนก็ได้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะพี่สายไปเลยค่ะ

0: ถิ่นนั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราเจอผู้ใหญ่อยู่ข้างในแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ
2: ่
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ทางนี้ค่ะพี่ชายก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกราบไหว้กันให้ผู้ใหญ่ได้แนะนำถึงหลวงพ่อเพ่งสักนิดนึงค่ะ
2: ก็กราบสวัสดีนะครับผมผู้ใหญ่พิเชษยิ่งยงเป็นวิทยาพิจารณ์วัดท่าหยุดชัยคุณธารามนะครับก็ที่วัดเราเองเนี่ยที่ว่าที่เริ่มใสแล้วชาวบ้านมีจิตศรัทธาที่ก็มากราบไหว้ก็มีหลวงพ่อเพ่งหลวงพ่อเล็กและอีกหลายๆท่านที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับที่ท่านไม่มากราบไหว้กันเนี่ยท่านเองจะมีชื่อเสียงทั้งนั้นเกณฑ์ทหารแล้วก็รักษาโร
0: ค
2: แล้วก็อย่างหลวงพ่อเล็กเนี่ยก็เรื่องการออกรบออกอะไรเนี่ยคนรุ่นเก่าๆที่ไปสู้ศึกสงครามมาเนี่ยเขาจะนับถือมากเลยครับ
0: อันนี้ก็คือองค์พระตั้งแต่นานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เข้าๆได้ไหมคะว่าอายุประมาณกี่ปีแล้ว
2: อันนี้ปั้นรูปเหมือนไว้น่าจะ7-6-70ปีครับผม
0: หกสิบเจ็ดสิบปีเลย
2: อยู่ในเขตนั้นครับผม
0: นอกเหนือจากการที่เป็นการไหว้เพื่อขอในเรื่องทหารแล้วอ่ะก็คือยังมีในเรื่องเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าอะไรนะหมอ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือถ้าหากว่าใครรักษาโรคอยู่หรือว่ามีเรื่องสุขภาพสามารถมาขอได้เช่นกันถูกต้องไหม
2: ใช่ครับสมัยก่อนท่านเป็นหมอต่อกระดูกที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นการเข้าเฝือกแต่สมัยก่อนแค่นวดมาแล้วต่อกระดูกท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ให้การรับถือของคนรุ่นเก่าๆรุ่นหลานตอนนี้ก็จะมีทายาทที่ก็ต่อเนื่องส
0: ื
2: บเรื่องต่อยังมีอยู่ครับ
0: เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่แชร์ทิปหน่อยละกันสำหรับหลวงพ่อเพ่งใครอยากมากราบไหว้ควรขอเน้นในเรื่องใดและมีคำพูดอะไรที่แบบเป็นทริคเลยไหมคะ
2: ก็ต้องฝากนิดนึงนะครับว่าที่วัดท่าหยุดชัยคุณธารามเราเนี่ยมีวัด

0: วัดมีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้คนที่มากราบไหว้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเขาขอเรื่องทหารแล้วก็เรื่องโชคลาภแล้วก็การที่เขาจะไปทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขามาขอพรที่นี่แล้วประสบความสำเร็จกันมากมายเลยนะครับก็ที่สําคัญเลยก็ถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยก็จะฝากไปอยู่ที่มีพ่อปู่คุมพันธ์แล้วก็มีหลวงพ่อสมพัฒนาอีกครับก็ฝากพระติชัยคุณธรรมได้ครับ
1: อันนี้ที่เห็นที่จีวรหลวงพ่อเห็นคืออะไรคะเห็นเขียนไว้อะค่ะ
2: อันนี้คือที่คนเข้ามาบนไว้แล้วเขาประสบความสําเร็จเขาก็เลยมาเรียกง่ายว่ามาแก้บนเปลี่ยนจีวรใหม่เปลี่ยนจีวรของท่านให้ใหม่ก็จะมีมาเรื่อยๆดอกไม้ธูปเทียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่จิตศรัทธาเป็นค่าน้ําค่าไฟของทางวัดทางด้าน
1: หลวงพ่อเล็กนี้ก็เมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เล่า
0: อีกสักนิดนึงค่ะอันนี้ในเรื่องสุขภาพหลวงพ่อเล็กเนี่ยคือท่านเองเนี่ยต้องใช้คำพูดว่าท่านจะดังเรื่องวิชาอาคมเหรียญของท่านนะตอนนี้ก็หลักเกือบ200,000หรือ200,000กว่าบาทแล้วเหรียญรุ่นแรกๆของท่านมีคนที่มีอยู่ตอนนี้ตึงตาต้องใจหลายท่านและเก็บสะสมกันไว้เนี่ยมีมูลค่ามากมายนะครับหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อเพ็งเนี่ยเหรียญท่านตอนนี้ราคา200,000-300,000บาทก็คือ
1: เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือบูชาใช่สมัยก่อนเป็นเหรียญแจกด้วยไม่ได้จำหน่ายเป็นเหรียญแจกโอเคยังไม่หมดแค่นี้ยังมีเห็นว่ามีมากมายเลยค่ะผู้ใหญ่ช่วยเล่าให้นิดนึงค่ะ
0: อันนี้คืออดีตเจ้าวาดนะครับก็กับหลวงพ่อเพ็งหลวงพ่อเล็กหลวงพ่อจันทร์หลวงพ่อบุญล้อมนะครับแล้วหลวงพ่อวิเชียรและที่สําคัญเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะตอนนี้เลยคือเจ้าวาดองค์ปัจจุบันคือพระครูไบดิกาทองหยิบอายุโตนะครับคืออาจารย์ป่องเรานะครับที่ท่
1: ่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออายุก็น่าจะมากหลายๆปีแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คือหลักเกือบร้อยปีแล้วล่ะครับ
1: สุดท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ได้ฝากให้เรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ดีชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็ดีค่ะให้เขาเข้ามากราบไหว้
0: ก็เนี่ยครับถ้ามาฉะเชิงเทรานี้ก็ให้นึกถึงวัดชัยอิฐชัยคุณทรามเนี่ยเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นชัยภูมิที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสมดังชื่อวัดท่าอิฐชัยภูมิทารามนะครับเริ่มต้นนิมิตหมายที่เนี่ยผ่านมาฉะเชิงเทราก็มาไว้กราบไหว้พระนะหลวงพ่อสมพัฒนาหลวงพ่อเพลหลวงพ่อเล็กแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะยังไม่หมดค่ะเรายังมีไปกันต่อเราจะไปที่ไหนครับพี่ชาย
2: เราจะไปที่ตลาดสามอิ่มค่ะเป็นตลาดนวัดวิถีที่ยังเหลืออยู่แค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะของเราจะมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระนะคะโดยมีท่านผู้ใหญ่วิเชษฐ์นะคะผู้ใหญ่วิเชษฐ์ยิ่งยงนะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะวิสาหกิจท่านจะช่วยสนับสนุนต่างๆเดี๋ยวนี้เรามีโครงการจากศูนย์พระเทพค่ะที่เอามาลงให้คนในตำบลเนี่ยค่ะมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เดี๋ยวเราไปดูกัน
1: อ่ะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
3: อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้คือการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะให้กับคนในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหนึ่งในผลงานที่เห็นได้ชัดคือกระเป๋าจากเส้นไหวเทียมที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนช่วยกันลงมือทำการสานไปจนถึงการตกแต่งให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและใช้ได้จริงครับ
1: ค่ะพี่ชายสำหรับในส่วนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระค่ะอยากทราบนิดนึงค่ะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไรคะ
2: จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการรวมกลุ่มกันของของคนในชุมชนโดยให้ผู้ใหญ่วิเชษฐ์ยิ่งยงเนี่ยค่ะเป็นประธานกลุ่มนะคะแล้วก็เราก็ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระเนี่ยนอกจากจะมีการท่องเที่ยวแล้วนะคะยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพด้วยทั้งกะปิกุ้งแห้งแต่วันนี้ที่เราจะมานำเสนอก็คือจะเป็นกระเป๋า
1: ที่อยู่ตรงนี้เลย
2: ใช่ค่ะตัวนี้เราอ่ะได้โครงการได้เงินทุนนะคะมาจากศูนย์พระเทพนะคะส่วนพระเทพเนี่ยให้ทุนมาในการจัดตั้งโครงการแล้วก็เราก็เอามาให้คนในชุมชนจำนวน30คนเป็นกลุ่มสตรี30คนเนี่ยค่ะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำโดยที่ก็จะมีอาจารย์มาสอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีวันนี้
1: อันนี้คือทำมาจากอะไรคะพี่สาย
2: ทำมาจากเส้นไหวเทียมค่ะแล้วก็ในกลุ่มของเรานะคะนอกจากที่จะทำแล้วอ่ะบางคนอาจจะอุ๊ยฉันไม่ค่อยถนัดทำแต่เข้ามาในกลุ่มแล้วถนัดขาย
1: ได้เหม
2: ือ
1: นก
2: ันคนที่ถนัดขายเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์เวลาที่เราไป มีงานอีเวนต์มีร้านค้าที่ไหนเราก็จะให้เขาเอาของไปขายเขาจะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้
1: ค่ะพี่สายกว่าจะมาเป็นใบเนี้ยเราก็คือเหมือนเป็นการเก็บรายละเอียดใช่ไหม
2: เก็บรายละเอียดเส้น
1: อ๋อเก็บรายละเอียดก่อนที่จะนั่นเอง
2: ค่ะแก้มเก็บเส้นเนี่ยเพื่อให้กระเป๋ามีความการรวมกลุ่มกันนะคะสร้างความสามัคคีมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะนอกจากคุณแม่จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะมีการรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนกันวันนี้ทำแบบนี้อุ๊ยอยากได้แบบนี้บ้างก็จะมีการเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นการฝึกฝีมือ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้แล้วกันพี่สายเรียกได้ว่าได้สังคม
2: สังคม
1: สังคมได้สังคมของผู้สูงวัยบางท่านเป็นผู้สูงวัยแล้วอาจจะอยู่บ้านคนเดียวมาตรงนี้ได้เจอสังคมได้เรื่องฝึกอันนี้และที่สำคัญที่พี่สายบอกก็คือได้เรื่องอัลไซเมอร์ด้วยเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการคิดอยู่ตลอดเวลาสมองจะทำงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างทำตาสมองมือทุกอย่างผสานกันรวมไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแพทเนี่ยรู้สึกตามชื่อเลยตลาด3อิ่มค่ะอิ่มบุญเราไปไหว้พระกันแล้วอิ่มท้องนะคะแล้วก็มาอิ่มใจกับแม่ๆนะคะได้มาเห็นค่ะว่างานฝีมือตรงนี้มาจากแม่ๆแล้วแม่ๆเขาเก่งกันมากๆจริงๆก็คือสามารถเหมือนเป็นการอนุรักษ์ได้ด้วยเนา
2: ะ
1: เพราะว่าอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นอนุรักษ์เอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะที่มาสาธิตให้แพทดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
3: จากเส้นหวายธรรมดาเมื่อผ่านฝีมือความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชนก็สามารถเพิ่มมูลค่ากลายเป็นสินค้าและต่อยอดเป็นรายได้ที่จับต้องได้จริงนี่จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมฝึกอาชีพแต่คือการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และเดินหน้าต่อไปด้วยความภาคภูมิใจครับ
4: ตลาด3อิ่มนะคะตามคำ3อิ่มเลยค่ะอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องนะคะเมื่อเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีความอิ่มอกอิ่มใจนะคะที่ได้เห็นชัยภูมิของวัดนะคะความงดงามของแม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งวัดเรามีชัยภูมิที่สวยงามนะคะอิ่มบุญก็คือการได้มากราบพระทำบุญไหว้พระนะคะอิ่มท้องก็คือเรามีตลาด3อิ่มไว้บริการนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ
3: และเมื่อชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือการทำอย่างไรให้สินค้าเหล่านี้เดินทางไปได้ไกลกว่าเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราจึงเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือของชาวบ้านไม่ได้หยุดเพียงแค่การผลิตใช้ในชุมชนเท่านั้นแต่สามารถพัฒนาให้มีรูปแบบทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภค
5: จะจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยครับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยชุมชนนี้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ทำประสงค์แบบนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกรณีโครงการเราเสร็จแต่ว่าความยั่งยืนของชุมชนที่จะจัดการตนเองสามารถดำเนินการต่อได้นอกจากตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หมายเวลาเราทำก็คือจะเป็นนักออกแบบการพัฒนาเพื่อยั่งยืนซึ่งก็จะมีการสร้างผู้นำชุมชนที่จะสืบทอดหรือว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชุมชนที่มหาลัยได้ดำเนินการซึ่งจะเห็นว่าเราดำเนินการอย่างน้อยในพื้นที่หนึ่งก็อย่างน้อยต้อง 3-5 ปีเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของการเปิดพื้นที่อะค่ะให้ชุมชนเข้ามาเนี่ยเรามีส่วนช่วยเขายังไงบ้างคะ
5: คือในบทบาทของมหาลัยเราอาจจะไม่ใช่คนที่จะสามารถนำสินค้ามาขายได้เองเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาความสิ่งหนึ่งคือเราใช้ศักยภาพของพื้นที่มหาวิทยาลัยแล้วก็เครือข่ายที่มีสร้างตลาดหรือว่าโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าได้มาเปิดตัวซึ่งเป็นสินค้าที่มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์เราเป็นร่วมในการพัฒนาร่วมกับชุมชนร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานซึ่งแรงดึงดูดของเราก็มีหลายอย่างน
1: ะ
5: เป็นเทศกาลต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นร่วมกับเครือข่ายวันทุกงานก็จะเป็นโอกาสที่ชุมชนผู้ประกอบการที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปทำได้มีโอกาสมาจำหน่ายสินค้าหรือเป็นการ PR สินค้าซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีนะสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้นะคะสำหรับจังหวัดฉะ

0: เชิงเซาก็เรียกได้ว่าสามารถมาแบบวันเดย์ทริปได้นะคะและที่สำคัญนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นการพัฒนาชุมชนค่ะก็คือเรามาท่องเที่ยวแล้วเราสนับสนุนเขาเราจะทำให้ชุมชนเขาเนี่ยยั่งยืนได้นะคะถ้าว่าคุณเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองอธิการมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะรายการวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: การเดินทางวันนี้ครับทำให้เราเห็นว่าการท่องเที่ยวชุมชนไม่ได้มีความหมายแค่การมาเที่ยวแล้วกลับแต่ทุกครั้งที่เราเลือกแวะเข้าชุมชนซื้อสินค้าจากชาวบ้านชิมของท้องถิ่นหรือร่วมกิจกรรมที่คนในพื้นที่ตั้งใจทำเงินทุกบาทและทุกการสนับสนุนสามารถหมุนกลับไปสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้จริงวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลบางพระจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำการท่องเที่ยวมาสร้างอาชีพรักษาวิถีชีวิตและต่อยอดของดีในท้องถิ่นให้มีคุณค่ามากขึ้นใครที่มาเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งหน้าลองเพิ่มบางพระไว้ในหมุดหมายแล้วเข้ามาเที่ยวแบบใกล้ชิดชุมชนกันดูนะครับเพราะบางครั้งของฝากที่ดีที่สุดจากการเดินทางอาจไม่ใช่แค่ของที่เราซื้อกลับบ้านแต่คือการได้รู้ว่าการมาเที่ยวของเราช่วยให้ชุมชนมีรายได้และเดินต่อไปด้วยครับวันนี้รายการปักหมุดทราเวลหมดเวลาลงแล้วผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: าะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่อาณาจักรปลาการ์ตูนจันทบุรีนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกระบวนการเลี้ยงนะครับกระบวนการคัดแม่พันธุ์ไปจนถึงออกสู่ตลาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับอยู่ที่นี่เลยเป็นฟาร์มที่ใหญ่

่มากนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาการ์ตูนโดยเฉพาะเลยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามแต่ละขั้นตอนที่ผมพูดไปนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ตีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ตีครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของอาณาจักรของพี่เนี่ยเลี้ยงเกี่ยวกับปลาการ์ตูนนี่ทำไมจุดเริ่มต้นยังไงครับถึงได้มาเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังฮะ
1: คือจุดเริ่มต้นเนาะผมเมื่อปี38นะผมทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพระนาอาคุงเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
0: ครับ
1: ก็พอทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มมีประสบการณ์นะครับพอมีประสบการณ์แล้วก็อยากมองหาอาชีพเสริมนะ
0: ครับ
1: พอดีที่ศูนย์เขาก็มีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนด้วยก็จะแลดูแล้วมันน่าจะมาทำได้เนาะก็เลยเพราะว่าผมมีความรู้เรื่องการเตรียมอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนมาก่อนก
0: ็
1: เลยมั่นใจว่าตัวเองว่าต้องทำได้
0: เข้าทางเลย
1: เข้าทางเลยก็เลยมาทำปี61
0: ครับ
1: ก็เริ่มทำมาก็ช่วงแรกก็มีปัญหาบ้างนิดหน่อยครับก็เริ่มมาแก้ปัญหามาเรื่อยๆจนมาประสบความสำเร็จมาเรื่อยๆครับ
0: ทำไมถึงเลือกเลี้ยงปลาการ์ตูนอย่างเดียวเพราะว่าที่ศูนย์เองเนี่ยมีปลาหลากหลายชนิดมากแล้วที่สำคัญเป็นปลาที่เป็นปลาทะเลครับน้ำเค็มอ่ะไม่ใช่น้ำจืดอ่ะครับ
1: คือจริงๆแล้วผมทำงานเนาะคือทุนเราน้อยจริงๆผมก็อยากเลี้ยงสัตว์น้ำตัวอื่นที่ว่ามันสามารถพวกปลาเนื้อพวกปลาเก๋าปลากระพงหรือกุ้งพวกเนี้ยแต่ปรากฏว่าการลงทุนมันสูงแต่ว่าปลาการ์ตูนเนี่ยคือผมก็ชอบเลี้ยงปลาอยู่แล้วผมก็เอามาเลี้ยงที่บ้านไม่กี่ตัวครับเลี้ยงก็ดูสวยงามพอเลี้ยงไว้ได้สักระยะนึงอ้าวมันเริ่มจับคู่วางไข่ก็เลยอยากจะมาเพาะดูปรากฏว่าพอมันวางไข่พอเพาะสำเร็จก็ดูหาช่องทางทางตลาดเนาะก็ไปติดต่อทางเจ้าหนูจักเขาก็มีคนรับซื้ออะไรเงี้ยก็เลยเพาะจำหน่ายให้เขา
0: ครั้งแรกเลยเนี่ยเราได้มากี่คู่ที่เป็นพ่อแม่พันธุ
1: ์ครั้งแรกเลยเนี่ยผมเลี้ยงประมาณ10 ถึง 20ตัวเนาะเลี้ยงไว้ในตู้
0: เลี้ยงรวมกัน
1: เลี้ยงรวมกันอยู่เลี้ยงกันอยู่ก็ประมาณสัก8เดือนอ่ะมันอยู่ได้แล้วก็เห็นอาการมันเริ่มจับคู่เงี้ยก็เลยแยกออกมาลองเลี้ยงลองเพาะดู
0: ก็คือเรามีองค์ความรู้จากที่ศูนย์อยู่แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็พอเอามาเลี้ยงเนี่ยเริ่มเห็นว่ามันเริ่มจับคู่กันแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้วันนี้ครับณวันนี้ทำไมเป็นอาชีพที่แบบเรียกว่าเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงตัวพี่ได้พี่ถึงสานต่อจาก8คู่วันนั้นจนถึงแบบโอ้โหเป็นอาณาจักรเลย
1: เพราะว่าไออย่างปลาการ์ตูนเนี่ยผมเนาะมีพื้นฐานทางด้านอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนเนาะม
0: ัน
1: ก็เลยเพราะมันก็เลยง่ายคือหัวใจหลักของการอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่อาหารเขาถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่น
0: หลายคนครับเริ่มอยากจะรู้เรื่องแล้วนะครับว่าอาณาจักรปลาการ์ตูนของพี่ตีเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ผมต้องขออนุญาตพี่ตีนะครับพาผมและทีมงานเนี่ยเข้าไปศึกษาเรื่องนี้กันหน่อยว่ามันมีเรื่องราวมีขั้นตอนในการเลี้ยงดูยังไงเผื่อพี่น้องของเกษตรกรที่กำลังชมอยู่เนี่ยครับอยากจะไปเลี้ยงบ้างเพราะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะพี่เนาะที่สามารถเลี้ยงตัวเราได้เล
1: ี้
0: ยงครอบครัวได
1: ้
0: แล้ววันนี้ขออนุญาตเชิญเลยครับพี่พาไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของพี่เขาแล้วนะครับมีน้องๆปลากระตูนนี่โอ้โหคุณผู้ชมเยอะมากนะครับตั้งแต่อนุบาลเนาะพี่เนาะไปจนถึงตลอดของที่พร้อมที่จำหน่าย
1: ครับ
0: เล่าเลยพี่ขวามือของผมครับแน่นอนเห็นพ่อแม่พันเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นยังไงคัดยังไงครับ
1: ก็เริ่มแรกนะครับแล้วก็หาลูกปลาเนาะมาเลี้ยง ที่เนี่ยคือเราจะเลี้ยงส่วนมากนะครับเราจะเลี้ยงโดยวิธีการคุมถุงชนนะครับคือจับคู่ให้เขาอยู่แต่เด็กๆเลยนะครับก็จับคู่เขาก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะถึงวัยเจริญพันธ
0: ุ์
1: นะครับก็สังเกตดูเวลาถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยตัวเมียเขาจะรู้สึกท้องเขาจะอ้วนๆไม่อ้ายนะครับ ตัวผู้เขาก็จะเริ่มตอดทำความสะอาดพื้นที่วางไข่นะครับก็จะเห็นบางคู่ก็จะเริ่มวางไข่แล้วครับเดิมแรกๆเราก็เลี้ยงรวมกันก่อนก็ได้ครับเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเลี้ยงไปสักพักอ่ะตัวที่มีขนาดใหญ่สุดอ่ะเขาจะเป็นตัวเมียนะ
0: คร ับ
1: ที่เหลือก็จะเป็นตัวผู้ทั้งหมด
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็แยกตัวใหญ่ที่เป็นตัวเมียตัวนั้นอ่ะ

0: แยกออกมาแล้วก็เอาตัวที่มีขนาดเล็กอ่ะรองลงมามาจับคู่กันนะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่เหลืออยู่ที่เป็นตัวผู้มันจะมีอยู่ตัวนึงจะเปลี่ยนเพศภายใน3สัปดาห์เปลี่ยนจากเพศผู้เป็นเพศเมีย
1: กรณีที่2นะครับก็คือว่าถ้าเราจะผสมพันธุ์กันเนี่ย1คุมถุงชนเลย
0: คุมถุงชนเลย
1: แต่ต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็ก
0: ๆแต่เล็กๆเลย
1: โอ้เหรอครับ
0: เพราะถ้าเลี้ยงตอนโตเนี่ยเขาจะยังต่างตัวต่างยังไม่เปลี่ยนเพศเขาก็จะกัดกันแต่ก็เราก็สังเกตได้ครับถ้าเราเลี้ยงคุมถุงชนไปสักพักหนึ่งประมาณสัก10-20ปีที่ถ้าเขาไม่ไล่กัดกันเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ด้วยกันได้แล
1: ้
0: ว
1: เอาละ
0: เขาปรับได
1: ้ก็คืออ
0: ีกตัวเป็นตัวเมียตัวเป็นตัวผู้
1: จับเลย
0: จับเล
1: ยคู่กันเลย
0: ครับ
1: การที่เราเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยครับเราต้องดูลักษณะพ่อแม่พันธุ์ยังไงครับที่ว่าเราพร้อมแล้วนอกจากว่าดูเพศแล้วก็ดูความพร้อมนะครับ
0: ก็ส่วนมากก็จะดูที่สีสันเนาะสีสันก็ให้มันสีเข้มหน่อยนึงเพราะถ้าสีซีดๆมันก็เวลาไปจำหน่ายให้คนเลี้ยงเขาก็จะไม่ค่อยชอบดูที่พ่อแม่พันธุ์ก็คัดเลือกที่สีสันแล้วก็ลายก็จะเป็นส้มขาวเนี่ยควรจะเป็นลายที่เต็มไม่ขาดประมาณนั้นครับ
1: ลักษณะของนิสัยของปลาการ์ตูนเนี่ยครับอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเขามีลักษณะยังไงครับเอกลักษณ์เด่นของเขาเลยฮะ
0: คือปลาการ์ตูนอ่ะเขาเป็นปลาที่มีสีสันเนาะค่อนข้างจะฉูดฉาดเนาะแล้วก็เป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างเลี้ยงง่ายเนาะเล
1: ี้
0: ยงง่ายแล้วก็เป็นปลาที่เชื่อง
1: พอเริ่มจับคู่กันใช้ระยะเวลาในการฟักไข่เนี่ยครับนานขนาดไหน
0: คือพอเขาเริ่มจับคู่เนาะพอประมาณสักระยะนึงอ่ะเขาก็จะเริ่มวางไข่พอเขาเริ่มวางไข่ปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ไข่ครั้งละประมาณ300-500ฟองต่อ1ครั้งนะครับแล้วก็ใช้เวลาดูแลไข่ประมาณสัก7-8วัน
1: 7-8
0: วันถึงจะฟักมาเป็นตัวแต่พอสักวันที่6เนี่ยตามันจะเริ่มใกล้เป็นเรืองวาวแล้วใกล้จะฟักแล้วเราก็จะย้ายพ่อแม่พันธุ์กับลูกอ่ะผมจะย้ายไปเลยย้ายไปในบ่ออนุบาล
1: ครับ
0: ยกทั้งตะกร้าไปเลยแล้วก็ไปให้เขาฟักในบ่ออนุบาลหลังจากเขาฟักเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์กลับมาคืนที่แล้วเราก็ให้อาหารลูกพันธุ์ในนั้นเลยให้เขากินพวกแพลงต้นสัตว์ขนาดเล็ก
1: แสดงว่าต้องมีบ่อพักน้ำเตรียมไว้ถ้าเราจะเพาะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงในตู้ล่ะครับพี่เลี้ยงในตู้เราต้องมีการเตรียมความพร้อมเหมือนกับลักษณะแบบนี้ไหมต้องมีอีกตู้นึงไหมในการพักน้ำเพื่อรอลูกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตู้
0: เวลาถ้าทางบ้านถ้าอยากจะเพาะจริงๆเนาะหาซื้อพวกกะละมังอะไรก็ได้กะละมังที่มันมีปริมาณน้ำประมาณสัก50-80ลิตรเนี้ยก็สามารถอนุบาลลูกได้แล้วครับ
1: เอาละนี่ก็เป็นทางด้านขวามือนี่เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยครับพี
0: ่ใช่ครับ
1: หลังจากที่เราเริ่มเอาลูกปลาเนี่ยแล้วไข่นะครับพอหลัง7วันใช่ไหมพี่
0: 7วันครับ
1: 7วันก็เริ่มเห็นวาวๆที
0: ่เริ่มตาวาวก็จะย้ายไปในบ่ออนุบาลได้เลย
1: บ่ออนุบาล
0: บ
1: แล้วก็แยกแม่แยกพ่อออกมาเลยใช่ไหมครับ
0: ให้เขาฟักก่อน
1: อ
0: พอย้ายไปคืนนึงคือปลาการ์ตูนเนี่ยเขาจะฟักเป็นตัวตอนกลางคืนนะครับพอฟักเป็นตัวกลางคืนพอตอนเช้ามาเราเห็นเขาว่ายน้ำออกนอกตะกร้าแล้วก็ย้ายพ่อแม่พันธุ์มาคืนที่เลย
1: ตัวใหญ่มาก
0: ครับก็จะเห็นตัวเล็กเห็นชัดเลยครับ
1: อันนี้พ่อแม่พันธุ์นี่ไซส์แบบโอ้โหอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใหญ่มากนะครับ โอ้โห
0: เล็ก
1: ๆเต็มเลยนะครับโอ้โหบ่อนี้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ย
0: บ่อนี้ก็ประมาณสัก500-1,000ตัวครับประมาณนี้ครับได้อยู่ตัวเล็ก
1: ๆอนุบาลพอหลังจากเริ่มอนุบาลเนี่ยครับเขาทานอะไรเป็นอาหาร
0: ช่วงแรกเราก็จะให้เป็นโรติเฟอร์ครับอันนี้เราก็จะมีโรติเฟอร์อยู่นะครับ
1: คืออะไรครับพี่อ
0: ันนี้เป็นแพลงต้นสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะขยายไว้ในบ่อดินนะครับแล้วก็เราว่าตักให้เขากินได้เลยนะครับอันนี้ก็จะให้เขากินวันละมื้อครับ
1: ก็คือแพลงต้นขนาดเล
0: ็
1: ก
0: เป็นแพลงต้นสัตว์ขนาดเล็กมีชื่อว่าโรติเฟอร์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบ่ออนุบาลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูในอาณาจักรปลาการ์ตูนที่แบบโอ้โหมีกี่ถังเลี้ยงเนี่ยพี่อย่างเงี้ยด้านในเยอะมาก
0: น่าจะเป็นร้อยถังครับ
1: ให้ผมประเมินดูเนี่ยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามายืนในอาณาจักรของปลาการ์ตูนแล้วครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากนะครับตั้งแต่นู่นเลยแต่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ด้านขวาผมนี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับพี
1: ่ก็อันนี้ก็อายุ2เดือนขึ้นไปเลยครับ
0: 2เดือน
1: โอ้ย2เดือนขึ้นไป
0: สวยมากสวยมากจริงลักษณะของปลาการ์ตูนของที่นี่ครับเขามีทั้งหมดกี่สีเพราะว่าพี่บีดขึ้นมาใหม่ด้วย
1: คือณปัจจุบันที่ผมเพาะอยู่เนี่ยมีอยู่ประมาณ

0: ประมาณ10กว่าชนิด
1: 10กว่าชนิด
0: 10กว่าชนิดนะครับแต่ชนิดที่มีความต้องการของตลาดมากที่สุดณวันนี้ก็คือพันธุ์ส้มขาวนะครับคือพันธุ์เดิมๆเลย
1: ก็คือปลาการ์ตูนที่ที่เห็นกันอยู่ในทีวีที่สีสันส้มขาวเนี่ย
0: ส้มขาวนิโม่เลยครับ
1: อันนี้คือตลาดรองรับได้ดีมาก
0: ดีมากครับ
1: โอ้แล้ววันนี้10ชนิดนี้ก็คือมีกี่สีเรียกมีชื่อไหมฮะ
0: มีชื่อครับก็จะมีถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็เรียกส้มขาวนะครับมีส้มขาวม
1: ี
0: อานม้า
1: อานม้าม
0: ีมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
0: มีการ์ตูนแดงมีการ์ตูนปิกัสโซ
1: ปิกัสโซก็มีนะ
0: ปิกัสโซแบ็กซ์โนเฟกแล้วก็อะไรมีโกนาเก็ต
1: โอ้โห
0: มีแบ็กสตอมนะครับ
1: 10ชนิดที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ผสมข้ามสีได้ไหม
0: ก็ผสมสามารถผสมพันธุ์กันได
1: ้
0: อย่างปลาการ์ตูนส้มขาวเนี่ยสามารถผสมกับปลาการ์ตูนดำได้เพอร์คูล่าได
1: ้
0: นะครับก็จะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปดูด้านนี้ด้านนี้เลยอันนี้เรื่องอาหารด้วยอาหารนะครับพี่ตีครับอาหารนี่ซื้อตามท้องตลาดหรือว่าพี่เป็นคนทำขึ้นมาเอง
0: อันนี้อาหารชุดนี้เป็นอาหารที่ซื้อตามท้องตลาดนะครับแล้วก็เราก็มาเสริมด้วยสารแอลตาเซนทีนเป็นสารเลี้ยงสีคือถ้าเป็นอาหารตามท้องตลาดจะไม่มีส่วนผสมสารแอลตาเซนทีน
1: ในส่วนของผสมสำคัญที่จะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยอาหารเนี่ยต้องมีอะไรบ้าง
0: ในส่วนผสมสำคัญคืออาหารปลาการ์ตูนเนี่ยต้องมีโปรตีนค่อนข้างสูงนิดนึง
1: เน้นโปรตีนเลย
0: เน้นโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าสัตว์น้ำทั่วไป
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำจืดก็โปรตีนสัก25-30ก็สามารถเลี้ยงได้แล
1: ้
0: วแต่ถ้าเป็นปลาทะเลเนี่ยต้องโปรตีนไม่ต่ำกว่า 50%
1: เลี้ยงเยอะขนาดนี้พี่ลดต้นทุนในเรื่องของอาหารเนี่ยพี่ทำยังไง
0: คือผมโชคดีตรงว่าผมทำอาหารก็เรียกอาหารธรรมชาติได
1: ้ครับ
0: อาหารธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสามารถลดต้นทุนได้มากนะครับเพราะว่าบางทีบางช่วงที่ปลาเป็นปลานิ้วเนี่ยก็ยังกินอาหารธรรมชาติอยู่ก็จะมีทั้งโรติเฟอร์มีทั้งโคปิพอดม
1: ี
0: ทั้งหนอนแดงอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาให้กินได้
1: ก็คือเอามาผสมกัน
0: คือเอามาให้กินสดๆเลย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ได้กินสดๆเลยแล้วก็ถ้าไม่มีอาหารธรรมชาติเราก็มาเสริมด้วยอาหารไม่สำเร็จรูปครับ
1: ทีนี้เรื่องของสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำอุณหภูมิแล้วก็โรงเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าบางที่ผมเห็นเลี้ยงโอต้องมีกระบวนการขั้นตอนเยอะมากนะครับถ้าจะเลี้ยงปลาการ์ตูนหรือเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลเนี่ยฮะ
0: คือจากประสบการณ์ผมเนาะผมคือเน้นที่ช่วงแรกก่อนช่วงการเตรียมน้ำเนาะน
1: ้
0: ำที่สูบมาจากทะเลเนี่ยเราก็มาฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนเพราะถ้าน้ำมันสะอาดแล้วมันก็จะง่ายแล้วครับคือน้ำพอเราที่คลอรีนเสร็จแล้วก็มันไม่มีเชื้อไม่มีโปรโตซัวแล้วสามารถเอามาเลี้ยงได้เลยมันก็จบแล้วครับทีนี้ก็เรื่องสภาพอากาศทีเนี้ยเดี๋ยวปลาเขาก็จะปรับเข้าได้เองเขาค่อยๆปรับเองครับ
1: ค
0: ือเราพยายามอย่าให้น้ำเสียอย่างเดียวอย่าให้มีแอมโมเนียในไตสูงแต่ที่เนี้ยเราโชคดีว่าเราอยู่ใกล้คลองชลประทานน้ำเค็มนะครับเราก็ใช้น้ำได้สะดวกเนาะเราก็มาคือเราเลี้ยงไปเราก็จะดูดตะกอนเนาะดูดตะกอนแล้วก็เติมน้ำในส่วนที่น้ำหายไปจากการดูดตะกอนอ่ะ
1: ต้องมีฮีเตอร์ไหมครับ
0: ถ้าหน้าหนาวจริงๆอ่ะปลาก็อาจจะป่วยบ้างป่วยแล้วก็จะใส่ยาผมก็จะไม่ได้เน้นใส่ฮีเตอร์เพราะว่าถ้าใส่ไปอ่ะมันก็เปลืองไฟอ่ะครับใช้ไฟสูง
1: แต่ก็อยู่ได้นะ
0: เขาอยู่ได
1: ้อยู่ได้นะ
0: คือถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะเราแค่งดอาหารเขาจากวันละ2มื้อเหลือแค่มื้อเดียวหรือว่าให้เขาสักครึ่งมื้ออย่าให้เขากินอิ่มมาก
1: อย่า
0: ให้เ
1: ขา
0: อิ่มมากทีถ้าลงคือถ้าน้ำไม่เสียเงี้ยเขาก็อยู่เขาได้ครับ
1: ทีนี้มาดูในเรื่องของการทำความสะอาดกันบ้
0: าง
1: ทีนี้เรื่องของเนี่ยพี่ดูแลยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยที่เราดูดมาเนี่ยสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าหรือจะต้องมาพักไว้ก่อนแล้วที่สำคัญเราต้องวัดค่าความเค็มด้วยไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ก็โดยปกติแล้วเนาะผมอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่แล้วครับเป็นชลประทานน้ำเค็มนะครับอย
1: ู่
0: ฝั่งถนนฝั่งไปนะครับก็จะสูบมาพอสูบน้ำมาแล้วก็มาใส่ในบ่อพักไว้แล้วก็ทีทคอรีนคืนนึงนะครับแล้วก็ใส่โซเดียมไทโอซัลเฟตเพื่อตัดให้เขาคอรีนสลายพอคอรีนสลายเสร็จเราก็สามารถดึงมาใช้เลี้ยงได้เลย
1: ใช้ได้เลย
0: เลี้ยงได้เลยแล้วก็พอเลี้ยงไปสักระยะนึงเนี่ยปลาเขาก็จะกินอาหารจนมีอึออกมาเงี้ยก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับแล้วก็ใช้สายดูดตะกอนอันนี้จะมีสายดูดตะกอนนะครับ
1: อันนี้ก็ดูดได้เลย
0: ดูดได้เลยครับก็จะไว้ที่ปากถัง
1: เดินระบบไว้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับ
0: พอดูดเสร็จปุ๊
1: บ
0: น้ำที่พ่องหายไปเนี่ยเราก็เติมนะครับ

0: ันนี้ก็จะเป็นท่อทุกถังเนี่ยก็จะมีท่อต่อเข้ามาแต่ละถังเลยครับเราก็จะเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กปุ๊บน้ำก็จะไหลเข้าทุกถังเลยโดยเราไม่ต้องทำอะไรมากเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องก็ประหยัดแรงงานไปได้เยอะครับ
1: ปัญหาเรื่องของโรคเหรอครับพี่มัน
0: ปัญหาเรื่องโรค
1: ไหมฮะ
0: ปัญหาเรื่องโรคก็จะมีบ้างถ้าเรามีน้ำสะอาดแล้วก็จะไม่ค่อยมีครับก็จะมีบ้างก็อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะอากาศเย็นอ่ะอาจจะมีป่วยบ้างเป็นโรคจุดขาว
1: อันนี้สวย
0: นะครับจุดขาวแล้วก็ใส่ยาส่วนมากก็ที่นี่จะใช้ยาคอปเปอร์ซัลเฟตในปริมาณที่อัตราส่วนที่1กรัมต่อน้ำ1ตัน
1: พี่ติสังเกตยังไงอ่ะว่าปลาป่วยอ่ะเพราะมันคึกคืนเกือบทุกตัวเลยเนี่ย
0: เวลาปลาป่วยเนี่ยคือเขาจะเหงาเขาจะว่ายน้ำซึมๆแล้วก็จะไม่มาหาคนแบบนี้ครับถ้าปลาเนี่ยถ้าวิ่งถ้าว่ายน้ำปกติเงี้ยเรียกปลาแข็งแรงแต่ถ้าเรามาแล้วเขาไม่มาต้อนรับเราเงี้ยแสดงว่าเขาเริ่มไม่สบายแล้วครับ
1: ก็เริ่มยังหนึ่งถังนี้กี่ลิตรครับ
0: ถังนี้ก็5,500ลิตร
1: 500ลิตร
0: ครับ
1: จำนวนปลาที่เลี้ยงก็ประมาณกี่ตัว
0: 500ลิตรก็ส่วนมากผมจะใช้เลี้ยงประมาณแค่ประมาณ100ตัว
1: สวยมากครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของปลาการ์ตูนนี่ก็สำคัญนะครับแล้วก็อุปสรรคล่ะพี่ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่เจอครับเล่าให้ฟัง
0: คือปัญหาเมื่อก่อนเนาะผมเลี้ยงไปสักระยะนึงปลาเวลาปลาเขาวางไข่พอวางไข่ปุ๊บเขากินไข่ตัวเองไข่ตัวเองบ้างแล้วก็ลูกออกมาไม่แข็งแรงบ้างเงี้ยเราก็ต้องมาปรับสูตรอาหารนะครับเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆเนาะให้กินอาหารไม่สำเร็จรูปโดยไม่ได้ใส่อะไรเลยตอนหลังก็เลยต้องมาเสริมพวกมีพวกเนื้อกุ้งสับด้วยผสมกับเนื้อหอยนางรมปั่นเข้ากันแล้วก็มาผสมกับอาหารอีกทีนึงแล้วก็ให้เขากินแล้วก็ลูกที่ออกมาก็จะแข็งแรง
1: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
0: เริ่มสมบูรณ์แข็งแรง
1: แสดงว่ามีการทดลองหรือลองผิดมาพอสมควร
0: พอสมควรครับ
1: โอ้ตอนนี้ก็จริงๆขนาดคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าพี่เขาเป็นนักวิชาการของทางคุ้งกระเบนด้วยก็คือในเรื่องของการดูแลอาหารของอนุบาลอยู่แล้วยังต้องทฤษฎีเนี่ยจ๋าๆเนี่ยก็ยังมีกระบวนการผิดถูกอีกถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกใช่ไหมครับ
0: มีครับ
1: นี่มันไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของปลาการ์ตูนครับพี่เราเลี้ยงมาพักนึงเนี่ยครับมันให้อะไรกับเราบ้าง
0: ให้อะไรกับเราบ้างก็จากที่ผมยังไม่ได้เลี้ยงไห่ก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็บางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ทำให้เรามีแรงฮึดว่าเออเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราก็เป็นนักวิชาการที่ศูนย์ด้วยเงี้ยคือตำแหน่งมันก็ค้ำด้วยก็เลยต้องฮึดสู้ต้องทำให้ได้ประมาณนั้น
1: องค์ความรู้จากที่ศูนย์นะครับกับที่นี่ครับมีความแตกต่างกันไหมหรือทฤษฎีที่ทางศูนย์เนี่ยเขาได้มีการเลี้ยงกันเนี่ยเราเอามาปรับใช้กับของเรายังไงบ้างครับ
0: ก็เรามาปรับใช้ก็คือเราทีแรกเราก็ทำตามที่ศูนย์ทำก่อนเนาะมันก็ทำได้แต่พอศูนย์ทำได้ปุ๊บเราก็มาค่อยๆมาปรับเมื่อการลดต้นทุนนะครับจากที่ว่าเราทีแรกเอามาเพาะอาหารธรรมชาติในถังไฟเบอร์เนาะถังเล็กๆตอนหลังเราก็มาเพิ่มขนาดเป็นเพาะในบ่อดินก็มาปรับใช้ก็
1: สำคัญเลยก็คือเรื่องอาหาร
0: สำคัญเลยคือหัวใจหลักของการอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำชนิดไหนน่ะจะขึ้นอยู่ที่อาหารครับถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นนะครับต้องทำอาหารให้ได้ก่อนคือเวลาใครจะเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือว่าเพาะอะไรเนี่ยควรทำอาหารให้ได้ก่อนเพราะว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยส่วนมากปลาเขาก็จะวางไข่อยู่แล้วแต่หลายหลายคนนะครับที่ว่าปลาวางไข่แล้วว่าไม่มีอาหารให้เขากินสักแค่วันสองวันเขาก็ตายแล้วครับต้องทำอาหารรอไว้เลยแล้วอาหารเนี่ยก็ต้องมีตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยเขาสามารถไข่ได้ทุก15วัน
1: อ
0: ๋อ15วันไข่15วันไข่แล้วทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไข่ทุกวันก็ต้องมีอาหารกินทุกวันมีทั้งปีต้องทำอาหารให้ได้ตลอดทั้งปีประมาณนั้นครับ
1: อายุปลาการ์ตูนนี่อยู่ประมาณอายุไข่ของเขาอยู่ที่ประมาณ
0: อายุไข่นี่อยู่ประมาณ15ปีครับก็จะมีบางคู่ที่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ10ปีแล้วยังอยู่ยังแข็ง10ปีแล้วยังแข็งแรงยังไข่อยู
1: ่ยังไข่ให้ตลอด
0: ยังไข่ให้ตลอด
1: ทีนี้คือขึ้นอยู่กับพื้นที่บริบทพื้นที่ของคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดอยากจะเลี้ยงเลี้ยงสวยงามกับเลี้ยงแบบเพาะพันธุ์เป็นอาชีพเลยเนี่ยในความรู้สึกพี่มันแตกต่างกันไหม
0: คือถ้าเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็ใช้พื้นที่เล็กๆได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแหล่งน้ำที่ว่าต้องมีน้ำสะอาดต้องมีน้ำใหม่ช่วยคอยกระตุ้นให้เขาวางไข่นะครับต้องมีการถ่ายน้ำเนาะถ้ามีต้องมีพื้นที่นิดนึงถ้าเลี้ยงเพาะพันธุ์นะครับแต่ถ้าเลี้ยงสวยงามก็แค่ตู้เล็กๆก็สามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับ
1: แล้วเรื่องของเราต้องสร้างระบบนิเวศให้กับปลาการ์ตูนยังไงครับ
0: คือจริงๆแล้วถ้าเป็นในธรรมชาติเนาะเขาก็ต้องอยู่ในดอกไม้ทะเลเนาะเป็นบ้านเขาแต่ถ้าเรามาเลี้ยงในตู้อะตู้โล่งๆเขาก็อยู่ของเขาได้เพราะว่า

0: ไม่มีศัตรู
1: ก็เหมือนกับที่พี่เลี้ยงอ่ะ
0: เหมือนงี้เลย
1: แล้วในบ่อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับ
0: ไม่มีอะไรเลย
1: มีแค่ออกซิเจน
0: มีแค่ออกซิเจนตัวเดียวครับไม่ต้องมีอะไร
1: ผมก็สงสัยเนาะพอเข้ามาที่พี่แนะนำแล้วก็เราก็ดูไปกวาดสายตาไปครับคุณผู้ชมก็คือว่าเดิมทีที่เราเห็นปากการ์ตูนที่ตามไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบ้านที่เขาเลี้ยงสวยงามเนี่ยมันก็จะมีระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นปะการังดอกไม้ทะเลให้เขาอยู
0: ่
1: แต่ที่นี่พี่เขาเลี้ยงแบบมีแค่น้ำแล้วก็ป่าออกซิเจนสำคัญก็คือหนึ่งต้องดูเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำก็หมายความว่าความเค็มต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ความเค็มก็ถ้าเป็นเลี้ยงสวยงามอ่ะความเค็มก็อยู่ที่20ขึ้นไปสามารถเลี้ยงได้เนาะแต่ถ้าเป็นเพาะพันธุ์เนี้ยก็ต้องอยู่ที่ประมาณสัก28ถึง32 ppt
1: ตลาดแล้วเนี่ยครับก็คือทางจากคุณมาสนใจไหมฮะ
0: จะมีด้วย
1: เรามีงานประจำเป็นหลัก
0: ประจำเป็นหลักอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมแค่
1: อันนี้อาชีพเสริมนะ
0: แค่เสริมครับ
1: พูดต้องบอกว่าพี่เขาเลี้ยงแบบจริงจังมากนะคุณผู้ชมครับที่สำคัญพี่ตีครับอยากให้บอกกับมือใหม่เนี่ยแนะนำมือใหม่อีกสักนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเลี้ยงปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องเริ่มต้นยังไงครับ
0: คือจริงๆเนาะผมอยากให้เข้ามาดูที่ฟาร์มเนาะก
1: ็
0: จะรู้ถึงความง่ายเนาะถ้าไปบางคนอ่ะก็จะไม่เข้าใจไม่รู้เนาะก็ไปฟังคนอื่นมาก
1: ็
0: อยากให้มามีเวลามาพูดคุยกันแล้วมาดูสถานที่จริงอ่ะจะดีกว่าเนาะจะร
1: ู้
0: ว่ามันเลี้ยงง่ายจริง
1: ๆเพราะว่ามันจะเห็นตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่แม่พันพ่อพันแล้วก็อนุบาลจนเริ่มเลี้ยง1นิ้ว1ระยะช่วง1นิ้ว2นิ้วก็ยังสำคัญอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ๆครับ
1: โอ้อีกสักนิดนึงครับ เป็นไงครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกับอยากจะเลี้ยงมีอะไรอยากจะเสริมคุณผู้ชมไหมครับเพราะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยพี่ตีมันสวยงาม
0: คร
1: ับ ใครเห็นก็อยากจะจับต้องเอาไปเลี้ยงแต่ภายใต้ลึกๆของกระบวนการการเลี้ยงเนี่ยผมว่ามันต้องมีขั้นตอนที่จริงจังเพราะเขาก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นพี่ตีอยากจะแนะนำมือใหม่หรือมือเก่ายังไงครับ
0: ก็ถ้าเป็นมือใหม่เนาะถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนาะให้เลี้ยงแค่สัก2ตัวก่อนอย่าเลี้ยงหลายตัวนะครับให้ดูศึกษาพฤติกรรมเขาก่อนเนาะแล้วก็เลี้ยงไปสักพักเนี่ยเวลาเขากินอาหารก็ปกติเนาะถ้าวันไหนเขาเบื่ออาหารหรือว่ายน้ำดูอาการคือเราต้องสังเกตอาการปลาป่วยให้เป็นถ้าเห็นอาการปลาป่วยเนี่ยเราก็ต้องรีบใส่ยาเลยนะครับยาก็ส่วนมากก็จะใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเป็นหลักมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับในท้องตลาดก็จะมีแบบหลอดหยดเนาะหยดหนึ่งต่อน้ำประมาณสัก10ลิตรอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ต้องอย่าให้ป่วยเกิน3วันแค่นั้นเองครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบการเลี้ยงปลาการ์ตูนนะครับตั้งแต่การคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปจนถึงการอนุบาลการพออนุบาลเสร็จแล้วเนี่ยยังจะต้อง1นิ้ว2นิ้วส่วนใหญ่ก็คือเริ่มขายอยู่ที่ประมาณ
0: ทิม1นิ้วครับ
1: 1นิ้วแล้ว
0: 1นิ้ว
1: แต่ก็ยังสำคัญอยู
0: ่
1: ฉะนั้นก็คือเราต้องคัดไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลาการ์ตูนแบบจริงจังนะครับหรือจะเป็นแบบเลี้ยงสวยงามเลี้ยงสร้างอาชีพพี่ตีครับอยากให้พี่ตีฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนใจเข้ามาศึกษาเรื่องปลาการ์ตูนเนี่ยครับเราต้องติดต่อช่องทางไหนครับ
0: คือวันปกติเนาะผมก็จะทำงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวฮุงเบนอันนี้มาจากพระราชดำรินะครับก
1: ็
0: สามารถไปพบเจอที่นั่นได้หรือจะต้องทางเบอร์โทรศัพท์ครับก็0890956390นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับก็เพจอาณาจักรปลาการ์ตูนจันทบุรีนะครับ
1: ก็สามารถเข้าไปติดต่อหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับช่วงวันหยุดเสาร์ที่นี่ก็โอ้โห
0: คน
1: มาได้เลยนะคร
0: ับ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตีมากที่ให้ทีมงานและผมเนี่ยเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปลาการ์ตูนนะครับมีหลากหลายสีสันสวยงามมากขอบพระคุณครับ
0: ครับยินดีครับดีครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผมกับพี่ตีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูง

0: ว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
1: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
0: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค
8: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้แต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิต
9: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
3: ทั้งหมดนี้แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้น
10: มีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่ม

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
1: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบกนั่นแหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเน
0: ี่
1: ย
0: มืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวีรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยส่วนกรณีที่มีบางเพจโพสต์สร้าง
3: ให้ได้เร็วที่สุดจากการพยากรณ์ล่าสุดณวันนี้ฝนก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
0: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็น

0: ข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
1: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้ละครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ
0: ส่วนพื้นที่รองรับน้ำนั้นนายทรงศักดิ์ก็กล่าวว่าสทช.มีการชี้แจงว่าแต่ละอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ก็จะกำชับให้มีการจัดทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพที่อยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดมีแนวทางในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการป้องกันอุทกภัยในภาคเหนือซึ่งได้เน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยควบคู่กันพร้อมสั่งการให้มีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
2: ในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนะอันนี้ก็มอนิเตอร์ทุกคืนผมก็ดูอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่นะครับว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไปนะเกิดเรื่องอะไรแล้วก็สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่ได้มีการทำวันแมปต่างๆกับกรมอุตุเนาะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเติมตัวกรมาต่างๆเข้าไปในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นระยะกลางเนาะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราใช้แผนรับมือตรงนี้เหมือนเดิมก็ต้องชื่นชมท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะฮะแล้วก็ทางปคบก็ทำงานได้อย่างดี
0: ส่วนกรณีข่าวลือเรื่องของมหาอุทกภัยนั้นขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกโดยจะมีการสื่อสารผ่านระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งป้องกันการสับสน
3: ขณะที่หลายจังหวัดนะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลาทางเขื่อนบางลางก็มีการเร่งระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับปริมาณฝนตกหนักในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่นาข้าวนับร้อยไร่ทีเดียวต้องจมอยู่ใต้น้ำจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วก็มวลน้ำนะคะท่วมจากพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไหลบ่าลงสู่แม่น้ำแควตากแดดล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่หมู่6บ้านเนิน9ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างมวลน้ำจากลำน้ำแม่วงนะคะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่6บ้านเนิน9มากกว่า10หลังคาเรือนบางจุดก็มีระดับน้ำเนี่ยท่วมขังสูงเกือบ1เมตรค่ะ
4: ผ่านหมู่บ้านอะไรตรงเนี้ย
5: ตรงนี้หมู่บ้านหมู่6บ้าน19ครับตำบลสว่างอารมณ
6: ์แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้าง
5: ก็ทำให้ท่วม
4: บ้านเรือน
5: ติดบนหลังคาเรือนแล้วก็ไร่นาเสียหายไร่กอนก็เสียหายหลายไร่ครับ
6: ประมาณตั้งเท่าไหร่จะเข้าหมู่บ้านเลย
5: น่าจะเป็นร้อยกว่าไร่ครับที่เสียหายไปนะครับ
4: เฉพาะหมู่บ้านนี้นะ
5: ครับ
4: หมู่อื่นโดนด้วยไหม
5: ก็มีหมู่อื่นโดนบ้างครับ
6: เป็นเท่าระยะไหนครับที่เสียหาย
5: น่าจะเป็นใกล้เกี่ยวครับช่วงนี้เข้า
3: ขณะที่มวลน้ำยังเข้าท่วมถนนสายดงฝิ่นเนิน9นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าออกไปยังตัวอำเภอสว่างอารมณ์ทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้ส่วนพื้นที่นาข้าวข้างเคียงชาวนาเนี่ยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็น้ำค่ะนำรถเกี่ยวข้าวโรงเก็บเกี่ยวผลผลิตหนีน้ำท่วมแม้ว่าโรงข้าวเนี่ยจะยังแกะออกโรงไม่เต็มที่แล้วก็ยังมีสีเขียวอยู่ก็ตามค่ะ
7: ที่เกี่ยวนี่ยังไงเกี่ยวหนีน้ำเหรอเราอีกฝั่งน้ำมาจากไหนครับ
8: น้ำไปแหวะตากแดดจันเข้ามาแล้วนะจ
4: ัน
8: เข้ามาก็เลยต้องกินเกี่ยวเรายังเกี่ยวอยู่เลย
7: แต่แต่ไม่เต็มที่ใช่ไหม
8: ไม่เต็มที
4: ่ทิ้งเกี่ยวก่อน
8: ครับผมตัดกำหนดจริงๆแล้วทิ้งเดือนนะ
7: กังวลเรื่องน้ำท่วม
8: ครับเป็นน้ำท่วมขาวมาแล้ว
4: ครับ
8: ต้องควรขาดขันขาด
0: ส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับยังคงต้องเฝ้าระวังหลังมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำรถแบ็คโฮทำคันดินเป็นแนวกั้นน้ำความยาวกว่า200เมตรเพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลบ่าข้ามถนนเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยหมู่ที่3ตำบลลาดยาวรวมถึงพื้นที่โดยรอบชาวบ้านระบุว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากน้ำเอ่อล้นจากคลองไหลข้ามถนนก็จะมีโอกาสไหลเข้าสู่พื้นที่โรงเรียนทุ่งแม่น้ำน้อยรวมถึงวัดในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนครูและประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับแนวทางของน้ำ
9: เพราะน้ำข้ามถนนมันจะท่วมโรงเรียนครับปิดให้น้ำไปล่องเต็มในเมืองไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าโรงเรียนเดี๋ยวท่วมโรงเรียนตอนนี้น้ำเข้าวัดแล้วเอาวัดทุ่งแม่น้ำแหละตอนนี้นะครับ
10: ทีเส้นนี้จะไปโผล่ตรงไหนครับ
9: น้ำนะครับไปวัดทุ่งไปวัดทุ่งแม่น้ำน้อยครับเข้าวัดแล้วก็ข้ามคลองไปหาว่าไอ้เส้นตะเลาซ้ายน้ำตรงนี้ครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั้นตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินหลังจากน้ำของแควหนุมานและแควพระโปร่งเพิ่มสูงขึ้นและก็ไหลเอ่อล้นตลิ่งส่งผลให้น้ำนั้นไหลท่วมบ้านเรือนกว่า40ครัวเรือนและพื้นที่โดยรอบโดยทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ชุมชนตลาดเก่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะคะอย่างเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการแผนจัดการน้ำเชิงรุกค่ะหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งล่าสุดทางคณะอนุกรรมการแผนจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะพร่องน้ำแล้วก็เตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกด้วยทันทีปัจจุบันค่ะเขื่อนบางลางนะคะมีปริมาณน้ำกักเก็บ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 52.4มีพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 47.6% ค่ะ
0: ดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางกันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางขณะนี้กรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำเหนือและก็ฝนที่ตกเพิ่มโดยวันนี้นะครับมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำถึง 1,750 ถึง 25 กันยายนนี้นาทีกรมชลประทานจึงมีความจำขึ้นทั้งนี้มีข้อมูลว่าปริมาณน้ำ1บาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนั่นเอง3และหมู่4ตำบลผงเพงอำเภออ
3: ุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองมหานครและสมุทรปราการค่ะเตรียมพร้อมรับมือในช่วง4วันข้างหน้าหลังปริมาณน้ำที่บริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและ

0: อำเภอบางไทรขณะที่จังหวัดอ่างทองนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคืออำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยรวมถึงอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอให้ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากควรรีบยกของขึ้นที่สูงค่ะ
1: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำและการบรรเทาผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่าขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงของวันที่23-26กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจะควบคุมการระบายน้ำไม่ให้เกินระดับที่กำหนดและบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในช่วง1สัปดาห์นี้ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้เตรียมพร้อมและระมัดระวังกันไว้ซึ่งจากการประเมินล่าสุดนั้นฝนก้อนนี้คาดว่าจะเป็นฝนใหญ่นะครับเป็นฝนมวลสุดท้ายในช่วงนี้หลังจากนั้นก็จะมีช่วงห่างให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้
0: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายพบลูกเรือรอดชีวิตเพิ่มอีก1คนประมาณ 4-5 คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงร่างเข้าฝั่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำการรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
1: ด้านนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารก็เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นของวันที่21กันยายนมีเรือประมงออกเรือพร้อมกันประมาณ12ลำแต่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีพายุลมแรงและฟ้าผ่าหรือที่ชาวประมงเรียกกันว่าลมหัวฝนทำให้เรือหลายลำนั้นต้องปิดวิทยุสื่อสารเพื่อความปลอดภัยจนขาดการติดต่อหลังสภาพอากาศสงบครับเรือในกลุ่มจึงทยอยตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยกระทั่งช่วงเช้ามืดของวันนี้จึงได้ทราบว่าเรือสกาญจนาวารี888ได้จมลงแล้ว
2: มีแต่ลมมันเกิดเร็วมากมันเป็นเขาเรียกทางนี้ก็เรียกว่าลมหัวฝนจะแรงมาก
3: เร็วเดี๋ยวช้างไหมลมแค่ลม
2: ไม่ใช่งวงช้างอ่ะคือฝนมาพายุฝนน่ะกับตะตกเนี่ยลมจะแรงมาก่
3: อ
2: นแล้วงวงที่มันแรงมากแล้วก็ไม่นานนะพอฝนซาเนี่ยก็คือก็ลมก็จะเงียบแต่ช่วงนั้นมันมีฟ้าผ่ามีอะไรด้วยเขาก็เลยไต่ลำเนี้ยก็ปิดวิทยุก็คือปิดวิทยุกันหมดเพราะวิทยุน่ะมันเป็นสื่อไอ้ฟ้าผ่าเขาก็ปิดกันหมดตรงตอนนั้นน่ะก็ไปติดต่อกันเลยพอหลังจากลงเนี้ยก็ติดต่อกันก็เช็คว่าเรือใครอยู่ไหมเพราะเรือเล็กๆหลายลำถึงไปด้วย
3: อ๋อตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมจมไม่จม
2: ยังแต่เช็คแล้วเรือเล็กอยู่ครบไอ้ลำเนี้ยไม่ขึ้นเสียงตอนเขาก็ยังคิดว่าโอ้อาจจะปั่นไฟนอนอาจจะนอนถึงมารู้ตอนเช้ามืดว่าจบไปแล้ว
0: ทางด้านของนายจักรีคุ้มครองทรัพย์เพื่อนสนิทเจ้าของเรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีลมพายุหมุนรุนแรงนะคะพัดกระหน่ำลงมาที่ตัวเรืออย่างรวดเร็วจนลูกเรือเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
4: เรือทุกลำนะครับที่ออกไปเนี่ยก็จะมีวินดี้เขาดูอยู่แล้วว่าลมอ่ะมันแรงหรือไม่แรงแต่ที่นี่เป็นลงฝนที่มันจับได้ยากมากแล้วเรือที่จมคือเขาโดนลมคล้ายๆกับที่บ้านเราเขาเรียกลมงวงช้างคือลมหมุนลงไปลงตรงพอดีเรือลำตองแปดนะฮะเลยแก้ไขได้ไม่ได้พี่มันเลยจมจมแล้วทีนี้ลูกน้องอ่ะออกมาจากเรือไม่ทัน

0: คนที่รู้สึกตัวแล้วกระโดดออกมาทันก็คือคนที่รอดชีวิต
1: สำหรับการค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายนะคะข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยติดอยู่ภายในซากเรือวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมส่งเรือพร้อมทีมประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดสนับสนุนเดินทางกลับไปยังจุดที่เรืออับปางเพื่อดำน้ำตรวจสอบภายในซากเรือแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาค้นหาผู้ที่ยังสูญหายควบคู่ไปกับการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบ
2: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น
1: ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐาน AI การย่อเศรษฐกิจและการเงินโลกในใจชี้ขาดที่นักลงทุนสถาบันใช้ตัดโลกและสิ่งที่ไทยต้องการไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขเม็ดเงินแต่คือการจะเข้ามาร่วมกันสร้างแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับและกองทุนชั้นนำของสหรัฐว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยหรือว่าเครดิตเรตติ้งได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันนั้นนักลงทุนยังสอบถามถึงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นแผ่นดินที่สำคัญซึ่งไทยวางตัวอย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับสองประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งต่างๆของประเทศไทยพร้อมยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานที่กำหนดทำให้นักลงทุนนั้นพอใจ
3: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างแต่ถามหนึ่งแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะเดี๋ยวให้ท่านรัฐมนตรีชัยชนกเล่าให้ฟังแล้วก็พูดถึงในเรื่องของ food security พูดในเรื่องที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นๆของประเทศไทยค่ะ
2: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ data center จะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศหรือว่า ecosystem ระยะยาวมากกว่าการรับการลงทุนแบบครั้งเดียวขณะเดียวกันนั้น data center ในสหรัฐก็เริ่มติดข้อจำกัดด้านการเมืองและกระแสสะท้อนกลับทางสังคมทำให้นักลงทุนต้องมองหาการขยายฐานออกนอกประเทศซึ่งประเทศไทยก็มีความได้เปรียบสูงเพราะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหากมีการตั้ง Data Center ในไทยก็จะสามารถครอบคลุมและเข้าถึงตลาดอาเซียนได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่มีจำกัดนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายในการจัดวางโครงสร้างกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถเลือกนักลงทุนได้โดยเฉพาะการคัดเลือกData Center ที่สร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุดให้แก่ประเทศ
4: ประเด็นที่ถูกถามเยอะนะครับจะมีในเรื่องของ Data Center ซึ่งเราเองก็ได้มีการแชร์ในเรื่องความสำคัญของในเรื่องของ Sustainable Environment แล้วก็ในเรื่องของ Ecosystem อย่างยั่งยืน

0: การที่เราพูดตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้มองหานักลงทุนที่เป็น one time investment แต่เราหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาสร้าง ecosystem ไปกับประเทศไทยผลตอบรับครับก็ยังเป็นที่น่าพึงพอใจและน่าสนใจทุกคนก็ตื่นเต้นและอยากมาลงทุนกับไทยไม่ว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องของพลังงาน water positive หรือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพลังงานและก็รวมถึง tech transfer นะครับการทำ partnership กับทางกลุ่มมหาลัยก็ดีหรือเรื่องการมี computing power เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็น cost ที่เพิ่มขึ้นสำหรับต้องลงทุนแต่ไม่ได้ deter การลงทุนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นครับในเชิงของความน่าลงทุนและก็ opportunity ในประเทศไทยที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็แข็งแรงครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณ2519ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นหรือว่า CCEO Award ประจำปีงบประมาณ2569มีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานแล้วก็มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ2569จำนวน152หน่วยงานประกอบไปด้วยระดับดีเด่น35หน่วยงานระดับดี45หน่วยงานระดับพื้นฐาน63หน่วยงานรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานเพราะว่าทุกรางวัลแสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนและเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบราชการที่พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพรางวัล CCEO Award ค่ะเป็นกลไกสำคัญกำกับดูแลการจัดการเรื่องร้องทุกข์บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำถึงความสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดจากเพียงระบบหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าต้องอาศัยผู้นำที่เข้มแข็งความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประชาชนพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการที่รวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโปร่งใสและเป็นธรรม
2: ตำรวจชลบุรีสนธิกำลังบุกทลายแก๊งชาวจีนข้ามชาติที่กักขังหน่วงเหนียวใช้ล่ามโซ่นะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่หญิงสาวชาวจีน3คนคาภูวิลล่าหรูในพื้นที่อำเภอบางละมุงโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างสำเร็จภาพที่เห็นคือปฏิบัติการนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่พันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวุธรุชนาถผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า20นายบุกเข้าปิดล้อมบ้านพักภูวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงดังรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเหยื่อซึ่งเป็นสาวชาวจีนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวชายชาวจีน4คนได้ทั้งหมดนั้นไม่มีหนังสือเดินทางแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายในบ้านพบหญิงสาวชาวจีน3คนเจ้าหน้าที่ก็พบมีการล่ามโซ่ไว้พร้อมกับถุงยางอนามัยและอุปกรณ์เสพยาจำนวนหนึ่งเบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3คนได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือผ่านแอป WeChat โดยแจ้งพิกัดกับญาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหลังถูกหลอกมาทำงานเอนเตอร์เทนแต่ว่าถูกกักขังและก็โทรศัพท์ไปเรียกค่าไถ่จากญาติด้วยจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบภาพการลวนลามและการเสพยาเสพติดตำรวจจึงเร่งดำเนินคดีเพื่อขยายผลต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการแนะนำวิธีป้องกันตัวจากแก๊งมิจฉาชีพให้เซโนเอาไว้ก่อนอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอนเพราะว่าหากช้าเพียงก้าวเดียวเงินก็อาจจะเกลี้ยงบัญชีได้ค่ะ
3: ตั้งสติเอาไว้นะครับมิจฉาชีพเนียนกว่าที่คิดช้าไปก้าวเดียวเงินอาจเกลี้ยงบัญชีได้ครับท่องเอาไว้นะครับคำว่า no ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ครับ
2: พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินก็เตรียมเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอกนกกระซิบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มลงทะเบียน24กันยายนนี้นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยไทยนั้นประสบปัญหาการเรื่องของการขอสินเชื่อหากไม่มีหลักประกันและไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่ชัดเจนส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจธนาคารออมสินเดินหน้ามาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ของกระทรวงการคลังโดยสินเชื่อหมุนเวียนออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนสามารถนำประวัติการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ใช้ AI นกกระซิบรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินโดยเริ่มที่ 0.70% ต่อเดือนวงเงินสูงสุด 500,000 บาทสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่วงเงินสูงสุด 50,000 บาทพร้อมอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการสามารถชำระคืนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้โดยตรงอย่างไรก็ตามวงเงินสินเชื่อนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและพฤติกรรมของการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับด้วยว่าทางสาขาของธนาคารระหว่าง24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี
4: ้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเป็นการค้าขายจริงและเราสามารถส่งเสริมการเข้าถึงได้จริงก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับแล้วทำให้เกิดผลกำไรที่เยอะขึ้นเวลาเราเสียดอกเบี้ยน้อยส่วนต่างที่เหลือก็จะมากขึ้นเวลาที่เรายืมเงินแล้วเราสามารถที่จะยืมได้เร็วนะครับแล้วคืนได้เร็วเราก็จะเป็นการประหยัดดอกเบี้ยเราสามารถเติมเงินในขณะที่เราต้องการสินเชื่ออย่างรวดเร็วนกกระซิบเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของความร่วมมือกันของหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในส่วนของภาครัฐการนำเอาข้อมูลมาพิจารณาสินเชื่อที่เป็นทางเลือกเป็นเรื่องที่สำคัญจุดที่จะต่อยอดเหล่านี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RD Score หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการเดินบัญชี
5: ทางด้านของกรมการข้าวนะคะประกาศรับรอง 7,000 ข้าวใหม่ประจำปี 2569 เน้นเพิ่มผลผลิตต้านทานโรคแล้วก็สภาพอากาศเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนาหวังที่จะยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลกนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวกับมีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ประจำปี2569จำนวน7สายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์รวมถึงเตรียมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง7สายพันธุ์นี้ทางกรมการข้าวได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศโดยข้าวเจ้ากข121ให้ผลผลิตสูง835ถึง 1,050 กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและทนต่อน้ำท่วมฉับพลันเหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางพันธุ์กข123เป็นเจ้าข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาวนะคะให้ผลผลิต815ถึง971กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางภาคตะวันตก ส่วนหอมแม่โจ้91ปีเป็นข้าวเจ้าหอมให้ผลผลิต926ถึง126กิโลกรัมต่อไร่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในภาคเหนือตอนบนแต่ไม่เหมาะกับการปลูกในช่วงของที่มีอากาศร้อนจัดข้าวหอมสยามนะคะเป็นข้าวเจ้าหอมทนแล้งต้านทานโรคไหม้เหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนที่มีปัญหาภัยแล้งหรือโรคไหม้ข้าวสุวรรณภูมิ1ค่ะเป็นข้าวเจ้าหอมให้ผลผลิตสูงและทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน
6: กาชาดจังหวัดนครปฐมมอบบ้านกาชาดรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีผู้ว่าชัยนาทพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานชัยนาทคณะกรรมาธิการที่ดินลงพื้นที่เพชรบุรีถอดบทเรียนป่าชุมชนโค้งตาบางหนุนบริหารจัดการป่าสู่คาร์บอนเครดิตยั่งยืนพร้อมรับหนังสือคัดค้านเหมืองแร่นนทบุรีขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่มจัดพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทางเอ็นบีทีภาคกลาง
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางวันนี้พบกับดิฉันสมรรัตน์รุ่งมณีค่ะ
7: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันเช้าวันพุธที่23กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมติดตามผ่านช่องทางของทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือช่องทาง Facebook Live NBT ภาคกลางออกอากาศควบคู่กันอยู่ครับ
8: ข่าววันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมานำเสนอให้คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกที่จังหวัดชัยนาทค่ะ
7: จังหวัดชัยนาทจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ครับที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยมีส่วนราชการในอำเภอปปส.ภาค1กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนร่วมพิธีครับนายชัยนรงค์กาญจนกันโหพัฒนาการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งเพื่อสานต่อพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนครับภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน12กองทุนนะครับและปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลับสู่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน12คันครับ
8: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2569โดยการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมีจุดเริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2546ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชนจัดสรรเป็นเงินขวัญถุงพระราชทานสำหรับจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนละ 8,000 บาทโดยมุ่งสร้างพลังความสามัคคีของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสำหรับในปี2569จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนมุ่งขับเคลื่อนพลังชุมชนและความร่วมมือของประชาชนกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด จากระดับชุมชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่

0: 2569ครับที่ลานพระบรมประจำปี2569โดยมีพลตรีประเจตเรืองกาญจนกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Heritage and Pride หรือมรดกและความภาคภูมิใจมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลพร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเดินและวิ่งตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่เพื่อก้าวไปบนเส้นทางแห่งความทรงจำโดยกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ระยะทางคือ3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับไฮไลท์การแข่งขันนักวิ่งในระยะ5กิโลเมตรที่เข้าเส้นชัยลำดับที่1ถึง5ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นอกจากนี้ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษจากการจับหมายเลขบิ๊บและรางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลอีกมากมายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน103ทุนค่ะที่ห้องดุสิตาอาคารอากาศคำรณกองบิน5อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา2569โดยมีส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการเข้าร่วมพิธีและรับทุนหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสำหรับปีการศึกษา2569ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน103ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาทเพื่อสนับสนุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเด็กออทิสติกและเด็กพิการโดยตัวแทนผู้ปกครองกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพร้อมน้อมนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานนอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน78ทุนทุนละ 2,500 บาทรวมเป็นเงิน 195,000 บาทเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึ่ง
0: จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจำนวน58ทุนครับที่หอประชุมบางกระพร้อมประชาสามัคคีวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีประธานมูลนิธิคุณพุ่มส่งพระเมตตาประทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน58ทุนโดยมีนายนพพรตุ้มทองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามส่วนราชการร่วมพิธีในโอกาสนี้นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามผู้แทนพระองค์ได้เชิญพระดำรัสแสดงความยินดีจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีแก่ผู้รับทุนการศึกษานางสารินีสตะเป็นผู้แทนผู้รับประทานทุนกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยแสดงความซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมมอบบ้านกาชาดรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ

0: ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมประจำปี2569ให้แก่นายสมชายมะลิทองประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยนะคะสำรุดทรุดโทรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากโดยนายพัฒนพงศ์สร้อยอินทรากุลปลัดจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าโครงการบ้านกาชาดรวมใจจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยโดยในปีงบประมาณ2569เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมดำเนินการก่อสร้างบ้านจำนวน7หลังครอบคลุมทั้ง7อำเภอของจังหวัดด้วยงบประมาณหลังละ 200,000 บาทขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและมอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้แล้วจำนวน3หลังโดยครั้งนี้เป็นหลังที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวถึงโครงการบ้านกาชาดรวมใจเป็นโครงการที่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนโครงการและอวยพรให้ผู้ที่ได้รับมอบบ้านมีความสุขความอบอุ่นและใช้ชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าหลายพื้นที่ในแถบลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูติดตามในพื้นที่เสี่ยงในหลายพื้นที่ในแถบลุ่มเจ้าพระยาช่วงหน้ากลับมาครับ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกันต่อค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานชัยนาทครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทในอำเภอวัดสิงห์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่โครงการชลประทานชัยนาทอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์เมื่อเวลา 6:00 นของวันที่21กันยายน2569มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนขณะที่ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ9

0: 390ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกก่อนระบายลงสู่ด้านท้ายเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีที่มาบรรจบที่สะพานกระทงผ่านประตูระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าไปที่บ้านห้วยคลองกระทงนะครับลงไปที่แม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งและมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการในเบื้องต้นนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้มีการนำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่มาเร่งขุดลอกผักตบชวาเปิดช่องทางเดินน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำครับ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมือทุกระดับความเสี่ยงดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำปี2569เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่หลังกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยที่ประชุมติดตามข้อมูลสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมพิจารณาข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งอุทกภัยซ้ำซากและการใช้วันแมปน้ำเพื่อประกอบการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลที่จำเป็นและสามารถเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อให้การแจ้งเตือนและการดำเนินการเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมของครัวเรือนตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอเสนาติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งประสานทุกภาคส่วนลดผลกระทบประชาชนและเกษตรกรครับนายชวนินท์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณตรงข้ามกับวัดหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับริมแม่น้ำน้อยพร้อมกับไปตรวจสอบสถานการณ์บ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มมาน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับจึงได้ลงพื้นที่สถานการณ์ในส่วนของภาคการ
1: ตั้งเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาวันที่22กันยายนเป็นต้นไปประตูระบายน้ำปากคลองผงเพงดำเนินการเวรคืนพื้นที่เกือบครบ 100% เสนอกรมชลประทานเพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยหากกระบวนการระบายน้ำเข้าไปแล้วนะคะ460ฝนตกในพื้นที่ภาคกลางจึงต้องพิ
2: จารณาจุดนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นผงเพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ได้มีการเวรคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเรือนราษฎรบริเวณนี้ที่เคยเป็นจุดบ่อนป่อบางเนี้ยปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าแทบหรือย้ายออกไปเกือบ 100% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบตรงนี้ก็จะน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ได้ทางกำชับผู้รับจ้างไปแล้วนะครับว่าต้องเสริมคันหรือแนวคันเดิมนะครับที่มีการขุดเพื่อกระบวนการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ต้องปรับแนวคันนะครับเสริมคันเอาเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับผมแต่ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะว่าสอบถามแล้ว
0: MF World Bank Group Annual

0: ถึง18 ตุลาคม 2569นะครับประเทศไทยขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากทั่วโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะครับที่เพชรบุรีนั้นก็มีเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังควบคุมเหตุเพลิงไหม้ของเมืองเพชรบุรีตอนนี้ควบคุมเพลิงไปได้แล้วกว่า 80% เบื้องต้นก็พบว่าเป็นมันมะพร้าวถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดและเร่งเจาะผนังโกดังระบายควันและความร้อนเพื่อเข้าดับไฟในส่วนที่เหลือตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่หมู่ที่1บ้านสำมะโรงตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนั้นก็ควบคุมเพลิงได้แล้วประมาณ 80% นะครับโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเบื้องต้นพบภายในโกดังนั้นเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวซึ่งถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าควบคุมเพลิงเนื่องจากว่าอย่างดีนะครับโดยเหตุเกิดนะครับในขณะที่เกิดเหตุ 12:30 นวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครพร้อมระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ50 คันไปฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนยานยนต์ดับเพลิงจากระบบควบคุมระยะไกล LUF 60จากศูนย์ปภ.เขต4ประจวบคีรีขันธ์และใช้โดรนตรวจจับความร้อนจากศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจนะครับโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เตรียมเจาะผนังโกดังบางส่วนนะครับเพื่อเปิดช่องทางระบายควันและความร้อนหลังพบว่าโครงสร้างของโกดังมีช่องระบายอากาศจำกัดก่อนเข้าดับไฟจากกองวัตถุที่เหลือประมาณ 20% ให้ดับสนิทซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขณะที่จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีการแจ้งให้อพยพเพื่อความปลอดภัยพร้อมให้ติดตามสถานการณ์ช่องทางของทางราชการหากต้องการความช่วยเหลือต่างๆก็โทรได้ที่สายด่วน1784นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็เรียกว่าควบคุมเพลิงไว้นะฮะแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: ก็ยังมีการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะไปที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปติดตามรายการ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนปรับเป็นพินัยค่ะ

หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับ

0: ในข่าวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
1: ขอบคุณทีมงาน NVT พิษณุโลกด้วยค่ะ
2: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องของการรับมือซูเปอร์เอลนีโญที่สุราษฎร์ธานีนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวไปดูคณะกรรมาธิการที่ดินลงพื้นที่ไปดูงานต้นแบบของป่าชุมชนที่เพชรบุรีช่วงหน้ากลับมาครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการ

0: กลับมาติดตามชมข่าวกับสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกันอีกช่วงนึงค่ะ
1: ครับช่วงนี้ทางทีมข่าว NBT ภาคใต้นะครับจะพาไปเกาะติดกับการเตรียมรับมือกับมหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญนะฮะที่สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่วันนี้ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตแล้งครั้งใหญ่เรื่องราวการเตรียมพร้อมสู้ศึกภัยแล้งครั้งนี้จะมีทิศทางอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่อาจลากยาวไปจนถึงอุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ่น
3: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมก็สนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
2: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
4: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมและส่วนที่3ก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้ง3ภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วง
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า
5: เราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำเดือนไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำเดือนเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบชิดนิเวศไม่มีจบมันจะแล้งยาว
2: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของ

0: ชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณทีมข่าว NBT ภาคใต้ด้วยนะครับ
2: ค่ะไปลงพื้นที่กันต่อนะคะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจัดพิธีสวนสนามเพื่อเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื่องในโอกาสผู้บังคับบัญชาเกษียณอายุราชการค่ะนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายกองเอกสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจวงดุริยางกองบิน5หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: คณะกรรมาธิการที่ดินลงพื้นที่เพชรบุรีถอดบทเรียนป่าชุมชนโค้งตาบางหนุนการบริหารจัดการป่าสู่คาร์บอนเครดิตยั่งยืนพร้อมกับรับหนังสือคัดค้านเหมืองแร่ด้วยครับที่ห้องประชุมพลีศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวกุลวดีนพอมรบดีประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าชุมชนและการขับเคลื่อนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนะครับนายพักพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและสรุปภาพรวมศักยภาพของจังหวัดทั้งความโดดเด่นทั้งด้านการเกษตรนะครับการท่องเที่ยวมรดกโลกและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชุมชนรวม90แห่งโดยมีป่าชุมชนโค้งตาบางเนื้อที่ 1,397 ไร่เป็นต้นแบบป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยก่อนเริ่มการประชุมคณะได้รับหนังสือรับรองนะครับจากกลุ่มประชาชนที่คัดค้านสัมปทานเหมืองแร่โดโลไมซ์ของบริษัทแก่งกระจานไมนิ่งจำกัดที่ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมาธิการที่ดินที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเพื่อขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งทางคณะกรรมาธิการนะครับก็รับเรื่องไว้เพื่อนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ
2: จังหวัดกาญจนบุรีขับเคลื่อนกลไกคุมเข้มความปลอดภัยลดระดับการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษป้องกันการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงในระดับพื้นที่ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่สำหรับสถานการณ์และข้อมูลผู้ถูกเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลณวันที่18กันยายน2569มีผู้ถูกเฝ้าระวังรวมทั้งสิ้น51รายแบ่งเป็นกลุ่มฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย28รายและความผิดเกี่ยวกับเพศ23รายโดยมีระยะเวลาเฝ้าระวังตั้งแต่6เดือนถึง5ปีนอกจากนี้ในส่วนของยอดรวมนักโทษเด็ดขาดตามมาตรา3ภายในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีมีจำนวน154รายซึ่งจะทยอยได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาวางแผนกำหนดนโยบายจัดทำแผนปฏิบัติการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานแบบบูรณาการตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ ่านการบังคับใช้มาตรการฝ่านเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ13มาตราอาทิห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหายห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงห้ามเข้าเขตที่กำหนดห้ามออกนอกประเทศให้มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติให้ใช้มาตรการทางการแพทย์ให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้แจ้งพนักงานคุมประพฤติทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ทำงานและให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว EM เพื่อควบคุมพฤติกรรมและป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: จังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคภายใต้แผนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคปีพุทธศักราช2569 World Rabies Day 2026ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับมีปศุสัตว์จังหวัดในอำเภอท่าม่วงหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเปิดโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น11หมู่บ้านมีประชากรสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 1,580 ตัวนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสุนัข805ตัวและแมว544ตัวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้าให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมทั้งให้ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถเข้ารับการบริการนะครับผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงที่จุดบริการครับ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านรักษาศีล5มุ่งสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนขยายผลถึงคนทุกกลุ่มในชุมชนค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการลงพื้นที่กำกับติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2569ที่วัดโคกฮิรันตำบลบางชนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะสงฆ์ส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้บ้านบางชนีหมู่ที่2ตำบลบางชนีอำเภอบางบานได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่ศีลสมาธิและปัญญามาเป็นแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมด้านศีลธรรมความปลอดภัยเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยในการลงพื้นที่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนไม่ใช่เพียงการดำเนินงานเพื่อรองรับการประเมินผลแต่ต้องสามารถนำหลักธรรมไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันพร้อมมุ่งให้การขับเคลื่อนเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนไม่จำกัดเฉพาะผู้นำหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้หมู่บ้านรักษาศีล5เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและช่วยสร้างความปรองดองจากคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายนะครับก็เรียกว่าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยด้วยแล้วก็จะเป็นช่วงไทยช่วยไทยที่เราโปรโมทกันมาต่อเนื่องนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่สุพรรณบุรีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ินทาง NBT ภาคกลางในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ช่วงไทยช่วยไทยวันนี้นะครับจะพาไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนพร้อมกับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็อุดหนุนร้านค้าไทยนะครับติดตามจากรายงานครับ

0: พียงแค่35บาททุกท่านก็อิ่มอร่อยได้วันนี้ไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอร่อยจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านก๋วยเตี๋ยวตากับยายร้านเล็กๆในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ราคาย่อมเยาสบายกระเป๋าก็ทำให้ลูกค้านั้นประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกขณะที่ร้านค้าก็ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เรียกได้ว่าลูกค้าอยู่ได้คนขายก็อยู่ได้ไปพูดคุยกับคุณลุงเจ้าของร้านกันครับ
1: สวัสดีครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตักยายนะครับหน้าหอคอยบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีครับผมเป็นหมูน้ำตกกับเนื้อน้ำตกครับผมราคาธรรมดาก็30พิเศษ35ครับผมเกาเหลาข้าวเปล่ามี
2: ราคาถูกแบบนี้เนี่ยในยุคแบบนี้ทำไมถึงยังขายราคานี้ได
1: ้ก็ยังไงฮะช่วยเหลือลูกค้าด้วยช่วยเหลือตัวเราด้วยโครงการไทยช่วยไทยก็สามารถเพิ่มยอดขายให้ร้านเราได้เยอะครับผมก็ได้ครับผมยังอยู่ได้ได้ครับลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ขอเชิญชวนนะครับลูกค้าคุณลูกค้าครับก๋วยเตี๋ยวเรือตักยายครับหน้าหอคอยบรรหารแจ่มใสสุพรรณบุรีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยราคาถูกด้วยคนละครึ่งด้วยโอ้ยใช้ช่วยไทยพัดด้วยไหม
2: แล้วเปิดวันเวลาเปิดกี่โมง
1: 9โมงถึง16โมงครับผม9นาฬิกาใช่ครับ
2: ทำไม
1: คือ
2: 9โมงเช้าถึง4โมงเย็น
1: 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับผม
2: วัน
1: ทุกวันครับผม
2: ไม่มีวันหยุด
1: ครับไม่มีวันหยุดราชการครับ
3: ครับก็จะที่ใช้ช่วยไทย60มาประมาณผมใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็น50 50แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้เป็น60 40ก็รู้สึกว่าช่วยลดรายได้ไปได้อะไรวะช่วยลดรายจ่ายในเวลาค่าข้าวเนี่ยไปได้เยอะใช่ไหมครับแบบปกติสมมติผมซื้อข้าวผมกินพิเศษใช่ไหมครับวันนี้ก็2จานแบบถ้าเกิดปกติก็ประมาณ120บาทหรือว่า100กว่าก็ผมจ่ายจริงแค่ไม่กี่บาทใช่ไหมครับรู้สึกว่ามีประโยชน์ใช่ครับเกินครึ่งแล้วก็แบ่งเป็นรายเดือน
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวตากยายเนี่ยราคา35บาทถูกมาก
3: ถูกถูกมากปกติก็ถูกอยู่แล้วแต่ยิ่งมีนี้ด้วยก็ถูกเข้าไปครับพอดีก็30ก็ถูกอยู่แล้วครับพอยิ่งมีคนละครึ่งก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกครับแทบไม่ต้องจ่ายเลย
2: แล้วรู้สึกว่าโครงการนี้มันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหน
3: ครับผมรู้สึกว่าดีนะครับที่แบ่งเป็นหลายๆเดือนครับจะได้เหมือนมีช่วยเดือนละนิดหน่อยนานๆครับก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้ก็ได้แบ่งเป็นหลายๆเดือนทุกเดือนก็ได้ยิ่งขอบคุณรัฐบาลครับ

0: ครับขอบคุณทางทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยนะครับ
1: ค่ะไปลงพื้นที่กันต่อที่จังหวัดลพบุรีนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีก้าวเข้าสู่ปีที่106ภายใต้แนวคิด106ปีแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะดร.กฤษณพงษ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน

0: านวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ106ปีภายใต้แนวคิด106ปีแห่งการพัฒนาสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569เพื่อสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในรากฐานและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยจากอดีตสู่ปัจจุบันพร้อมทั้งแสดงถึงเจตนารมณ์ในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยนำองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยมาสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าเข้าร่วมงานสำหรับกำหนดการจัดงานตลอด3วันมีกิจกรรมที่น่าสนใจครอบคลุมหลายมิติอาทิพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเพชรเทพสตรีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 400,000 บาทและพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเวทีเสวนาวิชาการต่างๆพิธีเปิดโครงการพลังร่วมสร้างชุมชนด้วยเทคโนโลยีการมอบรางวัลผ่านผลงาน Best Practice และการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสิงห์บุรีและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลอาทิ AI พลังใหม่เพื่อชุมชนสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพและ AI สู่ตลาดดิจิทัลสร้างแบรนด์เพิ่มคุณค่ากิจกรรมประกวดร้องเพลงวันเก๋าไม้ทองคำ EP 2ลูกกรุงและพิธีมอบรางวัลโครงงานนักศึกษาวิศวกรสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
1: หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราสองคนคุณสมรรัตน์รุ่งมณีผมพิษณุสรยางสูงและทีมงาน NVT ภาคกลางวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้รายการพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตรอกแคตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพื้นที่แห่งนี้ครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตครับหลายสิบปีก่อนพื้นแผ่นดินอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยซ้ำซากความแห้งแล้งสลับกับน้ำหลากพืชผลทางการเกษตรเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่านำมาซึ่งความยากจนและสิ้นหวังในชีวิตของชาวบ้านแต่น้ำตาแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อแห่งความภาคภูมิใจเมื่อพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระองค์มิได้เพียงทอดพระเนตรความเดือดร้อนแต่ทรงหยิบยื่นวิชาชีพอันทรงคุณค่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพลิกฟื้นหัตถกรรมพื้นถิ่นให้กลายเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแคแหล่งกำเนิดผ้าทอยกเมืองนครอันประณีตงดงามทรงเปลี่ยนมือที่เคยมืด8ด้านให้กลายเป็นมือที่สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเกียรติยศแห่งชีวิตเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ความเป็นมาที่บ้านตรกเกตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จนะคะที่นี่จะมีความลำบากมากค่ะจะทำนาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำได้ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนั้นก็พื้นที่หมู่ที่4ตรงนี้นะคะในโรงเรียนขอนาประชาสรรค์นะคะกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะได้มาจัดเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่า27ตุลาปีพ.ศ.2537นะคะพระองค์ท่านจะเสด็จที่หมู่ที่4ตำบลขนหาดนะคะชาวบ้านก็ดีใจกันมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ได้ร่วมกันมาต้อนรับพระองค์ท่านตอนนั้นในชั้นก็คนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่กำลังลำบากก็มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยตอนนั้นมีลูกเล็กอยู่ประมาณ3เดือนนะคะได้อุ้มลูกมารับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็จากนั้นนะคะพระองค์ท่านถามว่าที่นี่อยากทำงานอะไรหลายคนก็บอกว่าอยากจะทอผ้านะคะทอผ้าแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเพราะว่าถ้าทำนาอย่างเดียวเนี่ยคงจะไปไม่ได้แล้วเพราะชาวบ้านเสร็จจากทำนาต้องไปหางานทำที่อื่นกันหมดเลยค่ะพอ

สมเด็จนะคะแล้วก็มีพี่บุญทาซึ่งท่านพี่ก็เคยทำก็ยากแต่โดยความที่อยากจะทำนะคะแต่พระแล้วก็ให้ขี่ตัวผ้าให้อุปกรณ์ให้เส้นได้มาทั้งหมดเลยนะคะทำให้รุ่นแรกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปนะคะส่วนในชั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่สองเพราะช่วงนั้นรุ่นแรกเนี่ยลูกยังเล็กนะคะพอรุ่นที่สองก็ฉันก็ได้เข้าไปในโครงการศิลปาชีพนะคะแล้วก็ตอนนั้นรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็รับมาเพราะว่าคนเนี่ยจะว่างงานกันมากนะคะก็สมาชิกในศูนย์สอชีพสอเกนเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนนะคะทำให้พระองค์ท่านส่งได้มาปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยครั้งละร้อยลังแบบนี้ก็คนหนึ่งก็รับคนละลังแล้วก็ต่อเสร็จก็จะว่างงานคือไม่พอที่จะทอทั้งปีนะคะเพราะสมาชิกเห็นว่าการทอผ้าของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นงานที่ทำแล้วได้ตังค์แล้วก็ได้เงินมาดูแลครอบครัวแล้วเวลาปีหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์จะเสด็จครั้งหนึ่งที่เดินตะมังนะคะพวกเราสมาชิกทอผ้าเนี่ยจะไปร่วมรับเสด็จทุกปีถ้าคนไหนทำงานเก่งพระองค์ท่านจะให้ซองขาวด้วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความขยันอยากจะทอผ้ากันคนมาสมัครกันเยอะนะคะแล้วก็ทำให้สมาชิกเนี่ยมีได้ที่ก้าวมาเนี่ยโตได้ประมาณปีละเดือนสองเดือนก็หมดทำให้พวกเราก็เลยนั่งคิดว่าพระองค์ท่านให้อาชีพแล้วก็ให้ความรู้เราแล้วเราน่าจะโถยกเพื่อที่จะโถเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้แล้วก็ได้ขายอีกทางหนึ่งดีกว่าโดยมีแรงบันดาลใจจากกลุ่มเกาะโยเมื่อก่อนเกาะโยก็โถป้าอยู่ก็โถผ้าขายอยู่เขาเลยมีความคิดกันว่าเราน่าจะต่อยอดอานของพระองค์ท่านโดยการที่โถผ้าจำหน่ายด้วยถ้าเป็นของพระองค์ท่านเราโถส่งวังส่วนที่เราว่างจากหมดอานพระองค์ท่านเราก็จะมาโถเพื่อจำหน่ายก็เลยรวบรวมสมาชิกที่ต้องการที่จะโถผ้าขายเนี่ยของโถเคเนี่ยได้21คนในปีนั้นนะคะเราก็ได้ไปสร้างโรงเรือนขึ้นมาเล็กๆนักโดยตัวเราเองสมาชิกช่วยกันแล้วก็ซื้อได้เองเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นได้ที่เราทอและขายนะคะซื้อได้เองทำกี่เองส่วนตัวกัน21คนแล้วก็เราฝึกอบรมโดยอุตสาหกรรมเราจะมีลายเพิ่มเติมมานอกเหนือจากในโครงการก็คือลายดอกพิกุลลายดอกจูดลายตาลตะวันนะคะทำให้เราทอผ้าต่อยอดของพระองค์ท่านจากอุตสาหกรรมที่มาสอนนะคะแล้วปีแรกที่เราทอผ้าขายเนี่ยอุตสาหกรรมก็ปาเราไปออกงานภายใต้งานเทิดไทองค์ราชินีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ติดใจในตัวของดิฉันมาตลอดเลยก็คืออุตสาหกรรมให้เราไปจำหน่ายในงานเทิดไทองค์ราชินีนะคะพร้อมกับสาธิตปีนั้นไปกันสองคนนะคะแล้วก็ฉันก็ต่อผ้าด้วยแล้วก็ปาผ้าไปด้วยแล้วจะขึ้นป้ายว่าศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกเกกลุ่มต่อผ้าบ้านตรอกเกซึ่งต่อยอดจากการต่อศิลปาชีพไปจำหน่ายพระองค์ท่านเสด็จมาตอนนั้นพระองค์ท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พระองค์ท่านนั่งรถเข็นมานะคะพระองค์ท่านมาถึงก็จอดเลยจอดแล้วก็บอกว่านี่ผ้าตรอกเกหรือคะครูฉันก็ว่าก็มือสั่นหมดเลยแต่ว่าก็ไหวอยู่ใช่ค่ะดิฉันส่งไปคนไปสอนได้ไว้ไม่เท่าไรเธอทำได้สวยขนาดนี้แล้วนะดิฉันดีใจมากก็บอกว่าค่ะเนี่ยสกเกได้ต่อยอดมาแล้วค่ะแล้วพระองค์ท่านก็หยิบผ้าไปหลายชิ้นแล้วก็จ่ายตังค์ให้โดยที่ไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็วันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องทำงานนี้มาตลอดพระองค์ท่านบอกว่าเธอต้องดูแลอันนี้โถนะเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องสานงานนี้โถนะเวลาฉันกลับมาบ้านเวลามีอุปสรรคปัญหาพอนึกถึงพระองค์ท่านตรงเนี้ยก็คือต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากและสิ่งหนึ่งในวันนั้นก็คือดิฉันก็ได้ออกข่าวราชสำนักในครั้งแรกต
ทำให้หลายคนได้มองข่าว

0: โอ้ตอนที่ไปขายหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเปิดอ่านแล้วมีคนมาซื้อผ้าหมดเลยไม่ถึงอ่านยังไม่จบผ้าหมดแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ฉันก็กลับมาที่หมู่บ้านหลายคนก็มาร่วมเพิ่มเติมในเรื่องของการต่อผ้าจำหน่ายทำให้อันนี้เราจะเกื้อกูลกันเลยก็คือจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าไปโครงการของสมเด็จก่อนแล้วมาต่อยอดแต่หลังๆเด็กรุ่นน้องเนี่ยที่เขาขาดอ่านเนี่ยเขามาฝึกที่นี่ก่อนเพราะกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาจากการต่อยอดแล้วก็มาฝึกอบรมจากนี่เพราะว่าเป็นทอผ้าเป็นคนก็ไปสมัครไอ้ศิลปาชีพด้วยก็คือที่นี่จะแบบไม่มีความโชคดีก็คือไม่ได้แค่กลุ่มเดียวก็คือเราทำตั้งศิลปาชีพแล้วก็ทอขายว่างจากศิลปาชีพทอผ้าขายว่างจากทอผ้าขายเราก็ศิลปาชีพทอได้ทั้งหมดเลยยิ่งทอมาเนี่ยพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำวิจัยป้ายกมังนครแล้วก็ได้พี่อดงอ่ะได้เอาป้ายกมังนครในกลุ่มเนี่ยไปให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตได้ชมว่าที่นี่เราต่อยอดวิจัยอันป้ายกที่หายไปขึ้นมาลายแรกก็คือลายแมงมุมกันแย่งแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้หญิงก็คงจะเห็นว่าที่นี่สามารถต่อป้ายกได้พอไปดูประวัติศาสตร์แล้วเมืองนครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความริเริ่มในการทอผ้ายกมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเป็นจุดกำเนิดของผ้ายกทำให้แรงบันดาลใจที่มองเห็นว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าส่งในวังแหล่งที่ผลิตผ้าเป็นเครื่องบรรณาการให้ต่างประเทศซึ่งเราได้ทำงานวิจัยมาทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่ว่าผ้าที่มันหายไปแล้วเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์แค่ผืนเดียว2ผืนเนี่ยเราจะต้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือจะได้สืบสานให้เด็กรุ่นหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็น อาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้วันนี้ในหมู่ที่4ของเราเนี่ยมีสมาชิกทอผ้ากันหลายกลุ่มมากตั้งแต่ปอสกเกเติบโตขึ้นมีน้องเพียกหรือพี่อดงก็ไปเปิดเป็นขนกศิลป์มีกลุ่มเดินมวงซึ่งก็ทออยู่แล้วก็ต่อยอดจากศิลปาชีพคือในหมู่บ้านเนี่ยจะทอป้าเกือบทุกครัวเรือนก็สอนลูกสอนหลานด้วยแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านยังรับงานของกระจูดด้วยก็ในหมู่บ้านเราจะมีคนสานกระจูดก็รับมานกระจูดก็คือเท่ากับในหมู่บ้านของพี่อ่ะเป็นหมู่บ้านที่เราได้อานิสงส์อานของพระองค์ท่านทําให้ครัวเรือนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นมีงานทําอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นงานทําที่เป็นรายได้แบบยั่งยืนเพราะว่าจะขายได้ตลอดแล้วก็โดยความโชคดีที่ฉันน่ะต่อยอดอ่านพระองค์ท่านตอนนั้นไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจที่อยากจะทำที่ทำแล้วมีความสุขเราก็ได้มีโอกาสตอนที่กำนันจรูนเกษียณเสียชีวิตฉันก็ลงเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยที่จากงานเราทำให้เห็นอยู่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้รางวัลแหนบทองคำมาแล้วเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นหมู่บ้านแผ่นดินตำแผ่นดินทองแล้วเพราะในหมู่บ้านของเราเนี่ยเดินตามรอยพ่อตามรอยแม่ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมาให้งานไว้ที่นี่เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านของเราอยู่ดีกินดีได้เพราะอ่านตั้งพ่อและอ่านแม่นะคะแล้วก็วันนี้บ้านโรเกของเราก็ส่วนหนึ่งเราจะปลูกหญ้าเฝกด้วยปลูกหญ้าเฝกเป็นป้องกันดินพังด้วยในเรื่องของไร่นาสวนผสมด้วยแล้วก็เราใช้หญ้าเฝกของพ่อเนี่ยมาปั้นเป็นเกลียวแล้วก็มาผสมกับผ้าซึ่งของแม่เป็นผลิตภัณฑ์หญ้าเฝกของพ่อผ้าทอของแม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทำเพื่อ ให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจเราตลอดทั้งสองพระองค์เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านของเราเพราะพระองค์ท่านได้ให้ไว้กับหมู่บ้านของเราเยอะมากค่ะจากที่ดิฉันได้ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะไปออกงานกับเป็นครูจ้างของสสป.นะคะเป็นศิลปินโอตบนะคะเป็นหมู่บ้านที่เด่นแล้วก็มีการประกวดแต่ละครั้งหมู่บ้านเราก็จะได้รางวัลก็เรามีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สืบสานอันนี้ไว้หมู่บ้านเราคงไปไกลไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่1แล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านอัตกรรมด้วยนะคะคือรางวัลเนี่ยมันมาจากการที่เราได้สืบสานานภูมิญานี้ทํานี่มีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้สืบสานานนี้ไว้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีด้วยนะคะมีงานทําแล้วก็มีรายได้อยู่ในหมู่บ้านส่งลูกหลานให้เรียนกับงานของการทอผ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขในการอยู่ในชุมชนของเราค่ะเราจะต่อยอดให้น้องๆ นะคะไม่ว่านักเรียนจะมาดูงานนะคะดูงานเราก็จะให้ความรู้หมดแล้วก็เราจะให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเขาจะนอกเวลาเรียนมานะคะเราจะไปรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ให้เด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเด็กที่เคยถูกงานตอนโควิดเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็มาก็รุ่นพี่จะสอนให้รุ่นน้องตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นน้องเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆมาเพิ่มแล้วก็ไปเข้าในโครงการของสมเด็จด้วยมีรุ่นเนี่ยน้องวิไลช่วยคล้ายที่เขาเป็นอิสลามเนี่ยเขาตกงานตอนโควิดทำหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำถ้ากลับมาบ้านก็ต้องอยู่บ้านแต่หมู่บ้านโอเคบอกกลับมาบ้านมาฝึกทอผ้าพอเสร็จโควิดทุกคนก็ไม่ออกไปแล้วก็คือทำงานในหมู่บ้านสามารถโตได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมให้กลุ่มค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในส่วนของตัวเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อผ้าเนี่ย อยากฝากถึงพระองค์ท่านว่าวันนี้เราลูกหลานที่อยู่ในหมู่ที่4เนี่ยที่ได้ต่อผ้าในโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็หลังจากที่ได้ความรู้มาแล้วลูกหลานในหมู่ที่4ของเราเนี่ยได้เอาไปต่อยอดจนสามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลชุมชนได้นะคะมันสิ่งเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะพวกเราก็คงไม่มีวันนี้หมู่บ้านโสเกก็คงไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะลูกๆของพระองค์ท่านวันนี้ได้ทำงานสืบสานให้พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะพวกเราก็จะทำงานตรงนี้ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้แล้วก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดให้กับลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หยิบไปเป็นงานแล้วก็เป็นสมบัติเป็นมรดกถูกโทษของภูมิปัญญาของนครโดยเฉพาะคนนครถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาวันนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคนนครเนี่ยได้มีความรู้ในการทอผ้ามายาวนานการที่เราได้งานนี้มาทำให้พวกเราอ่ะมีความอยู่ดีกินดีกันทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลก่อนหน้าทุกคนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

ตลอดระยะเวลาของรายการในวันนี้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านได้ชุบชีวิตพลิกฟื้นให้ประสบนิกรณชุมชนบ้านตรอกแคแห่งนี้ได้มีอาชีพมีอยู่มีกินและร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นอย่างมากเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพพระเมรุมาตรทรงเสด็จกลับสู่เขาพระสุเมนการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างความโศกเศร้าให้กับคนไทยทั้งประเทศประสบนิกรทั่วไทยได้พร้อมใจเดินทางน้อมสักการะพระบรมศพและถวายความอาลัยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องโดยงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดตั้งพระบรมศพอย่างน้อย100วันและในระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ร่างแบบพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ทำร่างแบบไว้ 3-4 แบบจากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าจะเลือกใช้แบบใดสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นราชประเพณีที่แฝงคติความเชื่อแบบพราหมณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมุติเทพซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมนอันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริพันธ์และจุติมายังโลกมนุษย์เป็นสมุติเทพเมื่อสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบนพระเมรุมาตรหรือพระเมนเพื่อเป็นการส่งพระศพพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมนดังเดิมทั้งนี้ในอดีตการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพมีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยในสมัยอยุธยามีธรรมเนียมว่าหลังเสร็จการพระบรมศพหรือพระศพสถานที่ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพจะอุทิศเพื่อสร้างวัดหรือเจดีย์เช่นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยได้สถาปนาเป็นพระเจดีย์วิหารและได้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์เป็นต้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2149ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพูนดินหน้าพระวิหารแกลบเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงจึงอาจถือเป็นสถานที่ถาวรแห่งแรกสำหรับงานพระบรมศพตามราชประเพณีโดยไม่ต้องสร้างวัดหรือวิหารหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1-4 ได้ยึดหลักในการสร้างแบบพระเมรุมาตรตามตำราโบราณราชประเพณีครั้งกรุงเก่าทุกประการส่วนพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่ 5-8 เป็นพระเมนชั้นเดียวโดยถอดเอาพระเมนใหญ่ที่เป็นพระเมนทรงปรางที่คลุมอยู่ภายนอกออกไปขณะที่สมัยปัจจุบันการก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงยึดหลักการตามแนวพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่5ไม่เพียงเท่านั้นยังได้มีการเพิ่มแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากโบราณราชประเพณีให้คุ้มค่าสูงสุดอีกด้วยการก่อสร้างจึงคำนึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อได้อีกด้วยสำหรับองค์ประกอบของพระเมนพระเมรุมาตรประกอบด้วยพระเมรุมาตรเป็นกุฏาคารหรือเรือนยอดคือมีหลังคาต่อกันเป็นยอดแหลมและเหตุที่เรียกว่าเมรุมาตรเพราะใช้สีทองประดับพระเมรุมาตรเป็นประธานภายในตั้งพระจิกาธานสำหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพพระศพนอกจากนี้ประกอบด้วยอาคารอีกหลายหลังคือสร้างหรือสำสร้างใช้เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดงานตั้งแต่พระโกศพระบรมศพพระศพประดิษฐานบนพระจิตตาธานจนกว่าจะถวายพระเพลิงเสร็จทับเกษตรเป็นอาคารที่ปลูกเป็นแนวเขตปริมณฑลเป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรมพระที่นั่งทรงธรรมเป็นสถานที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพพระศพรวมทั้งมีที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนสมาชิกรัฐสภาตลอดจนคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหอเปลื้องสถานที่สำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญพระบรมศพพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วและใช้เป็นที่เก็บสัมภาระต่างๆในการพระราชพิธีเช่นฟืนดอกไม้จันทร์ขันน้ำศาลาลูกขุนเป็นที่เฝ้าของข้าราชการ
ทิมสำหรับเจ้าพนักงานพระสงฆ์แพทย์หลวงพักและใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมเกยอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบันไดขึ้นลง3ด้านคือด้านตะวันออกเป็นที่อัญเชิญพระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นเกยด้านเหนือและด้านใต้สำหรับเจ้าพนักงานส่วนด้านตะวันตกเป็นที่เทียบพระยานุมาตร3ลำคาญเพื่ออัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระศพขึ้นประดิษฐานพระพลายกใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงรอรับส่งพระบรมศพพระศพขึ้นราชรถทั้งนี้การสร้างพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรได้คำนึงถึงหลักสำคัญในการดำเนินงานคือถูกต้องและเป็นไปตามจารีตประเพณีมีความงดงามสมพระเกียรติยศนอกจากนี้การออกแบบจะแฝงความหมายที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่แม่ของแผ่นดิน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
2: กดเลยกดสิกด
3: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
4: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
5: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
3: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
4: ไม่แชร์ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมได้ทาง NBT ภาคกลางกฎหมายเลข11นะคะและอีกช่องทางนึงค่ะทางเพจ Facebook นะคะไลฟ์ NBT ภาคกลางค่ะค่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวมาคุยกันนะคะน้องเอื้อยไม่ว่าจะเป็นไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศค่ะในการประชุมเนาะ IMF ค่ะมีทั้งการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงครม.ไฟเขียวแล้วค่ะไทยช่วยไทยพัด60-40เฟส2
1: และอีก2เดือน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเรื่องแรกนะคะเรามาติดตามสารคดีจากพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นป่าคนและธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเชิญรับชมค่ะ
2: บนผืนป่ารอยต่อขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบ้านสาละวะและบ้านไลโวตำบลไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ก่อนมีประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกเมื่อปี2543ชุมชนซึ่งมีเชื้อสายกะเหรี่ยงยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเก็บหาของป่าและทำไร่หมุนเวียนแต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ทั้งการเดินทางสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาและการประกอบอาชีพทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากและมีรายได้ที่ไม่มั่นคง
3: เมื่อก่อนนี้มันลำบาก
4: กว่าที่จะเข้าออกได้แต่ละครั้งแล้วก็เรื่องคนเจ็บก็ใช้เวลาเป็นวัน
5: ปีหนึ่งได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอ
6: ห่างไกลจากความเจริญพอสมควร
2: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่9มีนาคม2563ต่อมาในปี2565ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และจัดตั้งเป็นมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนจึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งแปลงเรียนรู้ข้าว
7: ที่ให้พันข้าวมานี่ผมก็ดีใจเหมือนกันนะก็ขอบคุณโครงการเข้ามามากครับ
2: การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
4: แล้วก็ผมปลูกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางทีโรงเรือนอย่างนี้ได้เกือบหมื่นก็มีหรือ10-45วันเนี่ยครับ
2: การปลูกกาแฟโรบัสต้า
8: การคัดกาแฟนี่ทำให้มีรายได้เข้ามาเยอะกว่าที่พวกหนูลูก
2: เม็ดมะม่วงหิมพานต์หมากทุเรียนและไม้ผลหลากหลายชนิด
9: ตั้งแต่โครงการเข้ามานี่งานก็เยอะแล้วก็รายได้ก็มีครับ
2: ควบคู่กับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์และประมงทั้งการเลี้ยงหมูหลุมไก่พื้นเมืองเป็ดไข
5: ่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ได้กินปลาได้กินหมูแล้วก็ได้กินไก
2: ่กบปลาดุกและปลากินพืชเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยในครัวเรือนรวมถึงการจัดตั้งสหกรณ์การออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
5: อยอขอจะขอผ่านด้วยพระองค์ท่านก็ช่วยก็มาบูมาเชิญกูไม่ดีเราได้ทูเราได้ช่องเราได้ถูกเราได้จะพูดจะดีกูเราได้กาผูกาแฟพูดจะหน่อยกูไม่ดีจะขอผ่านด้วยมาหรอ
7: โอเคจะเคยจะตาจะควบมึงดูมาหรอและว่าก็มาบูมาเชิญเลย
10: อยากจะขอบคุณพระองค์ค่ะที่ทรงห่วงใยเพื่อประชาชนหรือว่าในชุมชนไร้วัวเนี่ยค่ะ
2: ทุกความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและรอยยิ้มที่คนกลับมาสู่ราษฎรในผืนป่าแห่งนี้ล้วนเริ่มต้นจากพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ราษฎรของพระองค์เมล็ดพันธุ์แห่งความห่วงใยและพระเมตตาที่ทรงหว่านไว้ในใจของชุมชนป่าชายขอบในวันนั้นบัดนี้ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและอย่างรากลึกลงในผืนป่าใหญ่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกแห่งนี้นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานและรักษาต่อยอดการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

0: าชจังหวัดกาญจนบุรีสนองตามพระราชดำริให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการอยู่ร่วมกับผืนป่าพัฒนาและอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีสืบไป
1: เรามาดูในเรื่องของประชุม IMF World Bank นะคะพี่ตุ๊กที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมกันบ้าง
2: ค่ะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะกำลังเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกค่ะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยคาดว่าจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจาก191ประเทศค่ะรวมกว่า 15,000 คนเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยนะคะเตรียมใช้เวทีนี้นำเสนอแนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
2: ค่ะ
1: โดยจะเน้น4เรื่องสำคัญนะคะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและ AI บทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกการพัฒนาระบบการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรค่ะด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมนำเสนอแนวคิดระบบการเงินดิจิทัลที่ต้องปลอดภัยเข้าถึงได้และเป็นธรรมพร้อมผลักดัน Bangkok Blueprint ให้เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเพื่อช่วยรับมือกับปัญหาการทุจริตทางดิจิทัลไซเบอร์ภัยไซเบอร์และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการเงินค่ะ
2: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงินนอกจากประเด็น2ประเด็นนี้แล้วนะคะ
2: ไ
1: ทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอเสน่ห์และอัตลักษณ์ของประเทศของประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร
2: ์ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัดค่ะ26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์นะคะพี่ตุ๊ก
2: ค่ะ
1: ตลอดจนอาหารและสินค้า GI ค่ะจึงนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเนาะและนำศักยภาพภูมิปัญญารวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยสู่สายตานานาชาติค่ะ
2: ค่ะถ้านับถอยหลังไม่นับถอยหลังสิน
1: ับ
2: เดินหน้าไป ก็เหลืออีก18วัน
1: ใช่18วันแล้วที่เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้
2: ค่ะมีอีกอย่างนึงค่ะน้องเอื้อยที่เขาบอกว่าไทยเนี่ยก็จะโชว์ในเรื่องของไฮไลท์ในเรื่องของอาหารที่จะนำมารับรองแขกผู้มาเยือนนะคะ
1: ค
2: ่ะหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ว่าสำคัญก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะด้วยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1: ค่ะ
2: โดยกว่า 70% ของวัตถุดิบนะคะมาจากชุมชนท้องเกณฑ์ที่มีการปรับนะคะครอบคลุมทั้งสถานะนักเรียนนักศึกษาการงานหลักทรัพย์ตราสารหนี้รวมถึงการถือครองรถยนต์ค่ะในส่วนของนักเรียนและนักศึกษานะคะจะไม่นับรวมผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทค่ะและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะส่วนผู้ที่ถือหุ้นส่วนผู้หรือกรรมการบริษัทนะคะจะมีข้อยกเว้นกรณีที่มีกิจการนั้นนะคะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจสำหรับผู้ที่มีบัญชีหลักทรัพย์หากไม่มีหลักทรัพย์หรืออยู่ในบัญชีมีมูลค่ารวมบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทค่ะจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขพิจารณานะคะเช่นเดียวกับตราสารหนี้
1: ค
2: ่ะหากเกิน 5,000 บาทก็จะไม่กระทบต่อคุณสมบัติค่ะและยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนก็สนใจคือในเกณฑ์ของรถอายุเกิน15ปีและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถที่ใช้ในการเกษตรกับรถที่ยังมีมูลค่าสูงค่ะและนอกจากนี้นะคะครม.ยังมอบให้หน่วยอื่นๆทั้งเรื่องความเป็นอยู่การแก้ปัญหาหนี้การพัฒนาทักษะอาชีพและการเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในรอบทบทวนสิทธิ์นะคะกระทรวงการคลังเองก็จะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่30กันยายนนี้

0: ค่ะน้องเอื้อยและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะส่วนการยืนยันตัวก็คือ EKYC ค่ะก็สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นะคะขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ .mof.go.th ค่ะ
1: ค
0: ่ะก็จะประกาศคุณสมบัติว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านในวันที่30กันยายนนี
1: ้
0: ก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้เลยเนาะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: 69เป็นต้นไป
1: เรามาดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะพี่ตุ
0: ๊
1: กเดือนตุลาคมนี้ค่ะมีเฮแน่ค่ะเพราะว่าเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะ
1: มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569ค่ะเพราะล่าสุดคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่ะช่วยเหลือค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะดร.เอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีก700บาทต่อคนค่ะเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะคะจากเดิมเนี่ยที่ได้รับวงเงิน300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมค่ะโดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะพูดง่ายๆก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะมีวงเงินเพิ่มขึ้น700บาท
0: ค่ะ
1: สำหรับใช้ซื้อของจำเป็นในชีวิตประจำวันช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะประชาชนค่ะที่มีรายได้น้อยและมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประชาชนโดยนอกจากช่วยประชาชนโดยตรงแล้วค่ะมาตรการนี้ค่ะยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเพราะเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นร้านธงฟ้าและร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ก็มีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเงินจึงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นกระทรวงการคลังค่ะระบุว่ามาตรการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยประคับประคองกำลังซื้อของประชาชนค่ะท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวนเนาะและอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนค่ะ
0: ค่ะก็เดิมเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้เดือนละ300บาท
1: ค่ะ
0: แต่ในเดือนตุลาเดือนสุดท้ายเนาะที่ว่าจะได้เพิ่มอีก700บาท
1: ก็เป็น 1,000 บาทก็ถือว่าเยอะนะคะพี่ตุ๊ก
0: ก็ไปซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ร้านที่อยู่ใน
0: กระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังต่อกันที่ในการลดค่าของชีพค่ะครม.นะคะก็ยังไฟเขียวไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40ต่ออีก2เดือนค่
1: ะ
0: ครม.นะคะเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40เพิ่มเติมค่ะต่ออีก2เดือนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและช่วยพยุงกำลังซื้อในช่วงสถานการณ์พลังงานยังมีความไม่แน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ามาตรการรอบนี้นะคะยังใช้หลักรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% ค่ะโดยรัฐบาลนะคะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการไม่เกินวันละ200บาทค่ะและรวมตลอดโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะซึ่งพูดง่ายๆนะคะว่าหากเราใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการรัฐก็จะช่วยออก 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะก็จ่ายเอง 40% ค่ะโดยวงเงินที่รัฐช่วยทั้งหมดนะคะจะไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนและไม่ได้เป็นการแจกเงินสดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ครอบคลุมก็ทั้งผู้ที่รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40อยู่แล้วก็รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่
1: ะ
0: คือผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐก็จะช่วยให้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ ดยต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะมีบัตรประชาชนและไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกระงับหรือเรียกคืนเงินคืนจากโครงการช่วยเหลือของรัฐค่ะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569ค่ะส่วนร้านค้านะคะก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะหลังยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาค่ะและสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ด้วยค่ะที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค่ะ
0: มาตรการนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะยังมีเป้าหมายช่วยเพิ่มค่ะรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยและกระตุ้นให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปง่ายๆนะคะเอื้อยก็คือความแตกต่างระหว่างเฟส1กับเฟส2
1: ค่ะ
0: เฟส1นะคะเราจะได้4เดือนเนาะเดือนละ4
1: เดือนละ 1,000 บาท
0: ก็รวมเป็น 4,000
1: ค่ะ
0: และส่วนไทยช่วยไทยครับเฟส2คือเราได้รับ2เดือนตุลาพฤศจิกาวงเงิน 1,000 บาทค่ะแล้วก็การรัฐช่วยจ่ายก็คือ 60%
1: 60 40
0: เราจ่ายเอง 40% ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คือใช้จ่ายวันละ200เหมือนเดิมเหมือนกัน
1: แต่ที่แน่ๆคือเรายังมีเวลา2เดือนที่เราจะได
0: ้ในเงิน 1,000 บาทค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในช่วงของคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
0: ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้กระทบแค่คนเติมน้ำมันหน้าปั๊มค่ะแต่ยังส่งผลต่อค่าขนส่งราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนค่ะและคำถามสำคัญของรัฐบาลในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่ทำอย่างไรให้น้ำมันถูกลงแต่คือจะช่วยประชาชนอย่างไรค่ะโดยที่ประเทศยังมีความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตปัจจุบันนะคะรัฐบาลมีเครื่องมือหลักในการดูแลราคาพลังงานอยู่3แนวทางค่ะทั้งการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยดูดซับความผันผวนของราคาการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นและการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะแต่ทุกทางเลือกนะคะมีต้นทุนที่แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะการลดภาษีนะคะแม้จะช่วยลดราคาหน้าปั๊มได้ทันทีนะคะแต่หมายถึงรายได้ของรัฐที่ลดลงซึ่งต้องแลกกับพื้นที่ทางการคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะซึ่งแนวคิดหนึ่งนะคะที่กำลังถูกพูดถึงก็คือการใช้มาตรการกับน้ำมัน E20 และ B20 ค่ะเนื่องจากเชื่อมโยงกับวัตถุดิบภายในประเทศซึ่ง E20 นะคะใช้เอทานอลที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและมันสำปะหลังส่วน B20 ค่ะเชื่อมโยงกับไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นนะคะมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงช่วยผู้ใช้รถนะคะแต่ยังส่งต่อไปถึงภาคเกษตรและเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ
2: ข่าวใหญ่ข้าราชการค่ะกรมบัญชีกลางเตรียมเปิดทางเลือกใช้สิทธิ์ข้าราชการหรือบัตรทองได้ตามใจพร้อมย้ำเกณฑ์ค่าใหญ่ยังไม่เริ่มมกราคม70นี้ค่ะนางแพทริเซียวงคนวณิชนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เผยผลฟังความคิดเห็นแก้พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านฉลุยค่ะโดยจะปลดล็อกให้ข้าราชการนะคะสามารถเลือกใช้สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์บัตรทองได้ตามความสมัครใจรวมทั้งให้ข้าราชการนะคะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ของคนในครอบครัวของตัวเองได้พร้อมสยบข่าวลือค่ะเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายายังไม่มีกำหนดใช้1มกราคม2570นี้และไม่ได้ห้ามใช้ยาต้นแบบนะคะหากมีความจำเป็นทางการแพทย์ก็ยังสั่งจ่ายและเบิกได้ตามขั้นตอนตามปกติค่ะกรมบัญชีกลางนะคะย้ำว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เน้นปลดล็อกอุปสรรคและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิ์ให้ข้าราชการเป็นสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการลดงบประมาณค่ะ
3: หลังจากที่รพสตถูกถ่ายโอนไปอยู่กับท้องถิ่นแล้วค่าป่วยการอสมจะเปลี่ยนมือด้วยหรือไม่ประเด็นนี้นะครับทำให้หลายคนเกิดคำถามล่าสุดทางสบสได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องค่าป่วยการของอสมยังอยู่ในการดูแลของทางกระทรวงสาธารณสุขครับหลังจากมีข้อเสนอให้รพสตที่ถ่ายโอนไปยังสังกัดอบจเข้ามารับรองผลงานของอสมเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าป่วยการทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าต่อไปขั้นตอนของการรับรองและเบิกจ่ายจะเปลี่ยนไปหรือไม่ล่าสุดครับทางด้านของนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสครับก็ได้ยืนยันว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของทางกระทรวงสาธารณสุขและการถ่ายโอนภารกิจ ไปยังท้องถิ่นไม่ได้ทำให้การทำงานของอสมได้รับผลกระทบครับโดยหลักการสำคัญเนี่ยก็คืองานของอสมกับกระบวนการเบิกจ่ายเป็นคนละส่วนกันการทำงานของอสมยังคงร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนครับส่วนการรับรองผลงานเพื่อเบิกจ่ายจะมีขั้นตอนการตรวจสอบเป็นลำดับตั้งแต่ประธานอสมระดับหมู่บ้านหรือชุมชนส่งต่อระดับตำบลจากนั้นนะครับทางสสอตรวจสอบก่อนส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมสบส.ครับ

ากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะทางด้านกรมชลประทานนะคะกำลังจับตาสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักนะคะทั้งแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นค่ะนายวิทยาแก้วมีนะคะอธิบดีกรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเพื่อเตรียมรองรับน้ำหลากจากตอนบนนะคะกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะตามที่คาดก็อาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายสูงสุดประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาสมทบในช่วงวันข้างหน้าค่ะโดยกรมชลประทานนะคะจะติดตามทั้งปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านกรมชลประทานก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง11จังหวัดแล้วค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่
1: ะ
0: ทางด้านอธิบดีกรมชลประทานนะคะยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานพร้อมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่24-27กันยายนนี้ค่ะเพื่อให้สามารถเตรียมตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ปริมาณน้ำก็คือตอนนี้บ้านเราฝนตก ช่วงเย็นทุกวัน
1: แล้ว
0: ตกหนัก
1: อยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเราติดตามสถานการณ์เนี่ยคือเราจะออกไปเดินทางไปไหนเราก็จะได้เตรียมตัวได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของฟูโรซีไมด์ค่ะพี่ตุ๊กรู้จักไหม
0: ก็เคยได้ยิน
1: ไหมค่ะฟูโรซีไมด์เนี่ยทำไมจึงเป็นสารต้องห้ามในวงการกีฬาเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะจากกรณีของพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์ค่ะนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจตัวอย่างพบสารฟูโรซีไมด์นี่แหละค่ะทำให้หลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่ายาชนิดนี้เนี่ยคืออะไรและทำไมถึงถูกจัดเป็นสารต้องห้ามในวงการกีฬาค่ะฟูโรซีไมด์จริงๆแล้วนะคะเป็นยาที่ใช้ทางการแพทย์ค่ะอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะแพทย์อาจใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำค่ะจากโรคหัวใจโรคตับหรือโรคไตค่ะรวมถึงใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบางกรณีแต่ในวงการกีฬานะคะฟูโรซีไมด์เนี่ยถูกองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเอสไฟยาขับปัสสาวะและสารบดบังค่ะซึ่งเป็นสารต้องห้ามทั้งในและนอกการแข่งขัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เหตุผลสำคัญค่ะแม้ยาชนิดนี้นะคะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มพละกำลังหรือสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยแต่สามารถทำให้ร่างกายขับน้ำออกมาอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงในระยะสั้นจึงอาจถูกนำมาใช้ในกีฬาที่ต้องควบคุมน้ำหนักก่อนการแข่งขันค่ะก็เลยโดนใช่ไหมคะโดนให้โดนตรวจอีกเหตุผลค่ะคือการขับปัสสาวะเนี่ยจำนวนมากอาจทำให้ปัสสาวะเจือจางจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารบดบังเพราะอาจรบกวนการตรวจหาสารต้องห้ามชนิดอื่นได้ที่สำคัญนะคะการนำฟูโรซีไมด์เนี่ยมาใช้เองโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็มีความเสี่ยงเพราะร่างกายเนี่ยอาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไปค่ะจนเกิดอาการเป็นตะคริวกล้ามเนื้ออ่อนแรงความดันโลหิตต่ำหน้ามืดเป็นลมและในกรณีรุนแรงนะคะอาจกระทบต่อการทำงานของไตได้ค่ะ ดังนั้นฟูโรซีไมด์เนี่ยจึงเป็นตัวอย่างของยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโร
0: ค
1: แต่หากนำมาใช้ผิดวิธีค่ะโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยก็อาจเข้าข่ายการใช้สารต้องห้ามเนา
0: ะ
1: และส่งผลกระทบต่อสุขภาพได
0: ้ก็เป็นสารที่ต้องห้ามจริงๆเพราะว่าทำให้ถูกพักการแข่งขันไป
1: ใช่ค่ะคือตรวจแล้วพบสารนี
0: ้ค่ะเรามาต่อกันที่อย.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะออกมาเตือนผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูริฟนูริเบอร์ค่ะที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยลดอาการมือเท้าชาได้นะคะลดอาการปลายประสาทอักเสบข่ายกล้ามเนื้อที่ตึงจนเป็นตะคริวค่ะรวมถึงช่วยลดการระคายเคืองหรือการอักเสบได้อย.นะคะได้ชี้แจงว่าข้อความโฆษณาในลักษณะดังกล่าวนะคะเป็นการกล่าวอ้างคุณและประโยชน์หรือสรรพคุณที่ไม่ถูกต้องค่ะและอาจทำให้ผู้บริโภคนะคะเข้าใจผิดเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาค่ะและไม่สามารถโฆษณาว่ามีผลในการบรรเทาหรือรักษาโรคได้โดยเฉพาะอาการมือเท้าชาหรืออาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสมไม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยนะคะเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาค่ะ

0: ทางด้านอย.นะคะก็ได้แนะนำประชาชนว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์แหล่งจำหน่ายรวมถึงข้อความโฆษณาให้รอบคอบค่ะโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคหากพบข้อความโฆษณาที่ดูเกินจริงนะคะควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีไว้เพื่อเสริมอาหารเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคและไม่ควรใช้ทดแทนการตรวจหรือการรักษาจากแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็เวลาที่เราจะซื้อยาหรือซื้ออะไรตามเพจหรือตามเพราะว่าในเพจหรือทางออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะอวดอ้างเกินความเป็นจริงหรือไม่ก็มันใช้สารอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าสารในตัวยาที่ประกอบอยู่ในอาหารเสริมตัวนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ค่ะ
1: เราต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็เลือกซื้อจาก
0: แพทย์ตามคำแพทย์สั่ง
1: ใช่ถ้าจะรักษาเราก็ควรที่จะพบแพทย์ดีฝ่าเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเสริมอาหารเราก็ดูให้ดีหน่อยก่อนที่จะซื้อ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของเตือนภัยทุจริตในองค์กรจากเช็คกันบ้างค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ค่ะเช็คเปล่านะคะอาจดูเป็นเพียงเอกสารทางการเงินทั่วไปค่ะแต่หากองค์กรปล่อยไว้โดยไม่มีระบบควบคุมที่รัดกุมนะคะก็จะกลายเป็นช่องโหว่
0: ค
1: ่ะให้เกิดการทุจริตได
0: ้ค่ะ
1: เพราะเช็คเปล่าค่ะที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหากตกไปอยู่ในมือไปกรอกจำนวนเงินปลอมลายเซ็นมือชื่อปลอมลายเซ็นมือชื่อก่อนได้โดยตรงค่ะและในบางกรณีนะคะอาจตรวจพบได้ยากหากไม่มีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่ชัดเจนค่ะสิ่งที่องค์กรกล่าวไว้โดยไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนการให้คนเพียงคนเดียวค่ะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่รับไปจนถึงบันทึกบัญชีรวมถึงการลงนามในเช็คโดยไม่ได้ก็อีกจุดสำคัญคือต้องไม่ละเลยการกระทำผิดตุ๊ก
0: ค่ะ
1: เพราะจะช่วยให้เห็นความผิดปกติของรายจ่ายเงินได้เร็วขึ้นเนาะหากพบยอดเงินผู้รับเงินหรือเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยควรตรวจสอบทันทีไม่ควรปล่อยผ่านค่ะ
0: ค่ะ
1: แนวทางการป้องกันทำได้ไม่ยากค่ะหลักสำคัญคือแยกหน้าที่และตรวจสอบหลายขั้นตอน
0: ค่ะ
1: จำกัดผู้ที่สามารถเข้าถึงเช็คเปล่ากำหนดผู้มีอำนาจลงนามให้ชัดเจนค่ะตรวจสอบจำนวนเงินและผู้รับเงินก่อนอนุมัติทุกครั้งกระทบยอดบัญชีธนาคารเป็นประจำค่ะและเก็บหลักฐานการใช้เช็คเนี่ยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได
0: ้ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะองค์กรควรกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ชัดเจนค่ะและทบทวนระบบควบคุมภายในเป็นระยะเพื่อปิดช่องโหว่ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในทางทุจริตค่ะเพราะเรื่องเล็กอย่างเช็คเปล่าหากขาดการควบคุมที่ดีเนี่ยอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายทางการเงินที่ใหญ่กว่าที่คิดค่ะ
0: ค่ะซึ่งเช็คเปล่านี่หมายถึงก็คือว่าเราบางทีเนาะบางทีเช็คเปล่าเนี่ยไม่ได้ระบุยอดเงินก็คือเราเวลา

0: ่ะ
1: ในการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์พ.ศ. 2534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าการเล่นแชร์คือการที่บุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปตกลงที่จะเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุลักษณะต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามมิให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามมิให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่เขาเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจจะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดทางอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ท้าวแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความ

จริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ขาหินอ่างศิลาภูมิปัญญากว่า100ปีมีการเพิ่มดีไซน์เพิ่มคุณภาพกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ระดับประเทศค่ะที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไป
1: มาต่อกันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาสดจากเรือถึงมือคุณ
2: ในอ่างศิลาเรานอกจากจะมีทกหินนะครับที่ท่านรู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะมีแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่ใหม่และสดนะครับโดยควบคุมเรื่องสารปนเปื้อนต่างๆนะครับใหม่สดทุกวันและได้ราคาถูกด้วยครับที่ตลาดประมงพื้นบ้านแห่งนี้นะครับขอเชิญนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะพี่ตุ๊กคะอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อสำคัญไหมคะเราต้องทานก่อนเนา
1: ะ
0: เพื่อที่จะได้มีพลังในการทำงา
1: งาน
0: ค่ะเรามาดูเมนูอาหารเช้า5ภาคค่ะสะท้อนวิถีไทยกันค่ะสำหรับคนไทยนะคะคำว่าอาหารเช้าเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงแค่โจ
1: ๊
0: กไข่ลวกหรือขนมปังเนาะเพราะอาหารแทบทุกอย่างเนี่ยสามารถกลายเป็นมื้อแรกของวันได้ขึ้นอยู่กับว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเราอยากกินอะไรค่ะบางคนเริ่มวันด้วยข้าวเหนียวหมูทอดร้อนๆเป็นยังไงคะพี่ฟุ๊กฟังแล้วอยากทานไหมอ
1: ันนี้คือเหมือนเป็นอาหารหลักเป็นอาหารหลักสำหรับทุกคนเลยนะคะคือแบบเจอหมูปิ้งหมูย่างข้าวเหนียว
0: มันง่าย
1: ง่ายค่ะ
0: ค่ะบางพื้นที่ค่ะนิยมข้าวเปียกเส้นชามโตค่ะข้าวเปียกมันจะเป็นประมาณไหนคะ
1: ข้าวต้ม
0: เหมือนข้าวต้มไหมเนาะขณะที่บางคนค่ะก็จัดข้าวแกงรสจัดเลยหรือติ่มซำโต๊ะเนี่ยเต็มโต๊ะตั้งแต่เช้าเลยซึ่งทั้งหมดค่ะสะท้อนให้เห็นว่ามื้อเช้าแบบไทยๆเนี่ยไม่มีรูปแบบตายตัวค่ะและยังแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะอาหารเช้าหลายอย่างเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านนาและไทยใหญ่ค่ะเช่นข้าวกั้นจิ้นใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ไหม
1: ข้าวกั้นจิ้น
0: ข้าวซอยน้อยและข้าวแรมฟืนเป็นเมนูที่พบได้ตามตลาดเช้าค่ะเน้นอาหารอุ่นๆกินง่ายและอิ่มสบายท้องสำหรับภาคเหนือเนาะเรามาดูภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำโขงค่ะเรามักเห็นเมนูอย่างไข่กระทะและข้าวเปียกเส้นซึ่งสะท้อนกลิ่นอายวัฒนธรรมอินโดจีนค่ะนิยมกินคู่กับขนมปังและกาแฟร้อนๆเป็นมื้อเช้าที่ทั้งอิ่มและอบอุ่นมาที่ภาคกลางค่ะอาหารเช้ามีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูงค่ะตั้งแต่ข้าวแกงหมูปิ้งโจ๊กปลาท่องโกไปจนถึงก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าใครสะดวกแบบไหนก็เลือกกินได้ตามจังหวะชีวิตโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องรีบออกไปทำงานตั้งแต่เช้าด้านภาคตะวันออกเราบ้างค่ะพี่ตุ๊กซึ่งมีพื้นที่เนี่ยติดกับทะเลหลายจังหวัดใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยจึงเป็นเมนูที่เป็นอาหารสดๆจากอาหารทะเลสดๆเนา
1: ะ
0: อย่างข้าวต้มปลาโจ๊กทะเลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะหรือก๋วยเตี๋ยวกั้งความสดจากท่าเรือและตลาดเช้าเนี่ยมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่
1: ะ
0: เป็นยังไงคะน่าทานไหมจากที่เราเห็นมาปิดท้ายกันนะคะที่ภาคใต้เนา
1: ะ
0: ที่มื้อเช้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารค่ะแต่ยังเป็นช่วงเวลาของการพบปะพูดคุยกันเมนูยอดนิยมเนี่ยก็จึงเป็นติ่มซำหมูย่างเมืองตรังขึ้นชื่อนะคะหมูย่างเมืองตรังรวมถึงชานมและกาแฟโบราณค่ะหลายพื้นที่นะคะจึงมีบรรยากาศร้านน้ำชาคึกคักตั้งแต่เช้าเนาะถ้าบัดเราไปภาคใต้เราจะเห็นร้านชาเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าอาหารเช้าของคนไทยค่ะแต่ละภาคมีเอกลักษณ์ต่างกันค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นมื้อที่สะท้อนทั้งรสชาติวัตถุดิบและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
1: ค่ะอย่างเช่นภาคเหนือเนาะวัฒนธรรมก็จะมาจาก
0: ร้านนา
1: ร้านนาภาคอีสานวัฒนธรรมก็จะมาจากอินโดจีน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกของเราก็
0: ติดชายทะเล
1: ติดชายทะเล
0: จะเป็นอาหารทะเล
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีหมูปิ้งบ้างปลาท่องโกบ้างมันก็ปะปนกันไปนะคะ
0: แต่ถ้าจันทบุรีปลาท่องโกต้องมีน้ำจิ้มนะคะ
1: ใช่ค่ะบางที่บางที่น้องเอ้ยเขาไม่มีน้ำจิ้มเขาบอกเขาไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบ
0: ต้องมา
1: จากบ้านเรา
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะมายังไม่เ
0: อง
1: มาเรื่องของความแซ่บแบบไทยกันบ้างค่ะถ้าพูดถึงอาหารไทยได้ทั้งความกรอบและความนุ่มของเส้นย่างและอาหารอีสานเมนูอื่นๆค่ะ
0: กลืนน้ำลายแล้วค่ะตอนนี้
1: เช่นอะไรคะลาบน้ำตก
0: น้ำตกกลืนน้ำลายแล้ว
1: สำหรับคนที่อยากลองรสชาติที่สดชื่นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีต้มส้มตำข้าวโพดค่ะใช้ข้าวโพดหวานแทนมะละกอค่ะให้รสหวานกรอบตามธรรมชาติหลายสูตรนิยมเพิ่มไข่เค็มค่ะเพื่อให้ได้รสมันเค็มมาตัดกับน้ำส้มตำค่ะยิ่งทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายด้วยนะคะส้มตำผลไม้ค่ะที่นำมานำผลไม้สดนะคะจากหลายชนิดมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแบบส้มตำค่ะได้ทั้งรสเปรี้ยวหวานและความสดชื่นจากผลไม้ค่ะเหมาะกับคนที่อยากลองส้มตำในอีกสไตล์นึงค่ะเสน่ห์ของส้มตำนะคะจึงไม่ได้อยู่แค่ความเผ็ดหรือความแซ่บเท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ที่ความหลากหลายของวัตถุดิบและรสชาติที่สามารถปรับให้เข้ากับความชอบของแต่ละคนได้ด้วยค่ะเป็นไงคะส้มตำน้องเอื้อย
0: กลืนน้ำลายตามแล้วค่ะจากพี่ตุ๊ก
1: แต่รู้ว่าน้องเอื้อยไม่กินปลาร้านะคะ
0: แต่กินส้มตำไทยค่ะ
1: โอเค
0: ส้มตำไทยก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงเนา
1: ะ
0: แต่ว่าถือเป็นเมนูยอดนิยมของ ของเราอ่ะของคนของไทยเราเนาะเรายังอยู่กันในเรื่องของอาหารอยู่ค่ะแต่อันนี้เป็นน้ำน้ำดื่มเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่จบ
0: สีสวยรสสดชื่นชวนรู้จัก5เครื่องดื่มไทยค่ะเสน่ห์ลงตัวในทุกแก้วค่ะถึงเวลาหมดแก้วกับเครื่องดื่มไทยสีสวยที่นอกจากจะช่วยดับกระหายนะคะและเพิ่มความสดชื่นค่ะพี่ตุ๊กแต่ละแก้วเนี่ยยังมีรสชาติกลิ่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยหลายเมนูนะคะยังใช้วัตถุดิบที่เราคุ้นเคยค่ะในชีวิตประจำวันมาสร้างเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายและน่าสนใจค่ะ
1: ค่ะ
0: เริ่มกันที่ชาไทยค่ะชอบทานไหมคะชาไทย
1: ลูกชายชอบ
0: วันหนึ่งต้องได้หนึ่งแก้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนคุ้นเคยค่ะใช้ชาไทยชงแบบเข้มข้นผสมนมและความหวานจนได้รสหวานมันหอมกลิ่นชาพร้อมสีส้มสดที่เห็นแล้วก็รู้ทันทีค่ะว่าเป็นชาไทย
1: ค่ะ
0: ต่อด้วยอัญชันมะนาวค่ะที่ได้สีม่วงน้ำเงินสวยๆเนี่ยจากดอกอัญชันตามธรรมชาติเมื่อเติมน้ำมะนาวลงไปเนี่ยก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวเนาะสดชื่นพร้อมทำให้สีของเครื่องดื่มเนี่ยเปลี่ยนเฉดเลยค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของแก้วส่วนน้ำกระเจี๊ยบ
1: ค
0: ่ะใช้กลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงมาต้มจนได้สีแดงสดตามธรรมชาติค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานดื่มง่ายยิ่งเสิร์ฟเย็นๆเนี่ยก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครชอบกลิ่นหอมแบบไทยๆนะคะแนะนำค่ะน้ำใบเตยที่นำใบเตยสดค่ะมาต้มจนได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวมีสีเขียวอ่อนรสนุ่มละมุนดื่มเพลินเหมาะกับคนที่ชอบเครื่องดื่มรสไม่จัดมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยน้ำมะปี๊ดน้ำผึ้งโซดาค่ะที่นำมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดนี่แหละค่ะผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีค่ะมาผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มความของตัวเองค่ะบางแก้วนะคะคุ้นเคย
1: ที่อยากลองเปิดประสบการณ์เที่ยวจันทบุรีในมุมที่แตกต่างออกไปค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะคือการขับรถ ATV ตะลุยเส้นทางภายในสวนผลไม้นะคะระยะทางกว่า10กิโลเมตรค่ะผ่านบรรยากาศธรรมชาติพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเขาสวยๆตลอดเส้นทางค่
0: ะ
1: ได้ทั้งความสนุกจากการขับขี่ความตื่นเต้นจากเส้นทางและยังได้สัมผัสบรรยากาศของสวนผลไม้แบบใกล้ชิด นะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเพื่อนครอบครัวหรือคนที่อยากเพิ่มสีสันให้กับทริปเที่ยวจันทบุรีค่ะสำหรับรถ ATV นะคะมีให้เลือก2รูปแบบ
0: แนะนำเลยค่ะก็คือจะมีสวนสัตว์ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พ
1: าคนไปแล้วเนาะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สิงโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที
2: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านตำนานดินนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเราพิเศษค่ะเพราะว่านี้เรายกทีมงานของสถานีมากันเต็มเลยนะคะมีผู้ดำเนินรายการมากันหลายท่านเลยจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
2: สวัสดีครับพิษณุสอนยางสูงนะครับจากรายการเมืองไทยดีๆแล้วก็ธรรมสัญจรครับ
0: ค่ะอย่างที่ว่านะคะวันนี้พิเศษ
2: ใช่
0: ต้องสวัสดีพิธีกรกันเองไหม
2: สวัสดีกันเอง
0: แล้วสวัสดีกันเองและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะโดนรุมหน่อยนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมกันเลยดีกว่า
3: ผมชื่อธนกฤตแสวงหานะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดินครับ
0: ค่ะบ้านตำนานดินอยู่อู่ทองแสดงว่าวันนี้เราสามคนจะได้ปั้นดินถูกต้องไหมคะ
3: วันนี้ไม่ได้ปั้นครับ
0: อ้าวแล้วมันเป็นตำนานดินยังไงคะ
3: ตำนานดินนะครับมันเป็นชื่อสมุนไพรของคนท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกกันน
0: ะ
3: ครับสมุนไพรชื่อนี้ถ้าชื่อกลางหรือชื่อที่เราจะเข้าไปหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้พิมพ์คำว่าอบเชยเถา
2: อบเชยเถา
3: ก็คือเป็นสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมของของไทยเรา
0: ครับ
3: ซึ่งอบเชยที่เราใช้โดยทั่วไปที่มีกลิ่นหอมกลิ่นแรงๆอันนั้นเป็นอบเชยเทศที่นำเข้ามาส่วนอันนี้เป็นอบเชยไทยแท้ๆนะครับเพราะนั้นเป็นสายพันธุ์ประเทศเป็นสายพันธุ์ของไทยเราเพราะนั้นอันนี้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ของเราก็รักษาเรื่องราวของภูมิปัญญาเอาไว้ด้วยการนำหมอสมุนไพรเนี่ยมาใช
0: ้ค่ะตรงนี้เรานานยังคะสำหรับตัววิสาหกิจชุมชน
3: วิสาหกิจชุมชนของเราอะครับทำกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับอบต.เมื่อปี2000

0: 2556นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่10 12 13นะครับเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของของชุมชนนะครับมานําเสนอเป็นกิจกรรมผ่านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับเรา
1: ครับชุมชนมีเสน่ห์ยังไงฮะเช่นมาชุมชนที่นี่คือชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มั้ยเป็นอะไรอ่ะมีความเอกลักษณ์ยังไง
0: ก็คือชุมชนเราก็คือเป็นกลุ่มของกลุ่มไทพวนนะครับกลุ่มเล็กๆนะครับที่อพยพที่นี่แล้วก็ยังรักษาเรื่องราวของขนมในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทพวนก็คือขนมกะละแมซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นขนมที่ค่อนข้างหาคนทํายากเพราะหนึ่งก็คือต้องใช้แรงงานคนที่ต้องกวนโดยใช้เวลานานครับอันนั้นข้าวเหนียว1กิโลจะใช้เวลากวนอย่างขั้นต่ำก็คือ3ชั่วโมง
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องใช้เวลา
1: 3ชั่วโมงก็ไม่
2: เดี๋ยวส่งคุณอู้ไปกวนไม่เหมือนซื้อ
0: เราก็เลยต้องการอนุรักษ์เพราะณปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นคนกวนกะละแมแล้วเราก็เลยอยากจะนำวิถีเรื่องราวของคนกวนกะละแมโบราณเอามานำเสนอแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมการกิจกรรมกับเราด้วย
2: เว้นวรรคคำเนาะคนกวนกะละแม
1: คนกวนกะละแมนะอันนี้นึกถึงภาพเนี่ยเวลาที่เราไปงานบุญน
2: ะ
1: ก็จะเห็นคนที่มาช่วยกันช่วยกันนะคนป้าคนนั้นบ้านนั้นบ้านนี้ช่วยกันกวนช่วยกันกวนแต่นี่ก็เหมือนกัน
0: เป็นแล้วก็คือที่นี่เป็นชุมชนที่นำไม่ต้องกวน
1: ต้องสามชั่วโมง
2: เดี๋ยวปล่อยทีมงาน
1: สามชั่วโมง
0: ได
2: ้ค่ะแต่ที่ก่อนที่เราจะไปชิมเนาะตัวกะละแมที่เป็นของพื้นถิ่นของที่นี่ตรงนี้เราอะไรคะอยู่ตรงหน้าเรา
0: คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณที่เราคิดว่าณปัจจุบันนะเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยรู้จักหรือจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเราก็เลยคิดว่ามันเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งที่มันน่าจะต้องรักษาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ร่วมทำเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าตะเหลวหรือตะแหลวหรือเฉลียวของภาคกลางนะครับซึ่งจากตัวของคนเจ็บคนป่วยนะครับก็จะมีการทำความหวังนั้นก็ยังมีความเชื่อทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับพกติดตัวในการเดินทางเพราะจะไปที่หม้อยาเพื่อเป็นหนึ่งก็คือช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีที่มันจะลงไปในหม้อยาแล้วก็ทำให้ยานะครับคุณภาพของยามันด้อยสองก็คือป้องกันคนที่ไม่ประสงค์ดีนำสิ่งที่ไม่ดีลงไปใส่ในหม้อยาแล้วทำให้ยานะครับเสื่อมคุณภาพหรือเป็นพิษต่อคนป่วยเราก็เลยทำตัวเนี้ยซึ่งเป็นห้าแฉกก็คือคาถาของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับก็คือนะโมพุทธายะกำกับเอาไว้ทีนึงแล้วก็จะได้รู้เลยว่าหม้อยานี้ได้มีการลงคาถากำกับแล้วเพราะฉะนั้นคนทานก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นจะหายเจ็บหายป่วย
2: ก็เป็นกุศโลบาย ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะกับการ
0: ทานตอนนี้หมอพื้นบ้านเราแทบจะไม่เห็นละน้อยมากแล้วณปัจจุบันก็ถือว่าแทบจะไม่มีหรือมีก็น้อยจะมีก็เฉพาะแถวภาคอีสานหรือภาคเหนือในบางหมู่บ้านบางกลุ่มนั้นที่ยังมีเรื่องราวของพวกนี้ใช้อยู่เพราะปัจจุบันเรื่องราวของโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังรักษาหม้อยาต้มยาที่เป็นยาแบบโบราณจะไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นยาแผนปัจจุบัน
1: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบทำไว้แล้วก็เป็นคาถานะมีคาถาป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยผมนึกออกแล้วดูละครมา
2: เขา
1: ก
2: ็จะ
1: เรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะเนี้ยแล้วปักแล้วหายตัวได้
2: นึกว่าติดซีรีส์แล้ว
1: คือจริงๆอ่ะก็จะเหมือนกับการที่ในอดีตนะก็คือจะทำว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรแบบนี้ไป
2: ค่ะค่ะเขาทำจากวัสดุอะไรคะ
0: โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะความเป็นมงคลของไม้ไผ่สีสุกก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ไม้แล้วมันมีความสุกเป็นสีสุกเป็นมงคลกับตัวเอง
1: หรือว่าสีฟ้าสีสุกสีสุกก็คือเป็นสีของไม้เนี่ยแหละ
2: อันนี้ใช่ไหม
0: คือไม้ไผ่เขาจะมีอยู่ชนิดนึงเลยหลายสายพันธุ์แล้วก็ไม้ไผ่ที่เขาจะเอามาใช้สำหรับเป็นไม้มงคลก็คือไม้ไผ่สีสุกแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกก็เป็นไม้ใน9ชนิดที่เวลาเราจะปลูกบ้านนะครับจะเป็นไม้9ชนิดที่อยู่ในหลุมของเสาเอกที่เราใช้ปักลงไปในบ้านเพราะฉะนั้นไม้ไผ่สีสุกก็เป็นหนึ่งในไม้9ชนิดนั้น
1: ครับ
2: วันนี้มีนักเรียน3ท่านเดี๋ยวคุณพี่สอนหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้าง
0: ครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำตัวนี้ก่อนทดลองทำดูว่า

0: แต่จำได้
1: ศ
0: ิ
1: ลปะดีใช่ไหมคะคะแนนเต็ม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่วันน
2: ี้เริ่มยังไงดีอ่ะ
3: วันนี้น
2: ะ
3: แล้วแอบของลุงกิ๊ก
0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้
3: ครับ
2: เริ่มต้นจากไม้ไผ
0: ่ครับ
2: อันนี้ก็จะมีเป็นสีๆด้วยใช่ไหมคะ
0: จะเป็นสีๆก็เราจะเอามาทำเป็นตัวโมบายตัวนี้แต่อันนี้เราจะให้เรียนรู้เรื่องของการทำตาเหลวตัวนี้ก่อน
2: ค่ะ
0: นะครับเอาแค่3แฉกพอเน
3: า
0: ะ
3: ตาเหลว
1: ชอบค่ะ
0: เพราะตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดเพราะถ้าพับไม่เท่ากันมันก็จะสอดไม่ได้
3: คร
0: ับ เอาตัวนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็
2: ใช้คำว่าง่ายเนาะได้เริ่ม
1: ง่ายสุดแล้ว
3: จะมาง่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยของลุงกิจเนี่ยก็จะมีคนมาดูมาทำกิจกรรมแบบเราเนี่ยมีทั้งคนที่วัยสูงอายุม
2: ี
3: เด็กๆก็มีเพราะ
2: นั้นก็เลยนะวัยสูงอายุ
3: นี่วัยสูง
1: ว
3: ัยสูงอายุนะก็คือมีวัยเด็กคือทุกวัยมาทำได้หมดเลยก็จะมีกิจกรรมแบบเนี้ย
0: จับขึ้นมาครึ่งนึงครึ่งเอานิ้วกดไว้นิดนึง
3: นิ้วกดไว้อ่ะ
1: ครึ่งนึงเนาะ
2: ครึ่งนึง
0: เอามือซ้ายจับนะคร
3: ับ
0: แล้วก็มือขวานะครับพับจากตัวเนี้ยพับลงไปเลยครับพับนี้
2: พับไปด้านหลัง
0: ลงมาด้านขวามือ
3: พับลงมาด้าน
0: ให้มันเฉียงออกมาทางขวามือ
3: ให้มันเฉียงมา
1: ทำไมเราไม่ครึ่งอ่ะ
2: เราไม่ครึ่งเหมือนกัน
0: ไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไร
1: ตอนจับ
3: อ๋อพับอย่างนี้นะฮะกล้องไม่ต้องอินมาอินเสิร์ตที่ผมนะครับ
0: แล้วเสร็จแล้วให้เรากะระยะพอสมควรนะครับกะระยะพอสมควร
1: ประมาณ1นิ้วเนาะ
0: 1นิ้วพอสมควร
1: นิ้ว
0: แล้วก็พับจับเนี่ยนะครับแล้วก็พับกลับมาข้างนี
1: ้กลับมาข้างนี้กลับมาข้างนี้ค่ะ
0: กลับมาโอเคได้แล้วครับโอเค
3: กลับมาข้างนี
1: ้
3: เยอะน้อยประมาณนี้ไหมครับ
0: แล้วแต่ครับ
3: ประมาณนี
0: ้
2: เล็กใหญ่ได้ใช่ไหมคะ
0: ได้เล็กใหญ่ได
3: ้พับกลับมาด้านนั้น
2: เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองนะว่าผู้สูงอายุหรือลูกเด็กเล็กแรงทำได้หมด
0: ใช่ครับเป็นเลขสี่ครับเป็นเลขสี่กับหลัง
2: เป็นรายการที่สนุกสนาน
3: เล็กสุดแปลก
0: แล้วเสร็จแล้ว
3: ให
0: ้เราดูจากระยะที่เราพับตรงนี้
3: คร
0: ับ ว่าเราพับไว้ยาวประมาณเท่าไหร่
1: โอ้โหยาว
0: ให้เราพับจากตรงนี้เท่ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พับให้มันเฉียงขึ้นมาบนนี้
2: จากเส้นเล็กนี่หรอคะ
0: ครับ
1: เฉียง
0: พับขึ้นมา
1: เอาละสิ
0: พับไป
1: อุ้ย
0: โอเค
2: แล้วคือถ้ามันหักแล้วมันหักเลยนะ
0: พับบีบเบา
1: ๆนะครับไม่แล้ว
0: ไม่เป็นไร
2: ได้ไหมอ่ะไว้ไม่เท่ากัน
0: ครับแล้วเสร็จแล้วเราจะคว่ำลงไปนิดนึง
3: เสร็จแล้วไหนยังไม่เสร็จเลยถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ถึงไหน
0: จับปลายนะครับ
1: พับกลับไป
3: พับกลับไปทางไหนเดี๋ยวสอนก่อนอันนี้
1: เข้าไปไหนแล้ว
0: เอาปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
1: เอาสอด
2: ปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมนะคะ
3: พังแล้วยังได้แค่เลขสี่เอง
0: มันจะออกมาเป็นสามแฉกมัน
3: เป็นสามแฉก
2: จะเป็นรูปหัวใจหรือเปล่า
1: เฮ้ยเราเป็นรูปหัวใจน
0: ะนั่นแหละครับถูกแล้ว
1: แต่ของเราหักไปเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อันนี้เหรอคะอ่ะแล้วคุณครูเริ่มแล้วค่ะ
1: อุ้ยเป็นรูปหัวใจอ่ะ
3: ทำไมเราไม่
0: ถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่
1: ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเข้าตรงนี้ค่ะ
3: ไหน
1: หักจากตรงนี
0: ้เพียงแต่ว่าเอาหักนี่ครับ
3: สอดเข้าเนี่ยเหรอ
1: แ
0: ค่นี้เอง
1: แต่หักเข้ามาสิ
3: เนี่ยเหรอ
1: เข้ามาเออ
2: ได้เลย
1: เข้ามาสอดเข้าไป
3: สอดเข้าไปอุ้ยมันก็จะไม่หลุดหรอ
0: ไม่หลุดหรอครับ
1: สอดเข้าไปมันจะหลุดได้ยังไงล่ะพ่อ
3: เนี่ยหรอ
0: นั่นแหละครับถูกต้อง
3: นั่นแหละครับกล้องอุ๊ยเงินไหนว่าแล้ว
0: นะครับก็จะเป็นเราเป็นการเป็นตลาดแชร
1: ์ค่ะ
3: นี
2: ่โอมพี่โอมคุณโอมค่ะอันนี้ไปค่ะอันน
1: ี้ไม่ต้องร้อง
3: ได้ได้ได้ได้
1: ค
3: ุ
1: ณโอมไม่ต้องร้องให
3: ้เดี๋ยวตัดต่อตรงที่มันหลุดออกเดี๋ยวกาวแปะ
0: โอเคอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นนะครับ
3: เป็นเบื้องต้น
1: อันนี้คาถาอะไรคะ
0: อันนี้มะอะอุ
2: มะอะอุ
0: ก็คือหัวใจของพระรัตนตรัย
2: เอาไว้พกในการเดินทาง
0: ใช่ครับ
2: แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ไม่แคล้วคลาดตั้งแต่เริ่มเดินทาง
1: เอาไป3อันเลย
2: ถือหักตั้งแต่เริ่มเดินทางอันนี้พอมันเป็นสี
0: พอหลังจากตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยเวลาให้นักท่องเที่ยวทำมันก็เหมือนแป๊บเดียวแล้วมันเสร็จได้ออกแบบไม่ได้จินตนาการเราก็เลยมาทำให้มันเป็นลักษณะของการทำโมบายเพิ่มสีเพิ่มสันเพิ่มความหลากหลายในจินตนาการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลยทำให้มันเป็นกิจกรรมโดยการนำผู้ตัวนี้ครับผู้ไหมพรมตัวนี้ครับมาใส่เข้าไปในตัวของกระดิ่งแล้วก็ร้อยออกมาเป็นใส่ลูกปัดแล้วก็ร้อยออกมาเป็นผู้ตัวนี้
2: อันนี้มีความหมายของสีไหมคะว่าต้องแบบเป็นสีไหนอะไร
0: อ่ะสีจะไม่ได้เน้นแต่เน้นเอาสีที่คนชอบก็คือฉลกของแต่ละบุคคล
2: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีสดๆเนาะ
0: ใช่ครับสีสดนะครับเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่ในตัวของกระดิ่งนะครับเราก็จะมีกระดิ่งให้ตัวนี้นะครับ
2: ชึบกระดิ่งก็แล้วแต่เราเลยเนาะว่าเราจะชอบสี
0: เพียงแต่ว่าให้มันตัดกับตัวไหมพรมนิดนึงนะครับมันจะได้ดูสวยแล้วเสร็จแล้วก็ร้อยลูกปัดได้เลยครับ
3: ร้อยลูกปัด
0: ครับลูกปัดร้อยได้เลย
1: อันนี้ได้รายการผู้สูงวัยอีก
3: ใช่ครับสูงวัยใจยังเสียงยิ้มกันไกลอ
2: ันนี้ต้องแบบว่ากี่ลูกไง
0: โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ประมาณ5ลูกนะครับพอทำถ้ายาวเกินก็จะไม่สวยนะครับ
2: ไม่ได้มีความหมายใช่ไหมคะ
0: จริงๆ5ลูกก็เหมือนหัวใจของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วครับนะโมพุทธายะนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคาถาอยู่แล้ว
1: ยังไงให้แน่นมา
0: อันไหนฮะ
3: โอ้โหไปถึงตรงนั้น
2: นักเรียนคนนั้นไปเร็วมากค่ะ
3: ไปเร็วมากนะครับ
2: ไปเร็วมาก
3: จริงๆตัวนี้ก็เหมือนกับการที่ได้ฝึกสมาธิด้วย
0: ใช่ครับฝึกสมาธิแล้วก็ออกแบบออกจินตนาการด้วยตัวเองว่าอยากจะได้แบบไหนก็ได้
1: จิตใจจะได้ไม่
3: อันนี้เด็กๆน่าจะชอบนะครับ
0: เสร็จแล้วเวลาผูกก็เนี่ยครับเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ผูกได้เลย
1: ค่ะอยู่ไหมอยู่เหรอ
2: ทำไมฉันยังไม่เสร็จสักที
0: อยู่ไหมครับ
1: ต้องเอาอีกเส้นหนึ่ง
0: ต้องเอาเส้นใหม่เลยครับเอาเส้นใหม่ผูกข้างบนเลยครับ
2: ผู้สูงอายุท่านนี้ไปเร็วจังอันนี้เลือกสีได้ตามชอบนะ
0: ใช่ครับเลือกสีได้ตามชอบ
1: แล้วเราก็มัดก่อน
0: มัดก่อนครับแล้วค่อย
2: แบบนี้นี่คือว่าคุณพี่ทำไว้แล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ทำไว้เสร็จแล้ว
2: ทำยังไงนะอันนี
0: ้มัด
2: ผูกเลยเหรอคะ
0: ผูกเลยผูกเลย
3: ครับอ๋อมันจะต้องมี2อันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ใส่อันเดียวก็ได้ครับ
3: ใส่อันเดียวก็ได
0: ้วันนี้เอาอันเดียวก่อนวันเดียว2อันเดียว
3: แบบ
1: คิวไม่เสร็จ
3: อันเดียวให้รอดก่อน

0: เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือผลงานของเกือบ
1: อันนี้กำลังแก้ไขปมตรงนี้อยู่เป็นคนมีปมครับผม
0: เป็นยังไงบ้างลูกศิษย์คะสาม
2: เก่งครับเก่งแค่แป๊บเดียวก็ยังจำทำได้
0: แป๊บเดียวได้แบบว่าชุลมุนวุ่นวายมาก
1: จริงๆแล้ว3ชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เราตัดต่อ
0: โอเคค่ะทีนี้มาช่วงเวลาของการชิมและกะละแมอย่างที่ว่าเดี๋ยววันนี้คนจะชิมเนาะ
2: ได้เลย
0: มีให้ชิมใช่ไหมคะ
2: มีให้ชิมครับวันนี
0: ้ขอไหนเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนคะเชิญเด็กเสิร์ฟหน่อยคะอันนี้จ้างมานะคุณพี่จ้างมาจากไหนเนี่ยเด็กเสิร์ฟเนี่ย
1: เชิญครับน้องโอ้เดิน3รอบแล้ว
0: เด็กเสิร์ฟหน้าตาดีด้วยนะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ยังร้อนเลย
0: อันนี้คือหน้าตาของกะละแมใช่ไหมคะอธิบายนิดนึงว่าเราจะต้องทานอะไรยังไงบ้าง
2: ก็คือเราจะมีถั่วนะครับซึ่งเป็นเครื่องเคียงที่เวลาเราทานกะละแมแล้วมันจะมีรสหวานเราจะใช้ถั่วตัดกับความหวานให้มันออกมันๆนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกิมมิคอันนึงที่จะกินคู่กับกะละแม
1: ครับ
2: เราชิมได้เลยครับ
0: แล้วทำไมอันนี้มีเป็นแบบสี
2: อันนั้นเราจะคลุกงาคั่วนะครับซึ่งเป็นงาที่เราเอาไปบดนิดนึงเพื่อเอามาคลุกในตัวกะละแมเวลาเราทานเราก็จะได้เรื่องของแคลเซียมที่ช่วยบำรุงเนื้อกระดูกด้วยนะครับโดยมีงาเป็น
0: อันนี้ก็คือสามารถที่จะทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีแพ็คสำเร็จกลับบ้าน
2: อันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เราแพ็คนะครับไว้สำหรับจำหน่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้
0: อ่ะถึงเวลาชิม
3: เวลา
0: เดี๋ยวจะขออนุญาตปล่อยให้2คนนี้เขาทำตัวนี้นะคะให้เสร็จสมบูรณ์สักนิดนึงนะเพราะว่า
1: เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
0: โอเคยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ชิมตัวกะละแมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตพาตัวคุณพี่พาไปทำสปา
2: สปา
0: สปาเท้าจะผ่อนคลายขนาดไหนเราชิมตัวนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะขออนุญาตไปทำสปาเท้านะคะ
1: ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอย่าลืมรายการของเรานะครับเมืองไทยดีๆและธรรมสัญจรฮะก็ดู MBT ภาคกลางก็เปิดรับชมผมได้ครับผม
0: เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทำสปาเท้ากันค่ะชิมค่ะ
2: ชิมเลยครับชิมเลย

0: มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำสปาเท้าใช่ไหม
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ะเดี๋ยวคุณพี่เชิญทางด้านนู้นเลย
1: ครับ
0: ต้องยังไงบ้างคะแนะนำหนูหน่อย
1: ครับได้เลยครับก็ถอดรองเท้าเลยครับ
0: ถอดรองเท้าเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: อันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยโอ้ย
1: ครับ
0: เริ่มต้นด้วย
1: คือน้ําที่ข้างเห็นนะครับอันนั้นจะเป็นน้ําเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําต้มสมุนไพรแล้วร้อนนะครับมาผสมกับน้ําเย็นน
0: ี่
1: ครับแล้วก็สัมผัสพออุ่นๆเดี๋ยวเราก็เอาเท้าลงไปแช่นะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะใช้สําหรับขัดเท้าเรานะครับก็จะมีมะกรูดนะครับ
0: อันนี้นะมะกรูด
1: มะกรูดเราก็จะใช้1ชิ้นต่อ1ข้าง
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะมีเกลือสตุนะครับอันนี้เป็นเกลือสตุที่เรานํารากของตํานานดินนะครับเอาไปสตุกับเกลือนี่ครับโดยฆ่าเชื้อจากเกลือออกนะครับโดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เราจะใช้เกลือเนี่ยขัดเท้าเรานะครับแล้วก็รากตํานานดินเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยให้เซลล์ผิวหนังเราเสื่อมช้าลงนะครับเหมือนกับว่าไปช่วยบำรุงผิวเท้าด้วยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้ดูแลเท้าเราถามว่าเท้าเราเนี่ยเราใช้เขามาตั้งแต่เล็กที่เดินได้จนปัจจุบันนานนี่ถมเทมากมายแล้วก็เราแทบจะไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเท่าไหร่เลยวันนี้เราจะมาดูแลเขาว่าเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานะครับเพราะถ้าเราไม่มีเท้าเราก็ไปไหน
0: ไม่ได้นะคะทีนี้ในส่วนของน้ําตัวที่เราจะนํามาเทเนี่ยเป็นน้ําที่ต้มจากอะไรบ้างคะ
1: ก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีทางด้านนู้นนะครับ1ก็คือข่านะครับมีตะไคร้นะครับมีมะกรูดนะครับมีใบมะขามมีใบกาบหอยแล้วก็เกลือสตุนะครับข่าตะไคร้ก็จะช่วยลดเรื่องของลดอาการอักเสบอาการปวดของข้อของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็มะกรูดก็จะช่วยเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียใบมะขามก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้ผื่นคันต่างๆนะครับแล้วก็ใบกาบหอยก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของกล้ามเนื้อที่อยู่ที่เท้าเราครับให้ไหลเวียนดีขึ้นนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้คือน้ำที่ต้มมาแล้วนะคะต้องยังไงบ้างคะคุณพี่แนะนำ
1: หน่อยค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็เอามือสัมผัสเทลงไปนิดนึงก่อนพอไหมครับถ้ายังไม่อุ่นก็เติม
0: เย็นอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: เย็นอยู่เติมครับเอาแค่อุ่นๆ นะครับ
0: เริ่มอุ่นแล้วค่ะ
1: พอไหมครับถ้าไม่พอใส่
0: อีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: อีกนิดนึงครับ
0: พอแล้วค่ะ
1: โอเคครับพอแล้วเอาเท้าท้ายเอาเท้าแช่ลงไปเลยครับ
0: ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะปกติเราต้องแช่นานไหมคะ
1: ถ้าถามว่าถ้าแช่ยิ่งนานยิ่งดีนะครับเพราะเราจะได้ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายของเท้านะครับให้กับกล้ามเนื้อเรานะครับได้ผ่อนคลายนะครับการปวดข้อปวดเส้นเอ็นเราจะได้ช่วยในเรื่องของการปวดข้อปวดเส้นเอ็นด้วยนะครับพอแช่เท้าเสร็จนะครับสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะใช้มะกรูดนะครับโดยยกเท้าขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับข้างไหนก็ได้ครับยกขึ้นมาวางบนไม้เนี่ยครับแล้วก็ใช้มะกรูดนะครับแตะไปที่เกลือสตุแตะน้อยๆนะครับไม่ต้องแตะเยอะเพราะเดี๋ยวเกลือจะทําให้ระคายผิวน
0: ะครับ
1: แล้วก็ถูเท้าเราอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนการนวดนะครับเท้านะครับโดยใช้มะกรูดซึ่งก็จะมีน้ํามันหอมระเหยนะครับมีน้ํามะกรูดจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับน้ํามันหอมระเหยก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะครับ
0: ปกติเวลานักท่องเที่ยวมานี่เขาต้องแจ้งเราล่วงหน้าไหมคะ
1: ใช่ครับต้องแจ้งล่วงหน้าครับเพราะเราจะได้เตรียมของเตรียมบุคลากรยิ่งถ้ามามากๆอะครับเราต้องใช้บุคลากรในการช่วยดูแลนักท่องเที่ยวหลายขั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งเราล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ช่วยได้ดูแลเท้าของเรานะครับเพราะในปกติในแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับเราอาบน้ำฟอกตัวฟอกสบู่นะครับหน้าผิวกายผิวตัวแต่ว่าเท้าเราอะเราแทบจะไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการดูแล
0: น
1: ะครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะต้องนําลงไปแช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็สลับกัน
0: สลับกันแบบนี้
1: แล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งขึ้นมาแช่
0: ทีนี้ถ้าช่องทางการติดต่อถ้าอยากจะมาทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวสปาเท้าอย่างเดียวเนาะมีอีกเยอะเลยอีกหลากหลายกิจกรรมติดต่อได้ยังไงบ้าง
1: ก็สามารถนะครับเข้าไปดูที่Facebook บ้านตำนานดินนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อเขาให้ท่านโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าจะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

เวลา16นาฬิกาติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลล่าสุดศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1พร้อมนักประดาน้ำจากหน่วยงานกู้ภัยกลับไปค้นหาลูกเรือเมียนมา5คนที่ยังสูญหายอีกครั้งและตรวจสอบซากเรือหลังมีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนอาจยังติดอยู่ภายในโดยภารกิจวันนี้เมื่อถึงผืนแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการหลังหาสาเหตุของการอับปางก่อนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในเวลา17นาฬิกาสั่งปิดจุดฟันหลอและจุดอ่อนคันกั้นน้ำฝั่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพนังกั้นน้ำใหม่บริเวณเขื่อนหนึ่งประเมินความปลอดภัยอยู่ที่ 95% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เสริมบิ๊กแบ็กป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนขณะที่ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงส่วนในเรื่องของสถานการณ์ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีการปรับเปลี่ยนกำลังในวันพรุ่งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.พร้อมกันนี้จะผลักดันศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเพื่อนำไปสู่การโอนถ่ายอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่มีบทบาทในการแก้ปัญหามากขึ้นโดยให้อำเภอมีอำนาจตัดสินใจในระดับหนึ่งไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและภาคีเครือข่ายเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโดยเร่งนำลงใต้ดินในพื้นที่เข้าร่วมสำหรับแนวทางการดำเนินงานแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือนาสายใต้ดินในกรณีที่ยังไม่สามารถนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินได้ทั้งหมดและรูปแบบที่3จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสารังที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น Less Walking Course ประเภทชาย Half Marathon ระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมีนักกีฬา9คนจาก6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันเหรียญทองเป็นของซือเซิงจีวัย19ปีจากจีนเดินนำม้วนเดียวจบทำเวลา1ชั่วโมง23นาที32วินาทีเหรียญเงินโตชิคาซูยามานิชิเจ้าภาพญี่ปุ่นทำเวลาตามหลัง4นาที29วินาทีและเหรียญทองแดงโชเวบยองกวางจากเกาหลีใต้เวลา1ชั่วโมง28นาที35วินาทีส่วนประเภทหญิงฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตรมีนักกีฬาร่วมชิงชัย8คนจาก5ชาติเหรียญทองเป็นของหยางหลิงจิ้งจากจีนทำเวลา1ชั่วโมง33นาที40วินาทีซึ่งเป็นเหรียญทองเดินทนเหรียญที่2ของทัพนักกีฬาจีนส่วนเหรียญเงินคริสติน่ามูโรโซวาจากคาซัคสถาน1ชั่วโมง35นาที25วินาทีและเหรียญทองแดงเจียงหยุ่นเยี่ยนจากจีนเวลาตามหลังคริสติน่า1วินาทีหมดเวลาของ NVT News เวลา16นาฬิกาแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NVT Documentary สารดี @NVT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปลัดจังหวัดสระแก้วสั่งการเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวคลองพระสะทึงหลังอ่างเก็บน้ำเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องและออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลแสมสารโดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว16คนยืนยันมีผู้เสียชีวิต1รายสูญหายอีก5รายจังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนกับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่บ้านเกาะแมวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหลังพบปัญหาคลื่นกัดเซาะกระทบกับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่23กันยายน2569
1: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางด้านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมในกรอบวง

0: ค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยและจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569และดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีค่ะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคของภาคเอกชนนั้นชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมผนึกกำลังแบงค์และนอนแบงค์ครับเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อใช้ชื่อว่านาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมปาฐกถาในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยโครงการดังกล่าวครับกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทโดยระยะแรกเปิดวงเงิน500ล้านบาทและขยายการค้ำประกันไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงเตรียมรองรับ Virtual Bank ในอนาคตสำหรับจุดเด่นของโครงการวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นที่ 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค้ำประกันได้นานสูงสุด4ปีและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีครับโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.คาดว่าโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายก็จะช่วยรักษาการจ้างงานอีกประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 9,860 ล้านบาทมาตรการนี้ครับเป็นอีก1แนวทางนะครับในการเพิ่มสภาพคล่องและช่วยประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความผันผวนอยู่ตอนนี้ครับ
0: ในเวทีการประชุมประจำปี2026นะคะ IMF World Bank Groupand your meeting ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งยกระดับความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ไทยต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนอกจากเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วรัฐบาลยังเตรียมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้แทนจากทั่วโลกไฮไลท์สำคัญก็คือการนำครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI พร้อมกับปรับเมนูไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติไทยเมนูเด่นอาทิข้าวยำหัวใจไทยที่ได้นำข้าว GI ทางข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันรวมไปถึงปลานิลดรายเอทรมควันซอสมิโซะเขาใหญ่ และของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยตลอดจนผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ขณะที่การตกแต่งสถานที่ประชุมยังนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37

0: ลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ตกแต่งและเป็นวัสดุซับเสียงถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่สายตานานาชาติหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะได้ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้และลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกอย่างประณีตการประชุมในครั้งนี้นะคะจึงไม่เพียงเป็นเวทีร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนออาหารงานหัตถศิลป์และวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลกค่ะ
1: ตลาดของข้าวไทยแต่ละภูมิภาคผ่านการร้อยเรียงข้าว GI อาทิข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวชื่อจากทั่วประเทศออกมาเป็นเมนูรับประทานง่ายต่อด้วยปลานิลรายเอ็ดลนไฟเมนูที่มีความหมายลึกซึ้งจากพันปลาพระราชทานโดยใช้ปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราที่เนื้อแน่นรสชาติดีสะอาดนำมาผ่านเทคนิคการบ่มหรือ dry aged กับซอสมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองของไทยและใช้น้ำจากเขาใหญ่ยังมีอาหารอีกหลากหลายที่จะถูกนำมาจัดสำรับระดับโลกในครั้งนี้หัวใจสำคัญคือการชูวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้จริงกว่า 70-80% เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการประชุมระดับนานาชาติและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น
2: เราจะคิดถึงเสมอว่าเฮ้ยในเมืองไทยมีไหมและถ้ามีมันมากเพียงพอที่จะซัพพลายให้เราได้ไหมเราภูมิใจเพราะหลายอย่างที่เราได้ใช้เนี่ยหลายครอบครัวเขาเองก็โตขึ้นเขาเองก็สามารถที่จะเติบโตคู่ไปกับศูนย์เศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกัน
1: ไปกันต่อค่ะกับเมนูของหวานและคอฟฟี่เบรกที่ขาดไม่ได้อย่างข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งในเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ถูกนำเสนอในรูปลักษณ์ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมที่คนทั่วโลกหลงรักรวมถึงขนมไทยที่ทำจากน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรวุ้นกะทิหอมหวานแม้แต่ช็อกโกแลตและวานิลาก็เลือกใช้ของดีจากภาคใต้และโครงการหลวงชูคุณภาพวัตถุดิบไทยไม่แพ้ใครในโลก
2: สิ่งที่เราท้าทายกับงาน Annual Meeting ครั้งนี้คือเรื่องของสปีดเรื่องของเวลาเรื่องของความเร็วที่เราต้องให้เวลาเนี่ยค่อนข้างกระชับและรวดเร็วมากพอสมควรแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับการรับประทานเนี่ยก็ต้องง่ายต่อการรับประทานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแซนด์วิชแรปทุกอย่างมีสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยหมดเลย
1: อีกหนึ่งกิมมิคที่น่ารักและสะท้อนวิถีไทยคือรถเข็นผลไม้ไทยที่จะคอยเข็นเสิร์ฟผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมยกระดับสตรีทฟู้ดสู่สายตาชาวโลกส่งตรงรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนและนี่คือความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านรสชาติอาหารเพื่อยกระดับครัวไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มภาคภูมิคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: จังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1ค่ะกับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่บ้านเกาะแมวอำเภอแหลมสิงห์หลังพบปัญหาคลื่นกัดเซาะเข้ากระทบพื้นที่อยู่อาศัยขณะที่ชาวบ้านนะคะก็เสนอให้เร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวค่ะนางคณิตาราชนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านเกาะแมวหมู่ที่16ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสัตยาตุลพิภาคโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอแหลมสิงห์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณศาลาการเปรียญวัดเกาะแมวพร้อมกับเชื่อมต่อผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วยบริษัท STS Green จำกัดและบริษัทแมคโครคอนซัลแทนจำกัดดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1โดยพื้นที่บ้านเกาะแมวนั้นก็เป็น1พื้นที่ศึกษาออกแบบและจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาย

0: ฝั่งสำหรับพื้นที่โครงการมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ421เมตรจากการสำรวจนะคะพบว่าได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งโดยที่ผ่านมาค่ะประชาชนได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดทำกำแพงหินกันคลื่นหินทิ้งและการนำวัสดุต่างๆมาป้องกันแนวคลื่นแต่ว่าโครงสร้างที่มีอยู่นั้นยังไม่สามารถป้องกันแรงคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงมรสุมส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนนั้นชำรุดเสียหายและเกิดปัญหาคลื่นกัดเซาะพื้นที่ริมชายฝั่งรวมถึงน้ำท่วมขังบริเวณด้านหลังแนวป้องกันการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอข้อมูลโครงการทั้งความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นวัตถุประสงค์ขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกพร้อมนำเสนอข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแนวทางรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการทางด้านนายสุทัศน์คำผันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16บ้านเกาะแมวก็ได้กล่าวนะคะว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวป้องกันคลื่นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงคลื่นได้ในระยะยาวเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นแนวหินค่ะจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำปูนแล้วก็ก้อนหินมาก่อสร้างเป็นแนวป้องกันคลื่นเท่าที่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้หากผลการศึกษานั้นนำไปสู่การสนับสนุนการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ชุมชนและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนบ้านเกาะแมวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
1: กระทบก็คือว่าเป็นบางปีมรสุมขึ้นจะตีขึ้นหลังคาบ้านเลยครับแต่คือว่าโครงสร้างตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่แต่ภายภาคหน้าโครงสร้างอาจจะพังปุ๊บก็แมวอาจจะหลุดเลยครับขึ้นจะกลับซ่อมมาเลยมาทางซีกตะวันออกของก็แมวเขาจะเป็นปักไม้ไผ่จะรอขึ้นครับแต่คือว่าปักไม้ไผ่จะรอขึ้นแต่ตรงพื้นที่ตรงที่ว่า421เมตรเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหินหมดเลยครับมันคือว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วผมความเห็นของผมนะต้องเป็นเขื่อนหินทิ้งอย่างเดียวเป็นเขื่อนหินครับถึงจะเหมาะสมที่สุดเลยครับไม่มีผลกระทบเลยครับมีแต่ความมั่นคงของหมู่บ้านดีเลยครับครับดีมากเลยครับ
2: อยากให้โครงการผ่าน
1: อยากเก็บอยู่เลยครับอยากให้ผ่านเลยผ่านได้ก็เป็นบุญของชาวบ้านเลยครับครับเพราะว่าเป็นบางปีครับบางปีอ่ะบางปีก็เป็นโดนเป็นพวกพายุพวกอะไรอ่ะความเร็วแรงความแรงของมันนะครับมันจะตีขึ้นหลังคาบ้านหมดเลยครับตอนนี้โครงสร้างมันยังเอาอยู่ต่อไปโครงสร้างไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า
3: เราจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลนะครับโดยเรือดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดนะครับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว16คนจากกรณีเรือประมงอวนดำสกาญจนาวารี888ประสบเหตุถูกพายุฝนและคลื่นลมแรงซัดจมกลางทะเลบริเวณสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับของคืนวันที่21กันยายนที่ผ่านมาขณะเรือกำลังทอดสมอเพื่อฝ่าคลื่นลมก่อนมีเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือลูกเรือครับล่าสุดนะครับทางด้านของนายอำเภอสัตหีบก็แจ้งว่าเรือประมงดังกล่าวครับมีลูกเรือทั้งหมดเนี่ย22คนโดยเป็นคนไทย2คนครับมีนายวิชาญมะเอียงอายุ47ปีซึ่งเป็นไถเรือมีนายจักริดสุขพงศ์เป็นช่างเครื่องส่วนที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับโดยหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นจากทะเลได้15คนขณะที่มีผู้เสียชีวิต7รายสำหรับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นสามารถนำร่างนายวิชาญมะเอียงไถเรือชาวไทยขึ้นจากเรือได้แล้วครับส่วนผู้เสียชีวิตอีก6รายซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมายังติดอยู่ภายในตัวเรือนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถกู้ร่างออกมาได้เนื่องจากสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลไม่เอื้ออำนวยจึงต้องรอการเก็บกู้ในวันถัดไปเมื่อสถานการณ์เนี่ยปลอดภัยแล้วทางด้านคุณชัชวาลมะเอียงอายุ45ปีซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงอวนดำสกาญจนาวารี888บอกว่าเรือออกจากท่าเทียบเรือแสมสารในช่วงเย็นวันที่21กันยายน2569ออกไปพร้อมกับเรือประมงอีก3ลำครับก็รวมเป็น4ลำโดยมีจุดหมาย ออกไปทำประมงห่างจากชายฝั่งแสมสารประมาณ50ไมล์ทะเลทีนี้พอไปถึงพื้นที่เรือแต่ละลำเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันออกไปทำประมงในรัศมีโดยรอบนะครับก่อนที่เรือสอกัญจนาวารี888เนี่ยจะประสบเหตุถูกพายุซัดอับปางขณะที่กำลังทอดสมอท่ามกลางคลื่นลมแรงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ยังติดอยู่ภายในเรือพร้อมตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุรวมทั้งครอบครัวด้วยครับยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายวิชาญมะเอียงทำหน้าที่เป็นไถเรือผู้สูญหาย5คนก็คือนายโซเละมีนายซานทิวเกลมีนายอู้มีนายท่อรวยและคนที่5นะครับคือนายคินมาวเอส่วนผู้รอดชีวิตยืนยัน16คนครับขึ้นฝั่งปลอดภัยและตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว
4: ส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยเรือประเภทโอนดำเนี่ยเขาจะมีเรือปั่นไฟอยู่ด้วยนะครับ3ลำก็เรือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากนะครับไถอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไต1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกันครับผม
0: ทางด้านปลัดจังหวัดสระแก้วนะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวคลองพระสะทึงหลังอ่างเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายจักรกฤษธนนพรัตน์นายอำเภอเมืองสระแก้วนางสาวพรมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้ามอบช่วยเหลือประชาชนณบ้านลัดกระสังอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งเป็นชุมชนริมคลองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นจนปิดเส้นทางจราจรพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากนั้นทางคณะได้เดินทางลงไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงรับน้ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านแก่งสีเสียดและคลองพระปรงบ้านแก้งเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยทางด้านนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วได้เน้นย้ำและก็สั่งการในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยระบุว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมการไว้ให้พร้อมและลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆตลอดแนวคลองพระสะทึงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายหลักอย่างคลองพระปรงและบริเวณบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 21.17 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางคิดเป็น 102% ของระดับตลิ่งซึ่งยังคงอยู่ในภาวะล้นตลิ่งขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักอยู่ที่ 112.20% หรือว่าประมาณ 72.93 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทำให้โครงการชนประทานสระแก้วยังคงจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในอัตรา 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำใหม่นอกจากนี้ค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงของวันที่23-27กันยายน2569นี้ค่ะทางจังหวัดสระแก้วจึงขอเน้นย้ำนะคะก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองพระสะทึงคลองพระปรงและพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วทั้งจังหวัดนะคะขอให้ยกของแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นที่สูงระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้ใหญ่พร้อมกับจัดเตรียมแผนดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงค่ะให้พร้อม ้อมเคลื่อนย้ายทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปภ1784หรือว่าสำนักงานปภจังหวัดสระแก้วได้ที่หมายเลขโทรศัพท์037425475-6ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ในช่วงที่ฝนยังตกนะครับหน่วยงานด้านน้ำของภาคตะวันออกก็กำลังเร่งเก็บและเคลื่อนย้ายน้ำเข้าสู่อ่างหลักครับเพื่อที่จะเพิ่มต้นทุนน้ำให้มากที่สุดก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งและรองรับการใช้น้ำของเมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะไปติดตามพร้อมกันครับในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโยวันนี้เสนอตอนภาคตะวันออกต้องรับซุปเปอร์เอลนิโย

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงโตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71%บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซุปเปอร์นิญโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นนะการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัมภาระ57ชิ้นใกล้ชายแดนโป่งน้ำร้อนเร่งสอบที่มาและความเชื่อมโยงกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนได้จัดกำลังลาดตระเวนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวบรวมอยู่ภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรพื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในบรรจุอุปกรณ์และส่วนควบคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวรวมไปถึงสิ่งของเบ็ดเตล็ดนอกจากนี้ยังพบเอกสารบางส่วนเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและสมุดบันทึกเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินโป่งน้ำร้อนก่อนส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุว่าสิ่งของดังกล่าวนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากสถานประกอบการจากฝั่งจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขณะนี้ยังเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยงและต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อไป

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับรวมพลังสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณรพ.สต.บ้านทุ่งเพนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพนตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันท

0: ทบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกวันมหิดลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันทำความสะอาดทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลในชุมชนให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อส่วนรวมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระวัชรกิจจานุรักษ์ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทองเจ้าอาวาสวัดยุคลราชสามัคคีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระวัชรกิจจานุรักษ์ณวัดโคกขี้นอนตำบลโคกขี้นอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยมีพระพรหมวชิราธรเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในพิธีมีการอ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยก่อนเสร็จสิ้นพิธี
0: นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานทำบุญวันบูรพาจารย์ปีที่44และฉลองเปรียญธรรมมอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าคณะภาค5กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีได้มอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจขณะที่ภายในงานยังมีพิธีทำบุญวันบูรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบูรพาจารย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระครูวิบูลสังฆการหรือหลวงพ่อโปอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดชลบุรี
1: จากนั้นนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญและบูรณาการการทำงานระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมนั้นมีการติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยการเตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ2570รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีนอกจากนี้ในที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านสู่ต้นแบบประปาหมู่บ้านสะอาดการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางหลักในการบริหารประชาชนรวมไปถึงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ long term care ทั้งนี้ในที่ประชุมนั้นยังได้พิจารณาแนวทาง

0: การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้ถนนบริเวณเลียบทางรถไฟจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2569ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
1: วิทยาลัยเทคนิคระยองเดินหน้าสร้างโอกาสด้านอาชีพผ่านการพัฒนาทักษะอาหารและโภชนาการมุ่งปั้นคนรุ่นใหม่สู่เชฟมืออาชีพและต่อยอดอาหารไทยสู่เวทีสากล

0: ามกลางการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อุตสาหกรรมยุคใหม่ต่างเร่งปรับตัวและต้องการฟันเฟืองชิ้นสำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ก้าวขึ้นมาเป็นฐานกำลังหลักในการผลิตบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายอันท้าทายนั่นคือการเจรนัยนักศึกษาเหล่านี้ให้ก้าวเข้าไปเป็นกำลังหลักในทีม System Integrator หรือว่า SI เพื่อบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์และยกระดับเครื่องจักรให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับซึ่งทำเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการวัดแล้วก็ควบคุมเป็นหลักงั้นเราก็จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีระบบการวัดแล้วก็ควบคุมตอนนี้เรามีความร่วมมือเยอะมากนะครับเราสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการอุตสาหกรรมครับเราสร้างศูนย์เทรนนิ่งศูนย์ AI เรามีบริษัทมากมายนะครับในอุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการฝึกงานนะครับหรือว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะครับมาช่วยอบรมนักศึกษามาให้นักศึกษาหรือว่ากิจกรรม CSR นะครับนักศึกษาได้ไปร่วมกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนนะครับงั้นตัวของครูเนี่ยนะครับเราก็ไปเยี่ยมทางบริษัทนะครับเข้าไปเพื่อไปหาข้อมูลประชุมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตั้งแผนการฝึกเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีแล้วเราก็ยังให้ทางบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี
0: หัวใจสำคัญที่ทำให้วิทยาลัยเทคนิคระยองก้าวล้ำไปอีกขั้นนั่นคือระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานักศึกษาไม่ได้เรียนแค่ในตำรานะคะแต่ว่าได้สัมผัสอุปกรณ์และเทคโนโลยีจริงจากองค์กรพันธมิตรระดับโลกบริษัทชไนเดอร์อิเล็กทริกที่ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล EcoStructure เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในทุกมิติของวงจรชีวิตเครื่องจักรบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกที่ร่วมกันพัฒนา E-Factory เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตและ IT เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อรวมไปถึงบริษัทเจียงซูอุ่ยป๋อโรบอติกที่เข้ามาติดปีกทักษะด้านแขนกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบริษัทโยโกกาวาที่สนับสนุนเทคโนโลยี DCS ระดับสูง
2: น้องๆที่มาฝึกงานกับโยโกกาวาเรานะครับเราจะแบ่ง เรื่องราวเนื้อหาประสบการณ์ทำงานเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการอบรมเทรนนิ่งให้ความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมในระบบควบคุมอัตโนมัติของโยโกกาวาเรานะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนของทำงานโครงงานทำโปรเจกต์จริงนะครับช่วยรุ่นพี่ในการต่อไวริงไดแกรมต่อตามแบบที่เรามีนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำปฏิบัติจริงอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3เนี่ยที่เราให้ knowledge น้องๆเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของฝั่ง service engineering แล้วก็ solution นะครับอันนี้ก็จะได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่โยโกกาวาเรามีเน
3: า
2: ะ
3: เขาเองก็ได้มีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบมาบ้างแล้วนะครับจากอาจารย์จากสถาบันเองก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับแต่เราเองเนี่ยก็จะมีการนำมาต่อร่วมกันนะครับให้เป็นระบบใหญ่นะครับแล้วก็ใหแนวคิดนะครับในการที่จะออกแบบระบบนะครับเพื่อจะควบคุมในโปรเซสจริงได
4: ้คือตัวผมได้ความรู้หลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการงานประกอบตู้งานทำดีเซตแล้วก็การทำงานเป็นทีมแล้วก็รวมถึงการที่ครูฝึกเข้ามาช่วยอธิบายการทำงานในส่วนต่างๆช่วยแก้ปัญหาในงานที่ได้ทำนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามั่นใจประมาณนึงว่าจะได้ทำงานต่อไม่ว่าเป็นทำที่นี่หรือว่าที่อื่น
0: ไม่เพียงแต่ด้านฮาร์ดแวร์วิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมโดยได้มีการนำแพลตฟอร์มซีล่าคอมาฝึกฝนทักษะด้านการจับภาพในระบบอัตโนมัติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการสจล. และที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการปลูกฝังความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งทั้งการประเมินความเสี่ยงรอบด้านและการฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงเพื่อให้นักศึกษาพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความร่วมมือทั้งหมดนี้คือโซลูชันที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตบุคลากรทำให้การฝึกประสบการณ์อาชีพในระบบทวิภาคีได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการสานต่อความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อสร้างสรรค์บุคลากรผู้พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต NVT จันทบุรีรายงาน
5: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนปรับเป็นพินัยโดยนายศิระโพตรานุภาพอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

ลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนล่าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลย อยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: จังหวัดสมุทรปราการมอบอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยงานนี้ครับถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในหมู่บ้านตำบลในคลองบางปรากฏให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลในคลองบางปรากฏสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการและดูแลประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3ครับเพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งได้แก่เตียงพยาบาลที่นอนลมรถเข็นผู้ป่วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลไม้เท้าที่หัดเดินเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดรอบเอวและเครื่องช่วยหายใจซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ี่ยนสีนะคะมีอาการปวดหน้านะคะแล้วก็จะมีอาการการได้กลิ่นลดลงร่วมด้วยได้ค่ะค่ะสำหรับการป้องกันนะคะก็คือทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีเพื่อลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายนะคะหากมีอาการภูมิแพ้แนะนำให้รักษานะคะหรือว่าถ้าเกิดต้องเข้าไปในที่ที่มีฝุ่นควันอากาศไม่ดีก็จำเป็นจะต้องใช้หน้ากากอนามัยที่ช่วยลดฝุ่นเข้าสู่จมูกเรานะคะส่วนการรับมือฉุกเฉินในตอนนี้หมอแนะนำให้ล้างจมูกนะคะด้วยน้ำเกลือที่สะอาดทางการแพทย์ค่ะหลังล้างน้ำเกลือ 15-30 นาทีแนะนำให้ใช้ตัวยาพ่นจมูกที่มีส่วนประกอบของเซียรอยด์เพื่อลดการอักเสบค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นใน7วันอาการแย่ลงหรือว่ามีอาการผิดปกติอื่นได้แนะนำให้พบแพทย์เพื่อประเมินเพิ่มเติมนะคะ
1: ภารกิจสำเร็จใครที่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นหวัดง่ายภูมิแพ้เรื้อรังไม่ได้รักษาหรืออยู่ในที่ที่อากาศไม่ดีหรือสูบบุหรี่อาจเสี่ยงเป็นไซนัสอักเสบได้อาการหลักคือปวดใบหน้าคัดจมูกน้ำมูกข้นการได้กลิ่นลดลงป้องกันโดยการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศสะอาดหยุดสูบบุหรี่หากสงสัยว่าตัวเองเป็นไซนัสดูแลเบื้องต้นด้วยการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือและใช้ยาพ่นจมูกที่มีกลุ่มสเตียรอยด์เพื่อลดการอักเสบอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายๆรับมือกับอาการป่วยได้อย่างชันฉลาดติดตามได้ในฮีโร่สายแข่งออฟฟิศสายป่วนที่รามาชาแนลนะครับและพบกันใหม่ตอนหน้าครับ
2: รายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทุกเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
3: มะเร็งเนี่ยคือเซลล์ในร่างกายที่ปกตินี่แหละแต่แบ่งตัวเร็วมากกว่าปกติ
4: 1วินาทีคุณนิวก็เป่าลมออกมาได้ 80% ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดี
5: พามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
6: อันนี้เหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
2: เพราะการรู้เท่าทันอาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็ง
7: ก็พยายามอ่านนิยายอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
8: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
9: อุ้ย
8: คันตามากๆเลย
10: ตาแดงนะเนี่ย
11: ไอสไตล์รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่รามาชาแนล
12: โรคที่เรามองไม่เห็นอาจแฝงตัวอยู่ทุกที่ในชีวิตเราเจอฮันเตอร์นักล่าเชื้อเราจะพาคุณตามล่าเชื้อโรคสุดอันตรายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวพบกับการทดสอบสุดท้าทายบททดสอบที่ทำให้คุณได้รู้จักศัตรูตัวจิ๋วที่ใหญ่กว่าที่คิดทุกความจริงทุกการค้นพบที่นี่ที่เดียวรามาชาแนล
13: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช่
14: ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
13: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
14: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
13: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอาจารย์ในรายการรัดคิวหมอรามานะครับแล้วก็สามารถชมเราได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็รามา Channel Television 42นะครับสามารถดูได้นะครับใครที่จะดูเป็นทีวีนะของเราเอาไปออกช่องเนชั่นนะครับแล้วก็ช่อง NBT นะครับแล้วก็ติดตามดูเราได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับหมอฟันนะฮะทันตแพทย์นะอาจารย์นุชนะฮะมาอยู่กับเรานะอาจารย์นุชเนี่ยเป็นหมอฟันที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าและขาลไกนะฮะผมก็เลยดีใจมากเลยคือวันนี้คือขอมาคุยกับอาจารย์เลยเพราะว่าอยากจะได้มาปรึกษาเรื่องของแบบเรื่องของฟันของลูกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าและขาลไกใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์ปกติอาจารย์ดูค่อยประมาณไหนนะครับ
1: ดูเป็นทำเกี่ยวกับพวกของปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นในปากช่องปากพวกฟันปลอมข้อฟันรากเทียมหรือถ้านอกปากก็จะมีพวกอวัยวะเทียมตาปลอมหูปลอมนิ้วเทียมใบหน้าเทียมอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขันกรรมและขาลไก
1: ค่ะก็ค
0: ือเป็นฟันปลอมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ศีรษะและขาไกลทำปลอมหมดค่ะ
0: ผมกำลังจะมาถามเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องของจัดฟันไม่เกี่ยวกันเลย
1: ทำของปลอมอย่างเดียวจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะว่าเรื่องของแบบอันตรแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของหมายถึงว่าฟันปลอมหรือแม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากและใบหน้าที่เกี่ยวของปลอมมีอะไรบ้างจริงๆเมื่อกี้ผมคุยแล้วค่ะว่ามีมากกว่าที่ผมคิดเยอะแยะมากเลยฮะนะเอาจริงๆนะผู้ชมเกี่ยวเรื่องนอนกรนด้วยเดี๋ยวปิดเกี่ยวไงนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะเดี๋ยวให้ท่านนี้ก่อนนะครับยังไงเราก็โปรโมทนะครับเดือนหน้าเราจะปรับรูปแบบรายการของเราใหม่นะครับก็คือว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราจะปรับหมายถึงว่าจะไม่มีคุณหมอมานั่ง2คนละเขาบอกว่าคุณหมอพูดกัน2คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะฮะจะมีพิธีกรมาช่วยเสริมอีก1คนนะฮะแล้วปรับฉากใหม่ด้วยนะบอกก่อนนะท่านผู้ชมนะเปิดมาวันที่1เนี่ยนะเป็นวันพฤหัสใช่มั้ยเราจะมีวันอาการจันทร์พฤศุกร์เพราะงั้นพฤหัสเราไม่มีนะวันที่2เป็นวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยเราขอ1วันขอจัดฉากให้สวยงามก่อนนะครับแล้วเริ่มวันที่5ตุลาเนี่ยเป็นฉากใหม่เป็นรูปแบบรายการใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะท่านผู้ชมนะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บคำถามไว้แล้วมาถามในรายการนะฮะวันไหนที่หมอกระดูกมาเราจะเอาคำถามเกี่ยวกับกระดูกมาถามคุณหมอตาคุณหมอหูคอจมูกนะฮะคุณหมอนริเวศเราเอาคำถามพวกนั้นมาถามเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมส่งคำถามมาให้เรานะครับแล้วส่งคำถามมาติดแฮชแท็กรัดคิวหมอรามาแล้วก็รามาชาแนลด้วยนะครับเราจะสุกแจกรางวัลอันนี้บอกก่อนนะอันนี้ท้ายๆแล้วนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นรางวัลใหม่เราจะสุ่มแจกบ่อยขึ้นกว่าเดิมนะฮะตอนนี้เรายังให้เดือนละ3กล่องไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยรูปแบบรายการใหม่เราจะมีของมาแจกเพิ่มมากขึ้นนะฮะติดตามว่าเราจะแจกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรื่องดีกว่าครับอาจารย์นะครับ

0: อ่ะเดี๋ยวก่อนนะคืออาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของฟันปลอมเกี่ยวกับเรื่องของของปลอมทั้งหมดใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่คุยกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่แ
0: ล้วอาจารย์บอกว่ามีลูกตาปลอมด้วย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยตกใจว่าอาจารย์ดูเป็นอาจารย์เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมไปเกี่ยวกับตาด้วยเกี่ยวกับใบหูด้วยอ่ะฮะ
1: คือว่าอย่างนี้ค่ะในขั้นตอนการทำพวกอวัยวะเทียมทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีเบสิกมาจากการทำฟันปลอมก่อนพอเราเข้าใจเบสิกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเรามันก็อะแดปในส่วนอื่นของร่างกายอย่างเช่นทำตาปลอมวัสดุมันก็ทำจากวัสดุประเภทเดียวกับที่ทำฟันปลอม
0: ครับ
1: นะคะอาจจะมีการแต่งสีอะไรเงี้ยที่มากกว่าแต่ว่าคอนเซปต์การทำเหมือนกันไม่ต่างกันมาก
0: ครับ
1: แล้วทันตแพทย์ก็จะเป็นคุณหมอที่แบบถนัดการกรอการแต่งมากกว่
0: า
1: ถ้าเทียบกับคุณหมอตาให้คุณหมอตามากกรอขัดแต่งก็ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มเนี้ยจะเป็นของคุณหมอฟันทางด้านนี้มากกว่าค่ะ
0: คือที่อาจารย์ทำงานร่วมคือในฟิลของอาจารย์นี่คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาทำฟันปลอมก็ต้องมาพบกับอาจารย์อยู่แล้วนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับฟันปลอมใช่ไหมครับแล้วมีอย่างอื่นไหมฮะ
1: ปลอมครอบฟัน
0: ครอบฟันด้วย
1: ครอบฟันรากเทียม
0: ครอบฟันรากเทียมก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะรักษารากฟันใช่ไหมฮะ
1: อันของเราจะแบ่งค่ะรักษารากเป็นคุณหมออีกท่านนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าอะไรที่มันเป็นของเทียมค่ะจะต้องเจอหมอค่ะ
0: เอาถ้ามาครอบฟันอะสมมติว่า
1: ครอบฟันใช่
0: ครอบฟันใช่รากเทียมใช่
1: ใช่อ
0: ันนี้เกี่ยวกันในช่องปากของอาจารย์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ไม่เกี่ยวช่องปากของอาจารย์เนี่ยก็จะมีคุณหมอตาเขาให้ส่งมาทำตาเทียม
1: ตาเทียมค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเกี่ยวกับการนอนด้วยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะถ้านอนกรน
0: น
1: อนกรนก็คือของทันตกรรมเนี่ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาของการภาวะอยู่เห็นใจตอนนอนซึ่งส่วนใหญ่ที่จะมีคุณหมอส่งมาก็จะเป็นคุณหมอทางสลิปเมดหรือไม่ก็คุณหมอเอ็นที
0: เดี๋ยวเนี่ยท่านผู้ชมลองตามผมนะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยตอนนี้แหละว่าคือปกตินอนกรนใช่ไหมแล้วคนไข้มาปรึกษาผมใช่ไหมเวลาที่ผมตรวจคนไข้เนี่ยแล้วคนไข้มาปรึกษาผมว่าเขามีนอนกรนอ่ะแล้วก็คนที่นอนข้างก็จะเห็นว่าแบบบางทีมีเรื่องของการหยุดหายใจตื่นเช้ามามีเรื่องของอาการอ่อนเพลียเงี้ยนะครับผมก็จะส่งไปเจอแล้วล่ะอ่ะต้องไปหาสาเหตุแล้วล่ะผมส่งไปเจอคุณหมออายุรกรรมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคการนอนหลับนะครับส่งไปเจอคุณหมอหูคอจมูกโสนาสิกที่จะมาต้องมาดูละต้องมาทำเทสละ
1: จะ
0: ต้องทำสลีปเทสว่ามีนอนกรนจริงไหมแล้วภาวะนอนกรนเนี่ยมากปานกลางหรือว่าน้อยอะไรเงี้ยน้อยมากปานกลางนะฮะแล้วจะรักษากันยังไงต่อไปผมต้องส่งไปละแต่ผมก็เลยตกใจว่าแล้วนอนกรนเนี่ยปกติเท่าที่ผมรู้นะท่านผู้ชมก็คือว่าคุณหมอสวดสอนนาสิกบอกว่าไอ้เรื่องของแบบอวัยวะมันดูผิดปกติจะต้องผ่าตัดหรือจะต้องทำอะไรได้ก็ผ่าตัดกันไป
1: ใช
0: ่แล้วมีอีกเครื่องนึงเขาเรียกว่าเครื่อง CPAP นะ
1: คะ
0: ก็คือว่าใส่แล้วก็เปิดอากาศเข้าไปขณะตอนนอน
1: ค่ะ
0: ก็โอเคแล้วนี่แล้วเดี๋ยวนะแล้วส่งไปพบทันตแพทย์เพราะว่า
1: คืออย่างนี้ค่ะเครื่องมือที่ใส่ในช่องปากเนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกันกรนนะคะอันนี้จะเหมาะในกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นระดับกลางถึงระดับน้อยนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาเพราะว่าคนไข้ที่ใช้ CPAP เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เขาแฮปปี
0: ้
1: บางคนบอกว่าโอ๊ยใส่แล้วอึดอัดมากเลยหรือว่าไม่ถนัดมีแรงดันมาที่หน้าใช่ไหมคะเขาปฏิเสธเขาไม่ใช้หรืออีกอันนึงก็คือว่า

0: ับสบายมากขึ้นตื่นมาก็จะไม่อ่อนเพลียไม่ขาดอากาศก็จะ
1: ใจดีขึ้น
0: อาจารย์มีตัวอย่างไหมมันจะช่วยยังไงอะผมยังคิดไม่ออกเลยอันนี้ใช่ไหมฮะ
1: นี่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้นะครับนี่กล้องนะโอเคนะก็คือว่า
1: เนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยนะคะม
0: ัน
1: จะใส่ที่ฟันบนแล้วก็ฟันล่างเข
0: ้
1: าด้วยกันนะคะแล้วตำแหน่งที่ยึดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่จับขากรรไกรล่างเราเหมือนเรายื่นคางมาข้างหน้า
0: ครับ
1: พอเรายื่นคางมาปุ๊บกล้ามเนื้อทั้งหมดลิ้นเอ่ยคอเอ่ยทั้งหมดมันโดนดึงมาข้างหน้า
0: ลองนึกว่าใช่คือไม่ให้ขากรรไกรเราตกไปตอนนอน
1: ใช่เพราะว่าเราตอนนอนเราหงายใช่ไหมคะพอนอนหงายปุ๊บทุกอย่างมันตกไปจุกคอปิดทางเดินหายใจอันนี้ก็คือเหมือนดึงทุกอย่างมาข้างหน้าเพ
0: ื่
1: อเปิดให้ช่องทางเดินอากาศเปิดตอนนอนเราก็จะหายใจฟลอขึ้นได้ก็จะลดภาวะหยุดหายใจตอนนอนประมาณนี้ค่ะ
0: คือถ้าเกิดนอนกลน้อยกับปานกลางอันตัวนี้ช่วยได้
1: ใช่จะได้ผลค่อนข้างดีนะคะแต่ในบางเคสคนไข้ที่เป็นซีเวียนะคะแต่ว่าปฏิเสธการใช้ CPAP ย
0: ัง
1: ไงก็ไม่ใช้บางกรณีก็มีให้ใช้อันนี
0: ้
1: ร
0: ่
1: วมด้วย
0: คือเป็นมากก็ใช้ได้
1: เป็นมากใช้ได้แต่ผลไม่ได้ดีเท่า
0: คือไม่ได้ผลจะดีแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่ยอมใช้เครื่อง CPAP จริงๆนะก็ตรงนี้ได้
1: คือใช่ค่ะเพราะว่าถ้าอย่างในกรณีที่เป็นมากถ้าเทียบกับ CPAP แล้วเนี่ยค่าการหยุดหายใจตอนนอนขณะใส่อันนี
0: ้
1: ก
0: ับ
1: ใช้เครื่อง CPAP เนี่ยผลอันเนี้ยได้ไม่ดีเท่าแต่ว่าคนไข้สามารถที่จะใช้ในระยะยาวได้มากกว่า CPAP มันก็ดีกว่าเนี่ยค่ะเป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะก็คือว่ามันก็ใส่ในปากแล้วมันก็เหมือนครอบฟันใช่ไหมเหมือนรีเทนเนอร์ไหมอาจารย
1: ์คล้ายๆรีเทนเนอร์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะรีเทนเนอร์มันจะไม่ได้โยงบนล่างเข้าด้วยกันนะคะมันจะใส่ข้างในแล้ววัตถุประสงค์การใส่ก็ต่างกัน
0: ดึงขาไกลไม่ให้ตกลงไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่สมมติผมลองคิดเล่นๆน
1: ะ
0: ถ้าสมมติว่าผมตอนนี้ผมมีนอนกลนิด
1: ๆ
0: แต่ไม่รู้ว่าหยุดหายใจไหมแต่ว่าก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ยังไม่อ่อนเพลียยังสดชื่นอยู่อะไรเงี้ยผมสามารถไปหาอาจารย์ได้ไหมแล้วก็ขอทำเครื่องนี้เลย
1: โดยที่ยังไม่ทำสลิปเทส
0: ใช่ใช
1: ่ก็คือถ้าสมมติสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าอาการเข้าข่ายที่จะมีภาวะหยุดหายใจตอนนอนถามว่าทำได้ไหมทำได้มันไม่ได้มีผลเสียอะไรค
0: ือ
1: ผลเสียของการใส่เครื่องมือนี้มันค่อนข้างเหมือนกับไม่ได้ถาวรนะคะเช่น1เจ็บข้อต่อค่ะกรรไกรถ้าใช้เป็นนานๆการสบฟันเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติแล้วพอถ้าหยุดใช้เครื่องมือนี้มันก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีแบบผลเสียในระยะยาวจะลองใช้ดูก็ได้แล้วก็สังเกตอาการดูได้เหมือนกันค่ะ
0: มีเจ็บขากรรไกรด้วยเพราะว่ามันจะต้องดึงขึ้นมาตลอด
1: ใช่เจ็บตรงข้อต่อขากรรไกรเพราะว่าอันนี้มันจับขากรรไกรยื่นมาข้างหน้าใช่มั้ยคะม
0: ัน
1: จะมีผลต่อข้อต่อขากรรไกร
0: เพ
1: ราะฉะนั้นอย่างคนไข้ถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อขากรรไกรเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้มันจะมีลิมิตอยู่ค่ะว่าคนไข้กลุ่มใดที่ทำไม่ได้บ้าง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เรามาเรามีผมถามแล้วกันว่าถ้าเกิดถามแทนท่านผู้ชมแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยหมายถึงว่าอยากเจอคุณหมอแบบคุณหมอฟันแบบอาจารย์เนี้ย
1: ค่ะ
0: คือตามโรงพยาบาลต่างๆมีทุกที่ไหมครับเรื่องของคือฟันปลอมเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดว่าไปทำฟันปลอมเนี่ยก็มีหมอฟันที่ทำฟันปลอมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ของอาจารย์นี้นอกจากฟันปลอมมีรากฟันไอ้รากฟันเทียมครอบฟันด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้ด้วยที่ช่วยการแบบนอนกลด้วยอะจนหยุดหายใจอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกโรงพยาบาลไหมครับ
1: ไม่แน่ใจเลยเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเครื่องมือเนี้ยนะคะไม่ใช่แค่ฟิลของหมอที่เรียนนะคะแม็กซิโลพรอสนะคะจะมีสาขาอื่นอีกที่ทำด้วยเหมือนกันร
0: ่
1: วมด้วยเหมือนกันเช่นคุณหมอที่เฉพาะทางเรื่องศพฟัน
0: ค
1: ุณหมอจัดฟันบางท่านก็ทำ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายคนที่ทำเครื่องมือนี้บางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีฟิลนี้แต่ว่าเป็นคุณหมอเรื่องการบดเคี้ยวเขาก็ทำเหมือนกันต้องดู
0: ไปปรึกษาดูก่อน
1: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะลองดูค่ะ
0: คือปกตินะเวลาที่นอนกลเนี้ยนอนกลจนหยุดหายใจถ้าท่านผู้ชมสงสัยนะฮะก็คือว่าก็จะมีอาการเรื่องของแบบนอนกลนี่แหละแล้วคนข้างๆเขาจะบอกโอ้ไม่ไหวแล้วกลดังไม่ไหวแล้วก็หยุดหายใจเป็นพักๆโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยกลแล้วหยุดหายใจเนี่ยก็จะอ่อนเพลีย
1: ใ
0: จได้ไม่หมายถึงว่าขาดออกซิเจนก็จะอ่อนเพลียนะครับแล้วก็ก็ ก็จะมีอาการเงี้ยเรื้อรังไปบางที

0: ถ้าใครมีเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงก็คุมได้ไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก่อนเขาก็จะส่งไปนะไปเจอกับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคการนอนหลับก็แล้วแต่ละโรงพยาบาลเลยนะคะจะเป็นหมอยุรกรรมหรือเป็นหมอสสนาสิทธิ์หูคอจมูกเนี้ย ก็แล้วแต่จะส่งไปปุ๊บก็จะไปทำสลิปเทสนะครับว่านอนกลนจริงหรือเปล่าแล้วเขาก็จะมีถามว่าก็วิธีการรักษาเขาแล้วแต่ว่าสาเหตุคืออะไรก็ไปแก้ตรงสาเหตุนะครับเครื่อง CPAP ก็เป็นหนึ่งในการรักษาของอาจารย์นี่เป็นการรักษาที่แบบผมเพิ่งทราบแล้วมันก็ดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะส่งมาหาอาจารย์เองที่ใช้เครื่องพวกนี้นะครับก็คือถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องมาวัดกันใช่ไหมมันไม่ใช่แบบ
1: ต้องพิมพ์ปากก่อนแล้วก็ต้องมาดูด้วยคือหนึ่งต้องมาตรวจว่าคนไข้คนนี้เหมาะกับทำเครื่องมือนี้ไหม
0: ครับ
1: นะคะคือบางคนเนี่ยปัญหาเป็นจากเช่นเป็นจากในจมูกนะคะโพรงจมูกตีบตันหรือว่าจมูกคดนะคะหรือว่าเพดานอ่อนยาวถามว่ามาใช้เครื่องมือนี้ตอบโจทย์ไหมก็ไม่ตอบโจทย์ก็มีค่ะมีบางคนที่แบบว่าพอมาคุยแล้วคิดว่าเครื่องมือนี้ไม่ตอบโจทย
0: ์
1: ก็ให้กลับไปหาคุณหมอเจ้าของไข
0: ้
1: เพื่อปรึกษาทางเลือกอื่น มีเหมือนกัน มีบางคนก็ดูแล้วโอ้ใช่เลยคนนี้เหมาะกับทำเครื่องมือนี
0: ้
1: ก็ส่งก็เลยทำแล้วก็ถ้าจะให้ชัวร์ว่าได้ผลดีไหมก็ควรทำสลิปเทสพร้อมเครื่องมือนี้ทีนึง เพื่อวัดก่อนและหลังว่าดีขึ้นไหมยังไงบ้างแต่ในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็คือจะดูอาการคนไข้ว่าหลังจากใส่เครื่องมือเนี่ยสดชื่นไหมนอนเป็นยังไงบ้างนะคะมีหลับในไหมตอนกลางวันง่วงนอนมากไหมอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะทำก็ไปทำนั่นเลยนะมันต้องมีแบบว่าที่มาที่ไปก่อนมาดูแล้วเหมาะสมกับตัวเองไหม
1: ใช่
0: ไปตรวจอาจารย์ตรวจแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้
1: ใช
0: ่คือทำไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่ค่ะบางคนก็ไม่เหมาะสักเท่าไหร
0: ่ถ้าเกิดเหมาะแล้วเข้าได้แล้วเราก็จะมีการพิมพ์ปากแล้วก็สั่งทำเครื่องมือนี้ขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือทำของเราเองไหมหรือต้องส่งไปต่างประเทศหร
1: ือไม่ค่ะคืออันนี้เป็นแบบ customize นะคะก็คือทำโดยช่างทันตกรรมแต่มันจะมีอีกแบบนึงที่มันเป็นแบบ commercialอันนั้นอาจจะต้องส่งไปที่สิงคโปร์แต่ปัจจุบันอาจจะมีบริษัทที่เขาทำในไทยแล้วด้วยแต่นั้นค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูงกว่า
2: อาจารย์คะแล้วมันมีวัสดุตัวนี้มันมีอายุการใช้งาน
1: อ๋อมีค่ะเหมือนฟันปลอมเลยเพราะมันทำจากอะคริลิกก็คือว่าเป็นวัสดุที่ในตัวของมันเนี่ยจะมีรูพรุนเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆเข้าเนี่ยน้ำลายอะไรมันเข้าไปสะสมมันก็จะมีความเสื่อมคือเหลืองบ้างนะคะมีอะไรเกาะข้างในบ้างอย่างเงี้ยก็ควรที่จะเปลี่ยนแต่ถามว่าบอกเป็นตัวเลขให้ได้ไหมตอบไม่ได้เลยเพราะว่าปกติแล้วทำไปค่ะก็จะเรียกคนไข้มาดูทุกปีนะคะก็จะเช็คคุณภาพว่าอันเนี้ยโอเคไหมนะคะถ้ายังโอเคอยู่ก็ยังไม่ต้องทำอะไรอาจจะมีบางคนตรงข้อต่อเสื่อมนะคะก็เปลี่ยนแค่ข้อต่อหรือบางคนกลับมาบอกว่าอุ้ยตอนนี้ใช้ผ่านไป1ปีเนี่ยเจ็บข้อต่อขาไกลมากเลย นะคะก็จะลดการยื่นของขาไกลขึ้น เพราะว่าการยื่นเนี่ยไม่ได้จับคนไข้ยื่นที่ตำแหน่งเท่ากันหมดทุกคนอยู่ที่ลิมิตของคนไข้แต่ละคนว่าพอไหวที่เท่าไหน ที่ไม่ทำให้มีปัญหาต่อประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอ้ทุกอย่างมีอายุใช่ไหมผมก็ว่าทำไมแบบพ่อผมมาทำฟันปลอมบ่อยจังอ๋อจริงๆแล้วฟันปลอมมันก็มีอายุใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดเลย
2: อยากรู้ว่ามันก็จะมีบางคนที่อับผมว่าผ่านการจัดฟันมาจะต้องใส่ไปเลยเนี่ย
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าสมมติว่าเราอาจจะต้องแบบดูเครื่องมือนี้ว่าเป็นทางเลือกอะไรอย่างเง
1: ี
2: ้ยมันมีแบบแนวทางไหน
1: สำหรับคนไข้จัดฟันที่ใส่รีเทนเนอร์ใช่ไหมคะคือถ้าคนไข้ที่จัดฟันแล้วใส่รีเทนเนอร์ต้องใส่รีเทนเนอร์เนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ใส่รีเทนเนอร์ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนถ้าจะใส่เครื่องมือนี้ได้เพราะมันก็ทำให้ล็อกตำแหน่งฟันเหมือนกันคืออย่าลืมว่ารีเทนเนอร์เนี่ยวัตถุประสงค์คือใส่เพื่อคงตำแหน่งของฟันหลังจากจัดฟันไปแล้วไม่ให้เคลื่อนอันนี้ก็ล็อกฟันทุกตำแหน่งเหมือนกันนะคะแต่มันจะเปลี่ยนก็คือว่าจากกัดข้างในเป็นกัดยื่นออกมาข้างหน้าที่บอกตอนแรกว่าอันนี้ข้อเสียก็คือในลองเทอมอะค่ะมันจะมีผลก็คือทำให้การสบฟันเปลี่ยนคือถ้าคนไข้ใช้ไปนานๆเขาจะชินกับการสบยื่นข้างหน้าถ้าคนไข้เริ่มมีอย่างนั้นแล้วกลับมาปรับเรารู้สึกว่าเขากัดไม่ได้ตำแหน่งเดิมแล้วก็จะบอกให้เขารู้ตัวว่าเนี่ยยื่นมานะให้กลับไปกัดข้างในแล้วฝึกกัดฟันแน่

0: ทุกวันอย่างนี้อ่ะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าใส่ได้ใส่ได้นอกจาก
1: ค่ะแสดงว่าคนที่มีเครื่องมืออยู่ในปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ก็อดหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์เครื่องมือเช่นอะไรบ้างเอ่ย
1: ก็คือเครื่องมือจัดฟันเนี่ยค่ะแต่ที่เป็นแบบเรียบ
0: ถูกต้องใส่ไม่ได้คนไข้ที่จะใช้ไม่ได้อย่างแรก1คนไข้จัดฟัน2คนไข้ที่มีจำนวนฟันน้อยเกินไม่พอนะคะใช่เพราะว่าตัวเครื่องมือนี้อะค่ะอย่างที่เห็นนะคะมันจะยึด
2: ต้องยึดฟัน
0: ยึดกับฟัน
2: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุฟันหมดแล้ว
0: ถ้าไม่มีฟันหรือว่ามีปริมาณฟันแค่ฟัน2ซี
3: ่
0: มันความแน่นมันไม่พอนะคะกับอีกบางส่วนก็คือคนไข้ที่นอนอ้าปากแบบแรงอ้าปากเยอะมากถ้าอ้าปากปุ๊บหลุดพอหลุดปุ๊บเครื่องมือก็ไม่ช่วยละไม่ดึงขาไกลมาข้างหน้าละมีเหมือนกันคนไข้ใส่เครื่องมือนี้ไปเผลออ้าปากตอนนอนแต่เขาสามารถที่จะยื่นขาไกลมาล็อกตัวเองกลับมาเหมือนเดิมได
2: ้แล้วมันจะหลับสนิทเหรอฮะ
0: มีค่ะคนไข้เล่าให้ฟังค่ะมันเป็นอัตโนมัติของเขาเลยว่าแบบอ๋อฉันเผลออ้าปากหลุดแล้วกึ๊บนอนต่อมี
1: ภาษาว่าพิเศษเหมือนกันถ้าท่านอยากรู้อีกนิดนึงถ
0: ้
1: าสมมติว่าเราเริ่มใส่เครื่องมือนี้แรกๆด้วยความที่มันยังไม่ใช่การสมบัติที่ชิน
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีอาการเมื่อยขากรรไกรได้บ้างไหม
0: โอ้เป็นได้อาการตอนแรกก็คือว่า1พอใส่เครื่องมือเนี้ยมันเพิ่มความสูงใช่มั้ยคะจะปิดปากไม่สนิทน้ำลายย้อยนะคะอันนี้อย่างที่1ที่คนไข้บ่น2ก็คือเมื่อยหน้ามากหรือว่าปวดฟันที่เกาะทั้งหมดเนี่ยเพราะมันจะล็อกที่ฟันทั้งหมด
3: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้บ่นได้แต่ว่ามันถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นคอมพลิเคชั่นที่มันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับ CPAP ที่คนไข้บ่นแบบทนไม่ไหวอย่างงู้นอย่างนี้นอนขยับตัวทีนึงหน้ากากหลุดอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
0: ะ
2: เห็นไหมมีคำถามจากทางบ้านเลยเห็นไหมอาจารย์ว่าเนี่ยคุณเจนถามมาเลยไอ้เครื่องมือที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าตรงเนี้ยที่ใส่ฟันแล้วก็ช่วยเรื่องของแบบนอนกลนนะฮะราคาเท่าไหร่เบิกได้ไหมคะ
0: ถ้าราคาอันนี้นะคะในที่โรงพยาบาลรามานะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 6,000 บาท
3: ครับ
0: แต่ว่าณตอนเนี้ยไม่ว่าจะสิทธิ์การรักษาอะไรก็ตามยังเบิกไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะข้าราชการประกันสังคมประกันสุขภาพนะคะในเขตนอกเขตหรือแม้แต่ผู้พิการก็ยังไม่สามารถเบิกได้ค่ะ
2: เบิกไม่ได้
0: เบิกไม่ได้ค่ะ
2: ผมว่าจะไปหาเนี่ยก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: อยากร
0: ู
1: ้ว่าไอ้ที่ลืมไปเลยเมื่อกี้จะถามอะไรเมื่อกี้มันอยู่ในห
2: ั
1: ว
2: แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเดินไปเหมือนว่าเป็นนักกาอาจารย์แล้วจะไปทำอย่างนี้นะเด
0: ี๋
2: ยวก็ต้องไปเจอกับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาส่งมาหาอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือโดยส่วนใหญ่จะรับเคสคือว่าต้องมีผลของโพลิซอนอมกราฟก่อนนะคะเพื่อที่จะดูว่าคุณมีภาวะหยุดหายใจตอนนอนจริงแล้วเป็นระดับเท่าไหร
3: ่
0: จะได้คุยเรื่องถึงผลการรักษาว่าเพียงพอไหมเนี่ยค่ะ
2: ครับอันนี้อาจารย์บอกเลยนะว่าต้องไปทำสลีปเทสก่อน
0: ค
2: ่ะแล้วสลีปเทสเนี่ยต้องดูก่อนว่าคุณเป็นน้อยปานกลางมากเนี่ยน
0: ะ
2: ก็จะได้บอกได้ว่าหมายถึงว่าแนวโน้มในการรักษาจะดีไหมถ้าน้อยเนี่ยน่าจะดีแล้วล่ะปานกลางนี่ก็บวกลบถ้ามากก็อาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่
2: นะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีผลก่อน
0: ใช่คร
2: ับมีคุณจารวรรณนะนี่แฟนพันธุ์แท้ของเราถามนะครับอาจารย์เป็นเพศหญิงอายุ84ปีรูปร่างท้วมนอนกลนเป็นประจำนอนกลนเสียงดังเป็นประจำควรทำสลิปเทสหรือไม่ความเสี่ยงในการเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับได้มากน้อยเพียงใดจริงๆพอมีอายุแล้วก็รูปร่างท้วมแต่ว่าคุณจารวรรณต้องสังเกตนะน่าจะเป็นคุณแม่ไหมหรือว่าเป็นคนรู้จักต้องดูก่อนว่าเขานอนกลนนั้นเนี่ยเขาหยุดหายใจไหมจริงๆเราสังเกตได้นะถ้าเกิดว่านอนกลนมาเสียงกลนแล้วก็หายไปแล้วก็เหมือนเฮือกขึ้นมาพยายามจะแบบเอาอากาศเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้สงสัยแล้วล่ะจริงๆถ่ายวิดีโอไว้ตอนนั้นก็ได้แล้วก็มาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะส่งไปเจอคุณหมออ่ะแล้วแต่โรงพยาบาลเลยนะบางโรงพยาบาลก็เป็นหมอหูคอจมูกบางโรงพยาบาลก็เป็นหมออายุรกรรมเรื่องของโรคการนอนหลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะให้ทำสลีปเทสนะครับถามว่าต้องทำไหมต้องดูก่อนว่าคุณแม่เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียหรือเปล่านะฮะเหมือนหลับไม่สนิทจริงๆอยากจะให้ดูก่อนว่าจริงๆแล้วลักษณะการกลนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเราสังเกตกันก่อนแล้วกันนะครับ
1: อาจารย์ก็แสดงว่าคนที่นอนคนเดียวต้องหมดติดเตียงอ่ะต้องติดกล้องตอนติด
2: เขาก็ดีแต่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นใครที่นอน

0: คนเดียวเนี่ยก็สิ่งสำค
1: ั
0: ญ
1: ตรวจไหมอาจารย์
0: ไม่
1: กลัวตรวจ
0: เขาตื่นมาแล้วมีอ่อนเพลียหรือเปล่าทำงานไปรู้สึกง่วงอ
2: าจารย์อาการเข้าข่ายไหมหรือความจริงแล้วที่บอกอะค่ะว่ามันมีตัว questionnaire ให้ตัวเอง
0: มันมีแบบสอบถามในการแบบทดสอบเรื่องของการนอนกลนได้คร่าวๆ
2: ใช่ค่ะคือถ้าแบบตัวเองทดสอบแล้วเนี่ยได้คะแนนถึงเกณฑ์ก็คือมากกว่า11ขึ้นไปอันนี้ค่ะประเมินตัวเองอะค่ะ8ข้อนี้โดยให้คะแนนเนี่ย0ถึง3นะคะคือถ้าคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยได้มากกว่า11ก็แสดงว่ามีภาวะความเสี่ยงที่จะมีหยุดหายใจตอนนอนได้
0: งั้นเรามาดูกันทีละข้อมั้ยอาจารย์เดี๋ยว
2: ได้ค่ะ
0: คืออะไรนะดูโทรทัศน์แล้วความเป็นไปได้ในการงีบหลับก็คือ
2: ใช่
0: ต้องใช้ทีวีถึงจะหลับได้อย่างงี้ใช่มั้ย
2: เหมือนกับว่าตอนเราดูทีวีเนี่ยมีความมีอาการง่วงนอนเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่0ถึง3 3คือมาก0คือไม่เลย
0: ดูซีรีส์ได้จนจบมั้ยใช
2: ่ฮะ
0: นั่งอ่านหนังสือเนี่ยมีแบบนั่งอ่านหนังสือแล้วหลับไปมั้ยขณะคุยกับเพื่อนยังหลับนี่โอ้แสดงว่าเป็นเยอะหลังนะนะขณะนั่งพักผ่อนช่วงหลังอาหารกลางวันอันนี้ก็เป็นหลายคนนะเนี่ยนะประชุมนะแอบหลับ
2: เป็นบ่อย
0: เจ้าหน้าที่เป็นบ่อยมีเป็นผู้โดยสารหลับอันนี้เราเห็นกันเรื่อยๆนะนั่งรถเมย์นั่งไอ้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็เห็นหลับกันนะครับนั่งพักหลังอาหารกลางวันแล้วก็หลับโดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหรอนะครับอันนี้ก็ต้องลองทำดูนะรถไฟรถที่กำลังติดไฟแดงถ้าคนขับนี่ไม่ไหวนะติดไฟแดง
2: หมายถึงคนขับค่ะคือถ้าขับแล้วติดไฟแดงแล้วเผลอหลับหรืออะไรเงี้ยเผลองีบง่วงอะไรเงี้ย
0: ครับในเมืองไทยก็คงโดนบีบแต่นะ
1: มีนะหนูเคยมีเพื่อนที่แบบน้ำหนักตัวเยอะมากอาจารย์ว่าเขาอยู่ยิ่งได้แบบแค่แบบเดียวอ่ะเหมือนก็จะม
2: ี
1: ความร
2: ู้
1: สึกแบบอุ๊ย
2: ไปแล้ว
1: เริ่มง่วงแล้ว
0: อันนั้นต้องมาตรวจแล้วล่ะนะ
2: ใช่
1: ก
0: ็
1: เข้าร
0: ับ
1: การร
0: ัก
1: ษาเร
0: ีย
1: บร้อยแล้วใช้เคร
0: ื่อง
1: ตี
0: แผลเรียบร้อยนะอย่าลืมลดน้ำหนักด้วยนะถ้าเกิดใครน้ำหนักเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะลดน้ำหนักก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเรียนไหนคุณหมอฟันมาแล้วเนี่ยเขาถามเลยว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องควรอย่างไรยาสีฟันประเภทไหนเหมาะเออใช่ครับผมก็อยากถามอาจารย์อ่ะยาสีฟันเนี่ยตอนนี้นะพอตอนนี้ผมก็เริ่มมาหายาสีฟันที่แบบอะไรอ่ะลดการเสียวฟันก็จะมีราคาสูงขึ้นไหมที่มันจะต้องแบบอะไรอ่ะรักษาอินเมลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จำเป็นไหมอาจารย์หรือเอาแบบธรรมดา
2: คือถ้าเบสิกทั่วไปนะคะยาสีฟันอะไรก็ได้ที่มีฟูอะไรผสม
0: ครับ
2: ค่ะถ้าแบบไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องเสียวฟันแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเสียวฟันด้วยใช้ยาสีฟันที่มีสูตรลดเสียวฟันซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยมันก็ใช้ตัวยาลดเสียวฟันเนี่ยไม่เหมือนกันแม้แต่บางยี่ห้อที่มีหลายสูตรเลยลดเสียวฟันหมดเลยไม่รู้จะใช้ไหนดีต้องลองเพราะว่าแต่ละตัวมันแอคชั่นไม่เหมือนกัน
0: ครับ
2: ค่ะสรุปคือใช้ยาสีฟันที่มีฟูอะไรผสม
0: แค่นั้นพอ
2: ค่ะ
0: คือผมก็ไม่ได้มีอาการเสียวฟันนะท่านผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากผมเริ่มมีอายุเนาะเราก็กลัวไปก่อนเนา
2: ะ
0: พยายามจะต้องไปซื้อเดี๋ยวมี protection การป้องกันที่ดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ละยี่ห้อก็โฆษณาแบบเยอะแยะมากมายนะ เราก็เป็นการทาสการตลาดนะ เราก็ซื้อนู่นซื้อนี่มา คือจริงๆขอให้มีฟูออไรด์ก็เป็นพอใช่ไหมฮะ
2: ค่ะมีฟูออไรด์คือเพื่อป้องกันฟันผุแค่นั้นเองส่วนจะสะอาดไม่สะอาดไม่ขึ้นอยู่กับการที่เราแปรงฟันแปรงให้ถึงคอฟันอย่าแปรงแรงฟันบนปัดขึ้นฟันล่างปัดลงอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคือแปรงแรงก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมคือผมอะไปหาหมอฟันแล้วไปขูดหินปูนหมอฟันบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์แปรงฟันแรงไปค่ะไปถึงว่ามันสึกใช่ไหม
2: คะ
0: คอฟันสึก
2: ค่ะเหมือนมันสึกแล้วสึกเลยไงคะมันเอาเนื้อฟันกลับขึ้นมาไม่ได้คือเราแปรงแค่แบบให้ถึงนุ่มนวลพอแต่อย่าแบบโอ้จะกับหืมขัดเหมือนขัดส้วมอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวไงคะมันก็ไปใช่ไหมคะ
0: อาจารย์พูดไปขัดช่วงแหมคือแปรงให้ถึงนี่ไม่ต้องแปรงแรงด้วยแปรงให้แบบ
2: ใช่ให้ขนแปรงมันอยู่บนเหงือกนิดนึงครึ่งนึงของแปรงอยู่บนเหงือกครึ่งนึงของแปรงอยู่บนฟันเอียงแปรงปัดสั้น
0: ๆ
2: ปัดขึ้นข้างบนสั้นๆปัดลงอย่างเงี้ยแล้วค่อยขยับมาทีละนิดใจเย็น
0: ๆโอ้ใจเย็นด้วยอ่ะแล้วความนุ่มของแปรงสีฟันอ่ะเราจะต้องเอานุ่มมากนุ่มปานกลางหรือว่า
2: เรื่องความนุ่มของแปรงอะค่ะขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากแต่ละคน ความเหนียวของพลาสก์อะค่ะในปากเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยคราบไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะใช้เป็นแปรงขนนุ่มก็ได้ แต่บางในขณะที่บางคนถ้าแปรงขนนุ่มเกินไปก็แปรงไม่สะอาด มันอยู่ที่จริตแต่ละคนมากกว่าม
0: ีรายละเอียดด้วย

0: ครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไปขูดหินปูนเนี่ยขูดทุก6เดือนเลย
1: ใช่ค่ะค่าเฉลี่ย6เดือน
0: ก็เราก็แปรงฟันทุกวันอยู่แล้วแล้วทำไมยังมีหินปูนอยู่อีกอะฮะ
1: แสดงว่ายังไม่ทั่วถึง คือก็จะมีคนไข้บ่นเหมือนกันว่าโอ๊ยวันนึงเนี่ยฉันแปรงฟัน10ครั้ง20ครั้งทำไมยังมีหินปูนอีกทำไมยังไม่สะอาดก็ต้องตอบว่าก็เพราะมันยังไม่เพียงพอไงคะมันถึงมีบางคนเนี่ยต้องมาขูดหินปูนบ่อยกว่า6เดือน บางคนทุกเดือนก็มี3เดือนก็มี เพราะว่าแปรงไม่เกลี้ยงคือไม่มีใครแปรงฟันได้ 100% แต่อยู่ว่าแปรงได้ระดับไหนแค่นั้นเองเพราะหินปูนมันก็คือเศษอาหารที่เรากินใช่ไหมคะแล้วติดค้างอยู่ที่ฟันพอเกาะกับแร่ธาตุทั้งหลายในน้ำลายกลายเป็นหินปูนในระยะยาวอย่างนี้นะคะก็คือต้องมาขูดหินปูนมากหินปูนน้อยขึ้นอยู่กับการทำความสะอาด
0: อ่าฮะ
1: ค่ะ
0: ผมเริ่มอึ้งแล้วครับงั้นแสดงว่าเราก็แปรงฟันกันขนาดไปขูดทุก6เดือนเขาก็ยังบอกว่ามีหินปูนแต่ก็หินปูนไม่เยอะก็ถือว่าใจชื้นไปนิดนึงนะฮะห
1: ิน ปู
0: นไม
1: ่
0: เยอะโอเคโอเคนะครับได้ได้ครับคำถามจากทางบ้านนะครับคุณลังฟันปลอมชนิดติดแน่นถอดไม่ได้จะมีอายุการใช้งานกี่ปีคะ
1: ฟันปลอมติดแน่นส่วนใหญ่น่าจะหมายถึงสะพานฟันหรือรากเทียมใช่ไหมคะต้องแยกก่อนสะพานฟันเนี่ยก็คืออยู่บนฟันธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานของมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ1ตัวครอบมันคล้ายๆกับครอบฟันนะคะครอบฟันมีการบิ่นแตกไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนไข้เลยถ้าไปเคี้ยวของแข็งของเหนียวมากก็มีโอกาสที่จะแตกบิ่นได้เพราะฉะนั้นบอกจำนวนปีไม่ได้ไก่อีกอันนึงก็คือว่าการทำความสะอาดดีพอไหมเพราะเนื่องจากสะพานฟันมันวางอยู่บนฟันธรรมชาติตราบใดที่มีเนื้อฟันธรรมชาติอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะผุได้ถ้าทำความสะอาดไม่ดีไม่ใช้ไหมขัดฟันผุข้างใต้ไม่กี่ปีก็ไปเหมือนกันก็เจ๊งเหมือนกันนะคะในขณะที่รากเทียมรากเทียมเนี่ยก็คือเป็นไทเทเนียมนะคะเป็นตัวรากที่ฝังในกระดูกต่อขึ้นมาเป็นซี่ฟันนะคะเป็นไทเทเนียมหมดเลยยกเว้นครอบฟันนะคะซึ่งรากเทียมเนี่ยไม่มีฟันผุแต่มันเป็นโรคเหงือกได้เพราะฉะนั้นถ้าทำความสะอาดไม่ดีนะคะมีหินปูนเกาะอยู่หมดเลยมันก็มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทำให้กระดูกเนี่ยมันละลายล่นลงล่นลงจนวันหนึ่งรากเทียมก็โยกก็เหมือนฟันธรรมชาติที่โยกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกจำนวนปีไม่ได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานการดูแลรักษาเหมือนซื้อรถก็ต้องดูแลรักษาเหมือนกันค่ะฟันคนเราทำอะไรยังไงก็ต้องดูแลรักษาด้วยค่ะ
0: แต่แนะนำเลยนะท่านผู้ชมต้องไปหาคุณหมอฟันทุก6เดือนเลยนะต้องไปขูดหินปูนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพช่องปากคือผมอ่ะก็อยากจะแบบมีอายุคือที่หมายถึงว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยก็คือสมมติอายุ 6-70 เงี้ยก็อยากจะมีฟันสมบูรณ์เพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอเริ่มมีอายุแล้วเนี่ยฟันก็จะเริ่มผุเริ่มสึกไปแล้วต้องมาใส่ฟันปลอมเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ต้องแปรงฟันให้สะอาดใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ต้องขัดฟันด้วยใช่ไหม
1: หมายถึงให้คุณหมอฟันขัด
0: ไม่เราทำเองเนี่ยต้องใช้ไหมขัดฟัน
1: ไหมขัดฟันถ้าเกิดต้นก็มีแปรง
0: จะต้องเดี๋ยวแปรงฟันเนี่ยเราควรต้องแปรงวันละกี่ครั้งอ่ะ2ครั้งหรือว่าหลังอาหารทุกมื้อเลย
1: คือให้ดีสุด
0: ฟันเนี่ย
1: หล
0: ัง
1: อาหาร
0: ฮะทุกมื้อเลยเหรอฮะ
1: ดีที่สุดนะคะไอเดียคือทุกครั้งหลังทานอาหารให้แปรงแต่ถ้าทำไม่ได้จริงเช้าเย็นก็ยังดีค่ะ
0: แล้วขัดฟันอ่ะขัดฟันนะ
1: ไหมขัดฟันเหมือนกันค่ะคือดีสุดคือทุกครั้ง แต่ถ้าทำไม่ได้เย็นก็ได้
0: ครับ
1: เพราะอย่าลืมว่าถ้าเราไม่เอาออกมันก็หมักหมมอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแค่จะ กี่ชั่วโมงแค่นั้นเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับโอ้โหมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับคุณสสิภาแล้วกันนะสวัสดีค่ะอาจารย์และทีมงานรบกวนสอบถามว่าฟันปลอมแบบแข็งแล้วอ่อนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างขอบคุณค่ะ
1: ฟันปลอมถอดได้นะคะในปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยมีทั้งแบบฐานฟันปลอมแบบแข็งกับแบบอ่อนนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอจะแนะนำให้คนไข้ใช้เป็นฟันปลอมฐานแข็งเนื่องจากว่าฟันปลอมถอดได้เนี่ยเราอยู่บนเหงือกใช่ไหมคะการที่คุณสมบัติของฟันปลอมที่แข็งเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายแรงได้นะคะในขณะที่ถ้าเป็นฟันปลอมแบบนิ่มนึกถึงกระดาษถ้าเราเคี้ยวปุ๊บตรงตำแหน่งนั้นโดนกดมันก็กดจุดตรงนั้นมันไม่กระจายแรงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสกดเจ็บมากกว่าคือถ้าให้แนะนำคือทำเป็นฐานแข็งดี

0: ค่ะ
1: แนะนำฐานแข็งฐานแข็งนี่หมายถึงฐานอลูมิเนียมใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่มีเป็นฐานถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเขาเป็นไวทาเลียม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นพลาสติกก็คืออะคริลิกเหมือนกับตัวเครื่องมือกันกล
1: นคือใช้อันไหนก็ได
0: ้สองอันนี้ค่ะ
1: เหล็กก็ได้หรืออะคริลิกก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วไหนดีกว่ากันครับ
0: ถ้าถามว่าในความคงทนเหล็กก็ดีกว่า
1: เออผมไหนๆก็นี่คุณพ่อผมอ่ะก็ทำฟันปลอมตอนแรกก็ทำอะคริลิกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วจริงๆอ่ะมันก็มีแบบเป็นเหล็กอะไรนะฮะเป
0: ็
1: น
0: ไวทาเลียม
1: ไวทาเลียมผมว่ากลัวตัวแรกที่ไม่กล้าทำไวทาเลียมหรือเหล็กเนี่ยกลัวมันจะโดนเหือกแล้วมันอักเสบอะไรเง
0: ี้ยมันดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยความเท่าที่ถามคนไข้นะคะความสบายเนี่ยเหล็กจะดีกว่าเพราะว่าเหล็กมันทำได้บางกว่าถ้าอย่างพลาสติกเนี่ยทำไปมันจะหนา
1: ๆ
0: ทำแล้วต้องคลุมทั้งเพดานเวลาเรากินอะไรคนไข้บอกว่าโอ๊ยกินอาหารแล้วไม่รู้รสเลยแต่ความจริงรับรู้รสมันคือลิ้นแต่มันคลุมเพดานหมดมันไม่มีอาหารไปแตะตรงเพดานได้ในขณะที่ถ้าเป็นโครงโลหะเนี่ยมันสามารถทำได้บางทำได้เว้าได้กินอาหารเย็นอาหารร้อนมันผ่านอุณหภูมิได้ค่อนข้างจะสบายกว่า
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องสีติดเนี้ยค่ะถ้าอย่างพลาสติกเนี้ยถ้าคนที่กินอาหารที่มีสีหรือกาแฟอะไรเงี้ยผ่านไปแป๊บเดียวฟันปลอมมาสีน้ำตาลดำติดในขณะที่ฐานโลหะจะไม่ค่อยติดสี
1: ได้เร็วไม่ค่อยติดสี
0: ค่ะ
1: ครับถ้าแนะนำ
0: ก็คือคงทนกว่า
1: คงทนแนะนำทำโลหะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อมีนิดนึงนะอันนี้เป็นรายละเอียดเลยนะคือทำฟันปลอมช่วงแรกอะครับมันถึงเราจะไปวัดฟันหรือว่าเราจะทำอะไรแบบดีมากนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงแรกอ่ะใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้พอดีขนาดนั้นหรอกมันจะมีเจ็บนิดๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ผมแนะนำว่าถ้าเกิดเจ็บนิดเนี้ยรีบกลับไปหาหมอฟันที่ทำฟัน
0: คือ
1: หมอฟันผมหมอฟันที่ทำให้คุณพ่อเขาบอกเลย
0: ค่ะ
1: เขาจะได้เห็นว่ามันจะมีรอยแดงตรงไหน
0: ใช่
1: แล้วเขาจะได้เจียหรือเขาจะได้ทำตรงนั้นให้ทำตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าพอเจ็บแล้วก็ไม่ใส่เลยพอไปหาหมอฟันอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุตรงไหนแล้วจะแก้ไขยังไงอันนี้นะเป็นผมเห็นคนไข้ผมหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุไปทำฟันปลอมแล้วไม่ค่อยใส่กันเพราะใส่แล้วมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกแบบเจ็บเพราะฉะนั้นต้องกลับไปหาหมอฟันท่านเดิมเนี้ยนะครับแล้วก็จะได้เขาเห็นว่ามันเป็นรอยตรงไหนจะได้ไปแก้ไขตรงนั้นนะครับ
0: ใช่แต่ว่าขอนิดนึงค่ะคือถ้ามาแบบเป็นแผลแบบเวอะเลยอย่างเงี้ยบางครั้งมาเจอคุณหมอฟันก็จะแบบแก้ได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าขนาดใช้นิ้วกดเฉยๆก็ยังเจ็บเพราะฉะนั้นหมอแก้แทบตายยังไงมันก็ยังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นเวลาแนะนำคนไข้ค่ะกลับบ้านไปลองใช้ดูแต่ถ้าใช้แล้วรู้สึกกดเจ็บเป็นแผลให้พักเหงื่อก่อนอย่าให้แผลมันใหญ่มากแล้วมาแจ้งหมออีกทีนึงเพราะโดยส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะนัดกลับมาเช็คอยู่แล้วทุกครั้งประมาณนี้ค่ะ
1: ครับคุณเจนบอกว่าไปผ่าที่แผนกฟันที่โรงพยาบาลรามาได้เลยไหมเพราะทำสลิปเทสได้ 15.5 ที่รามาแล้วต้องใส่ไหมเดี๋ยวก่อนคุณเจนต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาส่งทำสลิปเทสก่อนว่าจะรักษาแบบไหนส่วนใหญ่เขาแนะนำเขาจะแนะนำเครื่อง CPAP ก่อนเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเจนไม่อยากใส่เครื่อง CPAP ก็ต้องลองถามเขาว่าจะมีออปชันในการรักษาอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งมาเจอกับอาจารย์นะคะเนา
0: ะ
1: เพราะว่าไม่ได้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันต้องปีขั้นมีตอนนะครับคุณสลาวดีสวัสดีค่ะอายุ64ปีใช้ยานอนหลับติดต่อกันมานาน3ปีถ้าไม่กินแล้วนอนไม่หลับทรมานมากต้องทำยังไงคะก็ติดแล้วนะครับคุณสลาวดีแต่ปัญหาคือว่าอันนี้มันก็เราต้องไปคุยกับคุณหมอดีกว่าเพราะปกติถ้าเกิดว่ากินยานอนหลับติดต่อเนื่องกัน3ปีจริงๆก็มีคนไข้ผมก็มีอยู่เหมือนกันนะครับ ผมก็แนะนำเลยว่ามันก็บางคนก็ไม่กินไม่ได้อะไม่กินไม่ได้จริงๆขอกินต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับและอีกอันนึงอ่ะคุณสวัสดีอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะผมอยากให้แนะนำว่าให้ไปพบกับคุณหมอจิตแพทย์หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยนอนไม่หลับไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทําไมนะนี่คุณสราวดีรู้เปล่าว่าคนที่ดูเรื่องของการนอนหลับไม่ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตแพทย์นะครับต้องไปคุยก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรเรื่องของความกังวลมั้ยนะมีเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะแต่ถ้ามีนอนกลนก็คนละเรื่องเลยนะถ้านอนกลนจนหยุดหายใจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของไอ้กังวลซึมเศร้าละอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเราต้องมาทำสลิปเทสนะคะเป็นตรงไหนแก้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่ากลับไปปรึกษาหมอท่านเดิมก็ได้หรือก็ส่งไปเจอกับจิตแพทย์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมีวิธีแก้เรื่องของการนอนไม่หลับยังไงนะครับ คุณจารุวรรณสอบถามเพิ่มว่าผ่าตัดส่องกล้องซ่อมแซมเอ็นไหล่ฉีก2เส้นในวัย62ปีไม่มีโรคประจำตัวไม่นอนกลจะมีปัจจัยเสี่ยงในการดมยาสลบมีอาการการหยุดหายใจโหผ่าตัดเน
0: า
1: ะคุณจารุวรรณจริงผ่าตัดมันก็จะมีเรื่องของหมายถึงว่าภาวะแทรกซ้อนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในปัจจุบันคงน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดซ่อมแซมเอ็นไหล่ฉีกที่ไหล่นะต้องคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดก่อนนะว่าวิธีการผ่าตัดเขาจะใช้วิธีไหนบางทีมันอาจจะไม่ต้องดมยาอาจจะเป็นเรื่องของการบล็อกแต่ว่าคุณแต่เขาก็ไม่ให้คุณจารุวรรณรู้สึกตัวนะสมัยนี้นะเขาใจครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็ยาเนี่ยมันจะทำให้ไอ้หมายถึงว่าความทรงจำตรงนั้นมันหายไปด้วยนะครับก็ตื่นมาแล้วจำอะไรไม่ได้นะครับจริงๆคุยกับคุณหมอดูก่อนนะว่าวิธีการผ่าตัดถ้าจะส่องกล้องเนี่ยจะเป็นดมยาสลบหรือจะเป็นบล็อกหัวไหล่นะครับเกิดดมยาสลบปัจจุบันความปลอดภัยก็สูงมากอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามีผลได้ไหมมันก็ไอ้เรื่องของการผ่าตัดเนาะมันก็จะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาได้ละแต่ปัจจุบันน้อยอยู่แล้วนะครับนี่คุณตุ๊กตาถามว่าเวลาขูดหินปูนจะเสียวฟันการขูดทุก6เดือนจะทำให้ฟันสึกไหมเออใช่ใช่เลยเนี่ยคือตรงใจผมมากเลยคุณลูกตาขูดนี่แบบว่าไอตอนขูดไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนที่แบบเขาเอาเครื่องมือที่แบบว่าเป็นเหล็กอะแล้วมาขูดฟันเราอะโหยังโหดอะ
0: ต้องดีใจไงคะว่าประสาทฟันยังดีอย
1: ู่อ๋อครับ
0: ไม่ค่ะ
2: ประมาณทุกครั้งก็อยากว่ายิ่งไปเป็นจุดที่เสียวฟ
1: ัน ไอตอนที่เขาเครื่องขูดหินปูนเราไม่เท่าไหร่หรอกก็ขูดธรรมดานะแล้วก็แบบไอเขาก็มีไอ้อะไรอ่ะฮะใช้ไหมขัดฟันด้วยแล้วก็ไอ้ตอนที่เอาเครื่องมือที่เป็นเหล็กอ่ะมาขูดฟันเราอ่ะโอ้โหแบบมาเทสหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกึกๆๆๆเอาหินปูนออกอ่ะโอ้โหแบบ
0: คือการเสียวฟันขณะขูดหินปูนเนี่ยเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะแต่ว่าคือเนื่องจากเครื่องขูดหินปูนเนี่ยมันเป็นเครื่องอัลตราโซนิกเครื่องอัลตราโซนิกก็คือหลักการคือสั่นสะเทือน
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีน้ำช่วยลดความร้อนเพราะฉะนั้นมีทั้งแรงสั่นสะเทือนมีน้ำนะคะประกอบกับเครื่องดูดน้ำลายมีลมทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้เสียวฟันได้อันนี้ปกติมากนะคะแต่ถามว่าทำให้ฟันสึกไหมไม่ได้ทำให้ฟันสึกค่ะคือเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเครื่องมันแค่กระเทาะให้หินปูนมันหลุดแต่ไม่ได้ไปกินผิวฟันอะไรค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีผลค่ะ
1: ไม่มีผลนะ
0: แต่เสียวฟันจริงค่ะ
1: นะคนทุกตาไม่มีผลนะไม่ผลเกี่ยวกับเรื่องของแบบว่าไอ้ฟันสึกนะเอาว่าผมเข้าใจเลยเข้าใจคำถามเลยคุณนะคุณสุภัชชานะฮะอายุ69ปีมีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวคุณหมอให้ทำเฝือกฟันมาใช้เฝือกฟันก่อนนอนนะครับจะช่วยเรื่องการบดเคี้ยวเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายก่อนเฝือกฟันนี่คืออะไรแล้วจะช่วยเรื่องการนอนกลนและระบบหายใจตอนไม่นอนอ้าปากได้ไหมคะ
0: คือถ้าเฝือกใส่ฟันเนี่ย มีความคล้ายกับตัวเครื่องมือกันกลนแต่ว่าเฝือกใส่ฟันมันคือใส่แค่ขานไกลใดขานไกลหนึ่งทำจากอะคริลิกอย่างนี้เหมือนกันเป็นแผ่นตรง
1: ๆอธิบายก่อนเฝือกฟันคืออะไรผมก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละ
0: เฝือกใส่ฟันมันก็คือเหมือนอันนี้แหละค่ะแต่ว่าแค่ชิ้นเดียว
1: แล้วทำไมเราต้องใส่เฝือกใส่ฟันด้วยฮะ
0: คือเฝือกใส่ฟันเนี่ยหน้าที่ของมันคือเพื่อป้องกันฟันกระแทกกันขณะที่คนไข้ที่มีการนอนกัดฟันหรือในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อขานไกลหรือว่าเจ็บกล้ามเนื้อบดเขียวก็จะใช้เครื่องมือเนี้ยเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดคือให้ใส่ตอนนอนหรือว่าถ้าบางคนมีอาการกัดเน้นฟันอยู่ตลอดเวลาก็จะให้ใส่ช่วงกลางวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์การใช้เนี่ยมันจะต่างกันกับเครื่องมือการกลน
1: ครับ
0: ตัวฝึกใส่ฟันไม่สามารถช่วยเรื่องการกลนได้นะคะ
1: คือผมเข้าใจละน่าจะแบบว่ามีปัญหาเรื่องของการบดเคี้ยวหรือว่าขานไกลใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เราก็ไปใส่อะไรเงี้ยเครื่องมืออะคริลิกอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีการดึงขานชายล่างขึ้นมา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เห็นไหมเนี่ยอาจารย์ดูข้างมันจะมีตัวยึดแบบว่าช่วยดึงขานไกลล่างขึ้นมาด้วยไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นมันใส่แค่อันเดียวจะใส่ข้างบนก็ได้หรือใส่ข้างล่างก็ได้อันใดอันหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน
1: เฝือกฟันนะ
0: เฝือกใส่ฟัน
1: ผมคิดว่าแบบเราใช้ฟันยางได้ไหม
0: ได้ค่ะคือเฝือกใส่ฟันมี2แบบอันแบบที่พูดเมื่อกี้คือเป็นแบบแข็ง
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบนิ่มก็เหมือนฟันยางนักมวย
1: ครับ
0: อันนั้นคือแค่ป้องกันฟันกระแทกกันเฉยๆเหมาะกับคนไข้ที่นอนกัดฟันไม่เยอะแต่ถ้ากัดรุนแรงเงี้ยจำเป็นต้องรักษาหรือว่าพักข้อต่อขานไกลควรใช้แบบแข็งดีกว่า
1: โอ้รายละเอียดนะครับอันนี้คุณอัมพรขอเรียนถามว่า ผู้ใหญ่ควรบีบยาสีฟันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวควรบีบยาสีฟันตามแนวขวางหรือแนวยาวของแปรงสีฟันเพื่อจะทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวนะมันก็ไม่เกี่ยวมั้งเดี๋ยวเราแปรงฟันมันก็จะละลายไหมฮะ
0: ไม่ใช่ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องใช้ปริมาณมากเกินไปอะค่ะ
1: เฮ้ยผมชอบใช้เยอะๆผมชอบใช้เยอะๆกลัวไม่สะอาดไงฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคะ
2: เคยได้ย
0: ิน
2: ว่าจะต้องบ
0: ี
2: บให้เต็มแปรงไหมคะเกี่ยวไหมคะ
0: ไม่ได้จำเป็นค่ะไม่ได้จำเป็นแต่ว่าคืออย่างผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีผลมากสักเท่าไหร่เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ได้ควบคุมการกลืนไม่ได้เนาะแต่ในคนไข้บางคนหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าเด็กที่เขาควบคุมการกลืนไม่ได้หรือบ้วนน้ำไม่ได้ถ้าใช้ยาสีฟันปริมาณมากไปก็จะทำให้การสีฟันที่ลงเหลือเนี่ย
1: ก็จะกลืนลงไปแล้วได้ฟัวร์ไลน์เกิน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเข้าใจละ
0: แต่ว่าถ้าแบบคนทั่วไปที่บ้วนปากได้ปกติไม่มีผลอะไรค่ะจะใช้เยอะก็ได้ก็เปลืองดีค่ะ
1: ไม่ผมกลัวไม่สะอาดจริงๆผมไม่หมายถึงว่ายาสีฟันไอสมุนไพรบางตัวหรือยาสีฟันที่แพงๆเขาบอกว่าใช้นิดนึงถ้าไม่ถูกเขียวอะไรเงี้ยผมเลยไม่กล้าใช้ผมกลัวแบบมัน
0: แต่ยาสีฟันสมุนไพรต้องดูนิดนึงนะคะถ้ามันดูหยาบมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ฟันสึกเสียวฟันง่ายต้องเลือกนิดนึงค่ะ
1: เลือกไม่ถึงเรา
0: คืออยากให้มันอยากให้แบบดูผมมันแบบโอ้หยาบมากเลยอะไรเงี้ยอย่างก้อนกรวดก้อนเกลืออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ฟันสึกง่าย
1: ครับครับให้เป็นเนื้อละเอียดละกันนะครับคำถามข้อที่2จะขจัดคราบกาแฟติดฟันได้อย่างไรนี่ตรงใจมากเลยคุณอมพรผมก็ดื่มกาแฟวันนึงประมาณสัก 2-3 แก้วแล้วเราจะมียาสีฟันตัวไหนไหมหรือตัวไหนมันก็ขจัดคราบกาแฟได้หรือต้องไปซื้อเมื่อก่อนมันจะมียาสีฟันเฉพาะเลย
0: ใช่
1: เออแปลกนะผมเห็นน่ะก็คือมียี่ห้อหนึ่งเลยขจัดคราบบุหรี่ก็หนึ่งอันขจัดคราบกาแฟก็หนึ่งอันเฮ้ยมันต้องมีเฉพาะขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่แนะนำคนไข้นะคะบางคนไปซื้อใช้ก็ลดคราบได้จริงอาจจะผงขัดมันอาจจะหยาบกว่าหร
1: ือ
0: เปล่า อันนี้ยังไม่ได้เคยไปดูนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้ไม่สามารถที่จะแปรงออกได้เองจริงอ่ะคือวิธีการดีสุดก็คือต้องมาหาคุณหมอฟันให้เป็นคนเอาคราบออกให้นะคะก็คือขัดฟันหรือเดี๋ยวนี้มันจะมี Airflow ก็คือเป็นเหมือนกับแทนที่จะขัดฟันปกติใช้เป็นเครื่องพ่นน้ำที่ผสมผงขัดเข้าไปมันก็จะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมและแต่ตรงซอกฟันที่ฟันชนกันเนี่ยค่ะมันก็จะพ่นผ่านได้ก็จะดีกว่า
1: ได้นะแค่จัดคราบกาแฟได้นะ
0: ได้
1: อ่ะงั้นผมไปหาจานเลยแล้วกันนะต่อไปไม่ต้องแปรงอะไรเยอะละ6เดือนมาขจัดคราบกาแฟกันเลยนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: คุณธรรมรัตน์นะคุณธรรมรัตน์ผมนอนกลนและนอนกัดฟันมากเครื่องชอบครอบฟันนี้ช่วยลดการกัดฟันได้ไหม
0: ช่วยลดการนอนกัดฟันได้ไหมน่าจะช่วยได้น่าจะช่วยได้แต่ถ้านอนกัดแต่ปกตินอนกัดฟันก็ไม่ได้อ้าปากเนาะถ้าไม่อ้าปากก็ไม่น่ามีผลอะไรอะค่ะนอกจากแบบกัดฟันแล้วเยื้องซ้ายเยื้องขวาจนเครื่องมือหลุดจากขากรรไกรมันก็จะใช้เครื่องมือเนี้ยไม่ได้ประสิทธิภาพคือหลักการก็คือว่าต้องไม่ให้เครื่องมืออันเนี้ยหลุดจากฟันถ้านอนกัดฟันเฉยๆกลายฟันแค่อย่างนี้นิดหน่อยมันก็น่าจะได้เพราะเครื่องมือนี้มันยึดที่ข้อต่อถ้าแค่นี้มันก็ไม่หลุดก็โอเคค่ะ
1: แต่ผมว่าถามกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตอบลำบากเนา
0: ะ
1: จริงคุณธรรมนัสก็อาจจะต้องมาตรวจก่อนดีกว่าเพราะจริงๆแล้วนอนกลนเนี่ยมันเป็นกลนจนหยุดหายใจไหมแล้วก
0: ็
1: มันเป็นแบบมากน้อยแค่ไหนอ่ะน้อยปานกลางมากอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาดูเรื่องของหมายถึงว่าแนวทางเรื่องการรักษาแล
0: ้
1: วปรึกษากับคุณหมอฟันด้วยว่าจำเป็นต้องใส่ไหมคือบางทีมาแล้วเนี่ยดูแล้วตรวจแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยครับ
0: ใช่เพราะวัตถุประสงค์มันช่วยเรื่องภาวะหยุดหายใจไม่ได้ช่วยเรื่องกัดฟัน
1: แล้วถ้าเกิดว่ากัดฟันเดี๋ยวก็ต้องไปปรึกษาอีกแบบนึงเด
0: ี๋
1: ยวจะมีอุปกรณ์เรื่องของกัดฟันอีกแบบนึงนะครับให้มันตรงจุดดีกว่า
0: ก็ฝึกใส่ฟันที่เมื่อกี้คุยกัน
1: ฝึกใส่ฟัน
0: คือสำหรับคนนอนกัดฟัน
1: ครับครับโอ้อ่ะมาเรามาถามคำถามดีกว่าอาจารย์นี่นะมีจริงๆท่านผู้ชมฝากคำถามสำหรับหมอฟันเยอะเลยนะฟันปลอมใส่ได้ตลอดเวลาตอนนอนไม่ต้องถอดจริงไหมฮะ
0: ไม่จริงค่ะไม่จริงคือ
1: uh-huh.
0: ฟันเหงือกคนเรามันก็ต้องมีการพักบ้างนะคะคือถ้าใส่ตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยที่จะเจอก็คือเหงือกเนี่ยจะแดงแล้วก็ติดเชื้อรา
1: uh-huh.
0: ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ดยส่วนใหญ่แนะนำก็คือให้คนไข้ใส่ฟันปลอมตอนกลางวันตอนกลางคืนถอดพัก แต่จะมีคนไข้บางคนที่บอกว่าวิตอนกลางคืนเนี่ยฉันถอดไม่ได้หรอกเพราะว่าสามีฉันไม่รู้ว่าฉันใส่ฟันปลอมมีเหมือนกันค่ะก็จะบอกว่าไม่งั้นนิดนึงตอนช่วงกลางวันก็ได้นะคะหาช่วงเวลาสักระยะหนึ่งถอดฟันปลอมแล้วก็ใส่แมสก็ได้
1: กลางวันไม่ได้อยู่กับสามีก็เลยถอดได้
0: ใช่ใช่มันทำงานไงคะทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แมสไปตอนจะกินข้าวก็ไปแอบใส่ฟันปลอมก็ได้แกยิ้มเห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันมีบางคนที่เขาไม่ยอมถอดตอนคืนจริงๆด้วยสาเหตุใดก็ตามก็จะบอกงั้นก็หาช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ให้มันมีช่วงให้เหงื่อพักบ้างค่ะไม่โดนกดอยู่ตลอด
1: อ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพักเหงื่อพักเหงื่อต้องถอดบ้างนะครับ
2: คือปกติเราจะเห็นเม็ดฟูที่ขายในตลาดอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะ
2: อันนี้ใช้แค่เม็ดฟูอย่างเดียวพอไหมคะ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยจะแนะนำคนไข้ก็คือว่าให้ใช้แปรงสีฟันกับสบู่เหลวนะคะจะสบู่อาบน้ำหรือซันไลก็ได้แปรงทำความสะอาดจะให้มีเศษอาหารเกาะแล้วก็ล้างน้ำแช่น้ำไว้อันนี้ในกรณีที่ฟันปลอมสะอาดใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าฟันปลอมค่อนข้างเคลอะแปรงธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ออกเม็ดฟูก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งมันคือการทำความสะอาดด้วยสารเคมีเหมือนใส่เม็ดฟูเข้าไปปุ๊บใส่ในน้ำแช่ไว้มันก็จะไปละลายตัวคราบที่ฝังลึกมันก็จะได้ระดับหนึ่ง
1: คือถ้าเราทำความสะอาดทุกวันด้วยสบู
0: ่
1: หร
0: ือ
1: กันไรก็ได้ละ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดทุกวันมันถึงจะเคลอะใช่ไหม
0: ใช่หรือบางครั้งแบบผู้สูงอายุมองไม่เห็นไงคะก็อาจจะแปรงไม่ทั่วอะไรก็เป็นได้แต่ถ้าบางครั้งอย่างเรื่องติดสีอย่างเงี้ยมันซึมเข้าไปในเนื้อจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลองมาให้คุณหมอลองขัดดูด้วยเครื่องมือในคลินิกอะค่ะขัดดูว่าขัดออกไหมถ้าบางครั้งขัดไม่ออกก็คือว่าเปลี่ยนใหม
1: ่
0: อย่างที่บอกว่าอย่างถ้าพลาสติกมันติดสีง่ายกว่า
1: ครับมีคำถามลากเทียมอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตจริงไหมที่ไปทำฟันรากเทียม
0: ค่ะก็ทุกคนทำรากเทียมก็หวังว่าจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตเช่นกันกับฟันธรรมชาติเราใช่ไหมคะเราก็หวังให้มันอยู่กับตลอดชีวิตแต่ทุกอย่างก็มีคอมพลิเคชันได้กับ1ดูที่การใช้งานนะคะแล้วก็การดูแลรักษาก็คือทำรากเทียมไป1เคี้ยวอาหารพอดีพอปกติไม่เคี้ยวของแข็งไม่เคี้ยวของเหนียวมากนะคะใช้งานอย่างถนอมแล้วก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะตลอดทำความสะอาดให้ได้มันก็จะอยู่กับเราไปได้นานแต่ถ้าอย่างบางคนทำรากเทียมอุ้ยเนี่ยไทเทเนียมเลย ทนไปเคี้ยวถั่วอะไรอย่างนี้รากเทียมก็แตกได้เหมือนกัน
1: เคี้ยวถั่วไม่ได้เหรอครับ
0: มันแรงนะคะ มีคนรากเทียมแตกหลายคนจากการเคี้ยวของแข็งนะคะ
1: เคี้ยวถั่วนี่คืออัลมอนด์เอา
0: ใช่คือแรงบดเคี้ยวเขาเยอะมากนะคะบางคนรากเทียมแตกหรือว่าส่วนประกอบอย่างอื่นแตกหักอะไรเงี้ยมันก็มีได้ค่ะเพราะฉะนั้นเคี้ยวแต่พอดีธรรมดาพอค่ะ
2: จริงๆหนูยังเคยเครื่องมือหลุดตอนแบบตัดเพราะว่าเคี้ยวถั่ว
0: อัลมอนด์เนี่ยตัวดีเลยค่ะแข็งที่สุดในบรรดาถั่ว
1: โอ้โหของชอบด้วยตายละแล้วฟันเราปกตินี่จะเป็นอะไรไหมเนี่ย
0: ใช่
1: อีกอันนึงอ่ะนี่ถามสำหรับผู้สูงอายุเลยนะฮะฟันปลอมที่ชับชำรุดเนี่ยสามารถซ่อมได้จริงไหมหรือจะต้องมาเปลี่ยนใหม่ทำใหม
0: ่เป็นบางกรณีแล้วกันค่ะต้องมาดูก่อนว่าที่ชำรุดเนี่ยคือจุดไหนยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าบางครั้งอย่างเช่นมาโอ้ฟันปลอมใส่ไม่ลงเลยนะคะหรือกระดกไปมาอย่างเงี้ยคือมันไม่พอดีกับเหงือกอันนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนำทำใหม่ดีกว่าค่ะถ้าเล็กๆน้อยๆเช่นตะขอหักอาจซ่อมได้เติมฟันซี่หนึ่งซ่อมได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวอ่ะผมถามเลยทำฟันปลอมเนี่ยราคาสูงไหมฮะตามคลินิกทั่วๆไปดีกว่า
0: คือ
1: ถ้ามาตามโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ได้อยู่ละ
0: ค่ะ
1: คือสิทธิ์บัตรทองก็ได้ใช่ไหมสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมผมว่าน่าจะได้ในระดับนึงอ่ะแต่บางทีแบบรอนานไงหลายคนก็อยากไปทำตามคลินิกมันแพงไหมฮะ
0: ถ้าฟันปลอมฐานพลาสติกเนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ในหลักพันนะคะแต่ขึ้นกับจำนวนซี่ที่ใส่ด้วยส่วนฟันปลอมฐานโลหะจะขึ้นที่หลักหมื่นก็ราคาสูงกว่าค่ะแต่ว่าในสิทธิ์ของประกันสุขภาพจะเบิกได้ในเฉพาะกรณีที่เป็นฐานพลาสติกเท่านั้น
1: ครับ
0: ฐานโลหะไม่ได้ค่ะ
1: ฐานโลหะไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ข้าราชการเบิกได้ทั้งสองอย่าง
1: อ๋อครับ
0: ประกันสังคมก็น่าจะได้ทั้งสองอย่าง
1: ครับคำถามต่อไปนะครับ ลากฟันเทียมก็ติดเชื้อได้เหมือนลากฟันธรรมชาติจริงไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าลากฟันเทียมมันแตกได้อะติดเชื้อได้ด้วยเหรอ
0: ได้ได้ก็อย่างที่บอกตอนแรกอะค่ะว่าลากเทียมเหมือนฟันธรรมชาติแค่ไม่มีเนื้อฟันธรรมชาติให้ฟันผุใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นโรคเหงือกได้ก็คือถ้าเราไม่ทำความสะอาดดีปล่อยให้มีหินปูนอยู่ตรงรอบรอบลากเทียมหินปูนมันก็มีเชื้อแบคทีเรียมันก็จะไปละลายกระดูกที่ลากเทียมฝังอยู่ข้างใต
1: ้
0: พอกระดูกมันล่นลงล่นลงเรื่อยๆมันก็เหมือนกับเสาบ้านที่เสาเข็มนะคะมันตื้นลงตื้นลงเรื่อยๆมันก็โยกได้สุดท้ายก็หลุดได้เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้นะคำถามเดี๋ยวนะนี่ฟันผุฟันผุเนี่ยคือปกติเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไปเจอหมอฟันนะครับผมไปเจอเนี่ยถ้าเกิดว่ามีฟันผุนิดนึงเขาก็จะแบบอุดให้เราเลยใช่ไหมฮะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้หรือว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ตัวเนาะสำคัญคือต้องไปหาหมอฟันเนี่ยทุก6เดือนอ่ะผมยังไงผมก็แนะนำนะบางคนฟันผุเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์นะ
0: ใช่ค่ะคือเอาอย่างนี้ค่ะคือฟันผุเนี่ยถ้าเป็นฟันผุเริ่มต้นตื้นๆมากๆบางกรณีก็พิจารณายังไม่อุด observe ก่อนแต่ให้คนไข้แปรงฟันให้ถึงเพื่อให้มันมีการสะสมและทัดกลับมาที่ตรงนั้นได้มันก็จะอยู่ที่แค่นั้นได้แต่ต้องตื้นๆนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มเป็นหลุมลึกแล้วเนี่ยควรที่จะอุดเพราะว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆจากที่จะอุดเฉยๆกลายเป็นต้องรักษารากฟันหรือถอนฟันจะยิ่งแย่กว่าอีก
1: คือผมมีคนไข้อ่ะฟันผุอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปพบหมอฟันอ่ะโอ้ติดหมายถึงว่าติดเชื้อเหงือกเสียอาจารย์บวมขนาดนี้เลย
0: ใช่ใช่
1: มาหาผมตกใจเลยอ่ะคือแบบ
0: ว่าต้องทะลุมาข้างนอกเลย
1: มันบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่นะเราดูเหมือนเรื่องเล็กอะไรอย่างนี้นะก็คือว่าเหมือนฟันผุเหมือนเนี่ยจริงๆคนไข้ก็อาจจะไม่รู้ว่าฟันผุหรอกก็แค่รู้ว่าปวดฟัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีอาการปวดฟันก็ทนก็ไปซื้อยาแก้ปวดกินบ้างไปซื้อยาแบบฆ่าเชื้อแก้เสพกินบ้างจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ไปเจอคุณหมอฟันให้เขาดูก่อนว่าที่คุณปวดฟันเนี่ยมันเกิดจากอะไรฟันผุไหมหรือว่าเป็นโรคเหงือกจะได้รักษาให้ตรงจุดไม่งั้นปล่อยไว้โอ้โหมาผมแก้มบวมขนาดนี้เลย ผมก็ตกใจ รีบส่งหมอฟันเลยแต่ว่ารีบส่งไปมันก็ต้องมีคิวนะก็ต้องให้ยาค่ะให้อะไรกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็ต้องได้มาถอนนะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันดีกว่านะคะอยากจะให้ไปพบคุณหมอฟันทุก6เดือนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ตรวจสุขภาพฟันขูดหินปูนแล้วดูว่ามีฟันผุหรือเปล่านะครับและจะทำให้เวลาที่คุณมีอายุเยอะขึ้นฟันจะได้อยู่กับคุณนะครับลดการเรื่องของฟันผุลดเรื่องของการใส่ฟันปลอมนะครับดูแลเรื่องสุขภาพมีอาหารเสริมเกี่ยวกับฟันไหมอ่ะคนไข้ชอบถาม
0: มีแค่เป็นฟัวไลเม็ดสำหรับเด็กอะค
1: ่
0: ะที่ให้เด็กทานแต่ต้องในกรณีที่เด็กที่เหมือนกับว่าไม่ปริมาณนะพวกฟูรายในน้ำเนี่ยไม่เยอะเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติได้ทานเป็นเม็ดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันโอเวอร์เกินมันก็จะทำให้พอฟันแท้ขึ้นมาเป็นฟันตกอะอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอเป็นคนจ่ายเองอย่าซื้อเองเลยค่ะ
1: แล้ววัยกลางคนกับวัยสูงอายุเนี่ยมีอาหารเสริมสำหรับฟันไหมอะแฟนรายการเราชอบถามกันเหลือเกินไม่มีนะ
0: เสริมฟันไม่มีค
1: ่
0: ะมีแต่ว่าทานอาหารถนอมฟันดีกว่า
1: ทานอาหาร
0: ทานอาหารถนอมฟันคืออาหารนิ่มๆค่ะ
1: โอ้แค่นั้นเองใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่คือใช้ฟันอย่างถนอม
1: ไม่ได้มีอะไรเสริมฟันเลยใช่ไหมแคลเซียมช่วยไหมอ่ะฮะ
0: มันฟันมันออกมาแล้วไงคะมันไม่ใช่กำลังสร้างไงเพราะฉะนั้นฟันแท้มันโตขึ้นมาแล้วก็คือถนอมมันใช้มันให้มันอายุยาวหน่อยเงี้ย
1: เราต้องถนอมนะเราต้องดูแล
0: ใช่ใช่อย่างถนอม
2: ยี่นิดนึงคือหนูอยากรู้ว่าอย่างคนที่ชอบแบบติดเกี่ยวน้ำแข็งอย่างเงี้ยมันจะทำให้ฟันสึก
0: ใช่ไหมใช่ฟันสึกหน้าต่อไปก็จะพอสึกทั้งปากปุ๊บหน้าเตี้ยลงแล้วก็ฟันร้าว
2: แค่เคี้ยวน้ำแข็งอ่ะนะรู้
0: จีใช่ไม่แค่เคี้ยวเนี่ยแหละเป็นเยอะเลยค่ะ
1: เนี่ยผมจะเลิกกินอัลมอนด์ละเพราะอาจารย์พูดเนี่ยกลัวแบบ
0: ถั่วต้มค่ะอาจารย์ดีที่สุดค่ะ
1: ถั่วต้มเอาแบบนุ่มๆเลยนะ
0: ใช่
1: อาจารย์ถั่วต้มกับอัลมอนด์นี่มันคนละเรื่องกันเลยก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์นุ่นมากนะครับมาคุยกับคุณหมอฟันโอ้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะเปิดโลกของผมมากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยที่ส่งคำถามมาคุยกับเรานะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะชวนทุกคนมาดูนะครับในการรัดคิวหมอลามานะครับต ตอนนี้ไม่ใช่ทุกวันจันทร์เดือนนี้ยังเป็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่นะจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับพอเป็นเดือนตุลาคมนะฮะปีนี้นะฮะเดือนตุลาคมนี่แหละนะฮะอีกไม่กี่วันละจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเจอด้วยกัน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับช่องทางเดิมเลยนะฮะ Facebook YouTube นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทีวีก็เป็นเรื่องของ Television 42นะครับเสาร์อาทิตย์บางหมายถึงว่าบางช่องทางเราก็จะไปออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ NBT หรือว่า Nation ก็ติดตามเราได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเจอกันนะครับเดือนนี้เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: จริงไหมต่อมไทรอยผิดปกติแน่ถ้าคลำเจอก้อนที่คอต่อมไทรอยผิดปกติแน่ถ้าเป็นคนร้อนง่ายหนาวเร็วต่อมไทรอยผิดปกติแน่ถ้าผมแห้งหยาบกระด้างแถมร่วงผิดปกติหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับไทรอยอ้วนไทรอยผอมหรือว่ามีก้อนที่คอวันนี้เฮลท์แฮกมาไขนะครับว่าข่าวจริงหรือข่าวลวงเกี่ยวกับไทรอยครับมาดูความเชื่อที่1กันเลยครับต่อมไทรอยผิดปกติแน่ถ้าคลำเจอก้อนที่คออันนี้จริงนะครับปกติต่อมไทรอยของเราเนี่ยครับก็จะมีขนาดประมาณสัก 3-4 ซมอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็ไม่ควรจะมีก้อนควรจะต้องเนียนๆเรียบเนียนดีนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอก้อนเป็นตะปุ่มตะป่ำยิ่งถ้ามีอาการที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเช่นกลืนติดเสียงแหบอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะครับว่าเกี่ยวกับต่อมไทรอยหรือเปล่าความเชื่อที่2ต่อมไทรอยผิดปกติแน่ถ้าเป็นคนร้อนง่ายหนาวเร็วอันนี้ก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับจริงแล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับการที่เรามี
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสันสนเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะให้เตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะวันนี้จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ทางกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะน้ำก็ได้เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะคะดูประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะมีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยวันนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือในภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะหลักๆจังหวัดก็จะมีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดสระแก้วนะคะพื้นที่บริเวณบ้านแก่งสีเสียดที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วก็มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนางสาวพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลพร้อมด้วยในอำเภอเมืองสระแก้วนายจักริตธนนพรัตน์ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็มีการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเน้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาฉะกันและอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับนางสาวเฉลิมพรทิพย์โสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีได้เปิดเผยว่าวันนี้ในพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่นะครับและคาดว่าจะตกหนักไปถึงวันที่26กันยายนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนกรณีที่เพจดังระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกล่าสุดนางสาวฉัตราพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในเขตเมืองก็ยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับและจากที่ประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าถึงแม้ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่าจะเกิดถึงระดับมหาอุทกภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับแต่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำมาตรการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสลับมาที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้หลายพื้นที่จุดลุ่มต่ำเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากได้เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วนะครับบางจุดนี่ระดับน้ำท่วมสูงถึง1เมตรจากการตรวจสอบเส้นทางที่ได้รับผลกระทบหลักก็จะมีถนนพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีซึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนั้นรถยนต์เล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุมการจราจรปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดครับ
0: ส่วนฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนนะคะก็ทำให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นซึ่งจากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนของกรมชลประทานพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี42นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี 43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบค่ะและล่าสุดนะคะรายงานจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำก็ทำให้จังหวัดท้ายเขื่อนเร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโดยนายณรงค์ศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีได้สั่งให้เร่งปิดจุดฟันหลอและจุดอ่อนคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก52จุดคาดว่าดำเนินการได้ประมาณ 60% ภายใน 2-3 วันนี้ค่ะและจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 4-5 วันนอกจากนี้ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำทั้ง2ฝั่งเพื่อรองรับน้ำฝนและเร่งสูบน้ำจากพื้นที่บ้านเรือนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านเพจของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะ
2: จะต้องดูแลเร่งด่วนคือต้องปิดฟันหลออันที่2

0: เราก็จะดำเนินการประมาณสัก 60%
1: แต่น้อยเริ่มล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำประชาชนบางส่วนจึงเริ่มยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้น้ำมาช้ากว่าปกติแต่ว่าน้ำขึ้นเร็วค่ะ
2: แต่ว่าปีนี้แค่มาช้ากว่าปกติปกติเมื่อปีแล้วปีนี้เราท่วมแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มาช้าแต่ขึ้นไวเนาะ
2: มาขึ้นไวเมื่อปีแล้วมาเร็ว
3: มาเร็วแต่นี้มา
2: จ้ะจ้ะทุกทีเมื่อปีแล้วเข้าเนาะ
4: ตรงนี้
5: เข้าหน่อยไม่เยอะ
2: เยอะนะแต่ไม่เข้า
4: ได้ถุ
2: น
4: ค่ะ
2: ว่าอีกประมาณน่าจะขึ้นอีก60 เซนเดี๋ยวยกของไว้เลยเตรียมยกของไว้เลย
3: แอร์ถ้าห้องโน้นอะของไอ้ไฟชิปก็ท่วมแล้วขึ้นหมดแล้ว
1: นายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญก็บอกว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำเบื้องต้นได้จัดเตรียมเรือ100ลำรวมถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกำชับให้รายงานระดับน้ำผ่านช่องทางของชุมชนวันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที
6: หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดติมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กำลังเร่งรับมือเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีประกาศคำเตือนจากส่วนราชการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐในพื้นที่หมู่6แล้วก็หมู่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,000 ถึง 1,700 หลังคาเรือนนะครับต่างก็กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากลงมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนตกในพื้นที่ด้วยเบื้องต้นได้รับการประกาศจากภาคส่วนราชการแล้วครับให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้เร่งยกของขึ้นที่สูงประชาชนบอกว่าชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำทุกปีครับถ้ามีสถานการณ์น้ำหลากหรือว่าน้ำหนุนยังไงก็เข้าท่วมภายในชุมชนแน่ระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณสัก30 เซนติเมตรแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงแต่ปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับครับว่ามีความกังวลอยู่แต่ก็ไม่ได้มากนักเพราะยังคงติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดและคาดว่าน้ำเหนือน่าจะมาถึงช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเหมือนทุกปีแต่ยังไงก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังบอกด้วยครับว่าแม้ชุมชนจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเหมือนกับทุกปีทั้งเรื่องการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคหรืออำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรในยามวิกฤตก็จะทำให้ช่วยประชาชนในการใช้ชีวิตได้มากถ้าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมครับ
7: ติดตามเหมือนกันเพราะว่าเป็นหัวมันทุกปีก็คือว่ารอฟังข่าวทางโทรทัศน์ทางทีวีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็ช่วยกันเต็มที่ประกาศเขาก็รู้กันผู้สื่อข่าวเขาก็รู้กันหมดตำบลท่าอิฐเราก็รู้กันหมดแหละก็คือว่าจะต้องเตรียมตัวยกของให้ขึ้นที่สูงซะก็คือไว้ใจไม่ได้คือ
8: น้ำที่เราเห็นตอนนี้แล้วมันเป็น
7: น้ำประเมินก็ยังล้นตลิ่งค่ะล้นตลิ่งยังไม่เข้ามาถึงนี่ยังไม่เข้ามาถึงอะไรทางเดินเนี่ยยังไม่ถึงพื้น
8: ปกติชุมชนเราได้รับผลกระทบ
7: เรื่องกระทบเยอะนะมันก็เยอะอยู่เพราะว่ามันลำบากเหมือนกัน
8: ชุมชนที่เราโดนมันจะเป็นน้ำลักษณะ
7: น้ำลักษณะมันจะมีสีอย่างกระชานะคะมันขุ่นๆหน่อยๆน้ำก็หายไปมันมาจากนครสวรรค์อะไรแล้วแต่มันมาทางอยุธยาเสนามาลงประจบที่นี่ท่าอิฐเลยค่ะ
9: โดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเราโดนท่วมทุกปีอยู่แล้วไงก็จะเตรียมความพร้อมอย่างเดียวเพราะว่ามันพื้นที่ต่ำเนี่ยมันก็จะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราก็ทำสูงไม่ได้ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
8: อย่างปีนี้เองเรามองสถานการณ์น้ำอย่างในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตอนนี้มันถือว่ามากแล้วหรือยังคะ
9: ตอนนี้ยังแต่เรามีสัญญาณรู้ว่ามันเริ่มมาแล้วเพราะน้ำเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามันมาเนี่ยมันเริ่มท่วมพื้นชั้นล่างที่เราเคยไม่ท่วมยามปกติเนี่ยตอนนี้มันเริ่มท่วมแล้วก็แสดงว่ามันเริ่มมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเวลามีน้ำทะเลหนุนหรือว่าได้ข่าวเหมือนที่เราดูทีวีเนี่ยเขาก็จะประกาศที่สุเหร่าทุกวันทุกเช้าอะไรเงี้ยให้ทราบ
8: ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันแล้ว
9: เตรียมตัวเขาประกาศให้เราเตรียม

0: ตัวของอันไหนที่ยกขึ้นได้ก็เตรียมยกไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมีแบบน้ำท่วมจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้เขาค่อยมาดูแลมาอาจจะช่วยเรื่องน้ำดื่มหรืออะไรที่เขาเคยช่วยนะพี่แจ๊คเขาก็ช่วยช่วยเรื่องน้ำดื่มนะหาการกินอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่พอจะช่วยได้อะไรเงี้ยบางทีบ้านบางหลังเขาก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะ
1: สำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำเหนือค่ะโดยประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะแต่ก็ได้กำชับให้ทุกเขตเร่งกำจัดขยะที่จะไปอุดตันบริเวณหน้าท่อระบายน้ำควบคู่ไปกับการพร่องน้ำในคลองเพื่อรับมืออย่างเต็มที่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณเสนานิคม1รามอินทรา5และคลองลาดพร้าวพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมย้ำเรื่องการจัดการขยะที่จะอุดตันหน้าท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อเกิดฝนตกโดยได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบขณะนี้ถือว่ายังไม่สูงมากและยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตแต่สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่วนที่มีความกังวลเรื่องฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าจะตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณเตือนถึงระยะวิกฤตแต่ก็ไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้กรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกนะคะแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครสูงถึง120มิลลิเมตรประกอบกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบนั้นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายว่าเรื่องนี้ต้องแยกการบริหารจัดการเป็น2 ส่วนคือการดูแลคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเหนือและการพร่องน้ำในคลองรวมถึงการดูแลท่อระบายน้ำเพื่อรับมือฝนที่ตกในพื้นที่โดยประเมินว่าช่วงเวลาที่ฝนจะตกหนักในกรุงเทพกับช่วงที่กรมชลประทานจะระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะจนเกิดผลกระทบพร้อมกันเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนการเปิดประตูระบายน้ำจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในรอบนี้จะไม่รุนแรงถึงขั้นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาในพื้นที่
2: น้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ครับ
3: อาจารย์มีบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่เขาจะตอนนี้กทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไงบ้าง
2: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทอ่ะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
4: ก็เห็นประกาศของกรมอุตุบอกว่ากทมอยู่ในโซนฝนตกหนักเกิน120มิลนะอาจารย์แล้วในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นใกล้ๆกับที่น้ำเหนือจะลงมาอันนี้เรามีการวางแผนยังไงรับมือบ้างคะ
2: ผมคิดว่าคงต้องแยกส่วนกันนะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยหลักคือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ปะปนกันเราก็ต้องสูบน้ำออกอยู่แล้วปกตินะแล้วก็ตำบลน้ำเหนือก็ดูแลไอ้คันกั้นน้ำให้ดีจุดฟันหล่อต่างๆตรงนั้นในพื้นที่ก็คือพร่องน้ำรอเลยพร่องน้ำรอแล้วก็เตรียมอย่าให้มีการอุดตันปั๊มน้ำต่างๆพร้อมมีการตรวจสอบปั๊มที่เสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ก็คิดว่าให้เตรียมรับมือให้เต็มที่ครับ
4: ฉากทัศน์300มิลของเราจะได้ใช้งานนี้เลยไหมคะ
2: ก็ดีก็มีการวิเคราะห์อีกแล้วแล้วก็การเตรียมปัญหาต่างๆครับแต่ไม่น่าถึง300มิลนะหวังว่า
5: ส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เตรียมรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง27กันยายนนี้นะครับโดยสั่งเร่งพร่องน้ำพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าปริมาณน้ำยังไม่มากเท่าปี2554ครับนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามสภาพอากาศโดยระบุว่าหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจึงได้สั่งการให้หน่วยงาน านที่มีอำนาจในการพร่องน้ำโดยเฉพาะกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับทะเลเช่นสมุทรปราการให้พร่องน้ำมากที่สุดเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในส่วนของพื้นที่กรุงเทพครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้สั่งการพร่องน้ำไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
6: ได้มีการมอบหมายหน่วยงานในการที่เตรียมการในเรื่องของการพร่องน้ำในส่วนของกรมชลประทานเองในพื้นที่ริมฝั่งทะเลฝั่งแถวสมุทรปราการก็พร่องน้ำไม่ถึงระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะมามากในช่วงของวันที่24 25 26นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคณะของท่านเอกนิติและคณะของด้านวิชาการก็ได้มีการหารือทางกทม.เองก็ได้เตรียมการพร่องน้ำสูบถึงระดับต่ำสุดไว้แล้วเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกในห่วงของ 3-4 วันข้างหน้านี้
5: ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากมีน้ำเหนือและฝนตกหนักจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับยืนยันว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มากเท่ากับปี2554แล้วก็จะระบายน้ำไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแม่น้ำท่าจีนก็ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีลักษณะคดเคี้ยวครับทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มศักยภาพระบายน้ำออกได้ช้า
6: ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนชัพพยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบ
5: ทางนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ก็ได้มีการเตรียมเฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนหากมีฝนตกหนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยค่ะพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง4จังหวัดภาคตะวันออกนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ฝนจะตกหนัก3วันช่วงสุดสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรอการระบายได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์และเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและบัญชาการเหตุการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนายเจเศษยังยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและน้ำรอการระบายทางนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงจึงขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย
7: ในส่วนของกรมอุตุเนี่ยครับท่านก็ยืนยันว่าในการคาดการณ์ของท่านในเรื่องของปริมาณน้ำฝนเนี่ยแล้วสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับแต่ถามจากส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือในเรื่องของอุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะครับคาดว่าน่าจะมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในพื้นที่โซนภาคตะวันออกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังนะครับข่าวสารจากทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุก็ดีนะครับทางปภ.ก็ดีนะครับโดยเฉพาะกับทุกครั้งที่เรามีการเซลบอร์ดแคสลงไปในแต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสารจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ 100% เต็ม
5: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้นะครับไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญขณะที่จังหวัดยะลาแม้ว่าจะยังไม่เผชิญภัยแล้งรุนแรงแต่ว่าปริมาณฝนก็ลดลงอย่างน่ากังวลไปติดตามการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมจากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทั้งนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
0: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นครนิวยอร์กวันแรกนะคะก่อนพบกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกพร้อมเปิดรับการลงทุนที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชามักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์สำหรับนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่
2: คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลก
1: วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายยืนยันรัฐบาลตั้งเป้าเพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุ

0: เป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคและการพบกับกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะครับหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาชี้แจงถึงการปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีสัดส่วนของพรรคกล้าทำโดยให้เหตุผลนะครับว่ามาจากการลงมติสวนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมยืนยันครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้ชี้แจงสาเหตุสำคัญของการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีพรรคกล้าทำบอกว่าเกิดจากการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่พรรคกล้าทำไม่ได้ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้านซึ่งถ้าหากปล่อยให้มีกระบวนการลักษณะนี้ต่อไปการทำงานของฝ่ายค้านก็จะเกิดความยากลำบาก
2: ในการทำงานในระบบรัฐสภาเนี่ยจริงๆใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือคนที่ไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบตัวเองอย่างเต็มที่นะครับและผมก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นนะครับจากตัวแทนของพรรคกล้าทำนะครับก็อาจจะแสดงความเห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการประสานงานที่เหมือนอยู่ดีๆพวกเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเป็นการเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติเข้าหรือไม่เนี่ยผมยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพฤทธิ์เองเนี่ยได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของพรรคกล้าทำเนี่ยมีการอัปเดตกลับมาทางฝั่งตัวผมเองผู้บริหารพรรคโดยตลอด
1: ส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณแล้วพรรคกล้าทำยังมีท่าทีไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยจึงได้หารือร่วมกันจนนำมาสู่ข้อสรุปในการปรับองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านซึ่งไม่ได้มาจากความขัดแย้งแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และเตรียมเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนส่วนทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าวจากสื่อมวลชนสำหรับข้อเท็จจริงหรือการหารือภายในพรรคนั้นส่วนตัวยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆครับ
3: เป็นแต่ข่าวผมวันนี้ผมต้องดูข่าวจากนักจากสื่อซะส่วนใหญ่ฮะนะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการอะไรนะบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
1: ส่วนที่มีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำใส่นาฬิกาและสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนเกิดการตั้งข้อสังเกตทางการเมืองนั้นนายทรงศักดิ์ก็ให้ความเห็นครับว่าในทางการเมืองการที่นักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากทุกรัฐบาลก็ย่อมต้องการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการบริหารงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: แต่ในทางการเมืองจริงๆผมว่าวันหนึ่งการที่พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นร่วมรัฐบาลหรือยังไงก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเป็นผู้แทนหลายสมัยผมก็เห็นเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลแล้วก็มีกำหนดนโยบายอะไรที่มันเกิดประโยชน์สูงสุด
4: ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีกรณีต้องชดใช้ความเสียหายโครงการทุจริตจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทนะคะโดยชี้ว่า

0: าไม่มีหลักฐานใหม่มาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและพวกรวม9คนขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทจากเหตุกระทำละเมิดปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคม2569ศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานใหม่ที่นำมาอ้างไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงนางสาวยิ่งลักษณ์และสามีจึงได้อุทธรณ์คดีและศาลนัดฟังคำสั่งในวันนี้โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเป็นเพียงการโต้แย้งข้อเท็จจริงเดิมและไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคำพิพากษาเดิมได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องส่งผลให้คดีชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นอันยุติลงตามคำสั่งศาลชั้นต้น
1: ที่ประชุมสภากลาโหมติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับยืนยันว่าความตึงเครียดขณะนี้อยู่ในระดับ 1.5 เป็นระดับที่ยังไม่ต้องกังวลพร้อมเดินหน้าแผนสร้างหมู่บ้านมั่นคงนำร่อง5จังหวัดชายแดนขณะที่สถานการณ์ภาคใต้เตรียมจะกระจายอำนาจให้พื้นที่ตัดสินใจแก้ปัญหาเองครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมเน้นย้ำความต่อเนื่องในภารกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้กำหนดมาตรวัดความมั่นคงเป็น5ระดับเฉดสีตั้งแต่ระดับที่1สีเขียวคือเฝ้าระวังปกติระดับที่2สีเหลืองคือเพิ่มการเตรียมพร้อมระดับที่3สีส้มระดับที่4สีแดงคือเตรียมกำลังและเคลื่อนย้ายกำลังพลและระดับที่5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะหรือสู้รบสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ระดับ 1.5 ครับคืออยู่ระหว่างเขียวกับเหลืองต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าตามปกติส่วนสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหลังเกิดกรณีเนิน450ที่มีการขุดคูเลตรุกล้ำและได้เจรจากันแล้วโดยได้ยึดหลักปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการอพยพเพราะเหตุการณ์ยังสงบเรียบร้อยดี
2: การกำหนดสีนะครับซึ่งสีเนี่ยมีการกำหนดอยู่5เฉดสีด้วยกัน เริ่มจากสีเขียวก็คือเป็นมาตรการการเฝ้าระวังสีเหลืองนะครับก็เริ่มมีเรื่องของการที่จะต้องคอยเพิ่มในมาตรการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากขึ้นจะมีจากนั้นก็มีสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วก็สีแดงเข้มสีแดงเข้มนี่ถือเป็นมาตรวัดที่สูงสุดในเรื่องของการปะทะแล้วฮะคือการสู้รบระหว่างกันปัจจุบันเนี่ยมาตรวัดเนี่ยอยู่ในระหว่างเกณฑ์ที่1และเกณฑ์ที่2ก็คือระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองก็คือความหมายก็คือว่ามีการเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการดูเรื่องของความไว้ในเชื่อใจการสร้างความจริงใจระหว่างกันก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ว่าจะในกรณีของเนิน450ที่มีการกุดคูเลตล้ำเข้ามาในอธิปไตยไทยเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาฉะนั้นกองทัพเองก็ต้องมีความพร้อมในการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนตรงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองครับตอนนี้ก็ยังอยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนสบายใจนะครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสงบเรียบร้อยอยู่แล้วก็ฐานก็ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยในพื้นที่นะครับในพื้นที่ป้องกันกำบังอยู่ก็ถือว่ามันยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องเป็นกังวลอยากจะขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดตรงนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นว่าจะต้องอพยพหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็คือถือว่าสถานการณ์เรายังอยู่ในสภาพที่ยังสงบอยู่แล้วก็ทหารยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ครับ
1: ด้านพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงโครงการหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนที่เตรียมนำร่องใน5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาภายในปี2570โดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น3ส่วนจากแนวชายแดนครับประกอบด้วยพื้นที่แนวหน้าเส้นปฏิบัติการพื้นที่ขอบหน้าการรบและการสนับสนุนพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงซึ่งจะไม่มีที่ตั้งทางทหารแต่ว่าจะเน้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของทหารผ่านศึกชุดรักษาความปลอดภัย

0: ภายหมู่บ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างชุมชนที่เข้าใจงานความมั่นคงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดลงพื้นที่จุดแรกที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเร็วๆนี้ภายใต้แนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์
1: เดี๋ยวเราก็ต่อเนื่องนะคะเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนนะคะก็เรามีสาธารณูปโภคแล้วมีบ้านที่มั่นคงเติมมานะคะต่อไปมันก็จะกระตุ้นในเรื่องในมิติอื่นๆได้อีกต่อไปนะคะก็ตรงตามเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไม่ได้ทำเพื่อทหารเท่านั้นแต่เรายังมองถึงระยะยาวในพื้นที่ของพี่น้องชายแดนที่ถ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเสียสละการค้าการขายอะไรหยุดชะงักตรงนี้เราจะตอบแทนหรือว่าเยียวยาเขายังไงให้เกิดความยั่งยืนก็เป็นเจตนารมณ์ของท่านที
0: ่ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันพรุ่งนี้พลโทอดุลในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเตรียมจะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโอนถ่ายอำนาจให้ระดับพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลประชาชนในพื้นที่
2: ประธานรัฐสภามอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569นะคะพร้อมผลักดันให้เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมทรงคุณค่าผ่านห้องสมุดรัฐสภาและสื่อรัฐสภาเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569โดยกล่าวถึงความสำคัญของวรรณกรรมว่าช่วยสร้างความรู้และจินตนาการให้กับผู้อ่านผ่านมุมมองที่หลากหลายซึ่งรางวัลพานแว่นฟ้าถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยรักษาและสืบสานความเป็นไทยผ่านการส่งเสริมการเขียนและการอ่านเนื่องจากปัจจุบันมีผู้เขียนน้อยลงจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้การอ่านและการเขียนยังคงมีบทบาทในสังคมนายโสพลยังกล่าวถึง AI ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งควรใช้อย่างสมดุลเพราะ AI ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้ขณะที่การเขียนการพูดและการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสบการณ์ของมนุษย์ยังคงมีคุณค่าและเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมเสนอให้รัฐสภาเผยแพร่ผลงานของนักเขียนโดยเฉพาะผ่านห้องสมุดรัฐสภาในปีงบประมาณ2570รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดผ่านสื่อของรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและซึมซับผลงานวรรณกรรมที่มีคุณค่าสำหรับรางวัลพานแว่นฟ้าปีนี้รางวัลชนะเลิศได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 100,000 บาทโดยประเภทเรื่องสั้นเป็นของวัดหยวงแก้วจากผลงานเรื่องมาตุภูมิและประเภทบทกวีได้แก่ใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสมกาสัง
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

Asian Game 2026 Aichi Nagoya เริ่มแล้ว TV NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูมุมมองธนาคารโลกนะครับกับเป้าหมายของไทยที่จะเดินหน้าสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีเป็นไปได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรครับถ้าภายในปี2580ไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ต้องขยายตัวเฉลี่ย 5.4% ต่อปีนะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่ง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ GDP ไทยยังขยับอยู่ที่ 2-3% กว่าเท่านั้นธนาคารโลกรายงานชี้ว่าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับเมืองรองครับคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ไทยนั้นบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพราะทุกวันนี้แม้กรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะสร้างกิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ปัญหาการกระจุกตัวของเมืองการจราจรติดขัดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมทำให้กรุงเทพอยู่ในภาวะที่เรียกว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มลดลงนะครับหรืองบประมาณที่อัดฉีดลงไปจะให้ผลตอบแทนลดลงขณะที่เมืองรองครับที่มีศักยภาพถ้าเรากระจายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมธนาคารโลกชี้ไว้หลายเมืองนะครับเริ่มจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่เข้มแข็งนะครับควบคู่กับจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งก็มีมูลค่าสูงมากเชียงใหม่ยังตอบโจทย์ภาคธุรกิจดิจิทัลและการทำงานทางไกลด้วยขอนแก่นครับขอนแก่นมีศักยภาพเป็นระบบการผลิตแพทย์นะครับทำเลที่ตั้งมีจุดเด่นด้านโลจิสติกและการขนส่งข้ามพรมแดนชลบุรีและ EEC ครับเป็นฐานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าอากาศยานเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือแพทย์โคราชครับนครราชสีมาครับมีศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรรวมถึงหาดใหญ่สงขลานะครับประตูการค้ากับมาเลเซียซึ่งสามารถขยายอุตสาหกรรมฮาลาลที่เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับธนาคารโลกร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.และภาคส่วนต่างๆจัดทำรายงาน Thailand Cities of the Future วิเคราะห์แนวทางเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายภายในปี2580รองศาสตราจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรบพท.กล่าวว่ารายงานฉบับนี้เสนอแนวทางไว้3ด้านได้แก่การเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลิตภาพสูงการวางรากฐานด้านเมืองที่เข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมให้กับเมืองรองมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับจุดแข็งทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่รวมถึงสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนการสร้างงานและการเพิ่มผลิตภาพครับกระทรวงการคลังเดินหน้าร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะ SME ไทยครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงใน Merchant AI Accelerator สัมมนาเสริมพลัง AI อัพสกิลใหม่ให้ร้านอาหารพาเศรษฐกิจไทยทันโลกพร้อมบอกว่านโยบายของกระทรวงการคลังได้ร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆนำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และร้านค้ารายย่อยอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus ที่มีร้านค้าเข้าร่วมผ่าน Line Man มากเป็นอันดับที่1นะครับกว่า 59,000 ร้านค้าช่วยขยายผลกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐกว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน Line Man รวม16ล้านออเดอร์คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการยอดขายรวมร้านค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลธุรกิจไปยื่นขอสินเชื่อโดยเฉพาะล่าสุดครับกับการขอสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการนาโนพลัสของบสย.สะท้อนว่าการเชื่อมโยงโครงการของรัฐเข้ากับเทคโนโลยีช่วยวางรากฐานให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เติบโตสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงเงินทุนเพื่อขยายกิจการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยภายในงานมีการเปิดตัววงในจีนี่นะครับผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การดูแลภาพรวมรวบรวมยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนกำไรและข้อมูลเชิงลึก
เช่นเมนูขายดีและช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสูงสุดซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านเห็นภาพธุรกิจได้ครบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับ

0: รัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเมืองแร่คอนกรีตนะครับรวบรวมเทคโนโลยีจาก100บริษัททั่วโลกมาจัดแสดงคาดว่าจะดึงเม็ดเงินจากการเจรจาธุรกิจได้กว่า150ล้านบาทครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP และภาคเอกชนจัดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปเอเชียและ Mining Expo Thailand ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาคุณดนุพรปุณการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.ประธานเปิดงานกล่าวว่างานนี้ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเมืองแรกของไทยโดยได้รวบรวมนวัตกรรมเครื่องจักรและอะไหล่จากผู้ประกอบการกว่า100รายในหลายประเทศชั้นนำเช่นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามาจะแสดงอย่างครบวงจรภายในงานยังมีเวทีเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาทิการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานเทคโนโลยีการระเบิดเหมืองด้วยไมโครชิปและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติในโรงงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 รายนะครับสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้นำเทคโนโลยีไปต่อยอดแข่งขันในตลาดโลกสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับ
1: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับ
0: กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดคาร์บอนและร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ติดตามจากรายงานครับ
2: กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.จัดงาน Small Saving to Big Powerเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5ประจำปี2569โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมอีก5ประเภทได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นการขยายผลิตภัณฑ์เบอร์5ในครั้งนี้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการใช้งานในภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการใช้ไฟฟ้าและต้นทุนในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ฉลากเบอร์5โฉมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลและลงทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับดาวตลอดอายุการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อภายในงานมีการมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์5รวมถึงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ้านและอาคารเบอร์5โครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานซึ่งตลอดระยะเวลากว่า33ปีโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว46ผลิตภัณฑ์และมีการใช้ฉลากมากกว่า592ล้านดวงครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ต่างๆในบ้านอาคารและโรงงาน
3: จากเดิมฉลากเบอร์5อุปกรณ์ตอนนี้ไปถึงบ้านไปถึงต่อไปก็อาจจะไปถึงโรงงานต่อยอดไปถึงเชื่อมโยงกับนโยบายใหม่ๆของกระทรวงพลังงานในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราทั้งมิติเรื่องการลดคาร์บอนสู่ชั้นอากาศทั้งเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานของเราด้วยนะครับ

0: นอกจากนี้พพ.และกฟผ.ยังมีการดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานสานต่อเจตนารมณ์ Energy Beyond Standard ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมกว่า80หน่วยงานลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการดำเนินงานทั้งหมดช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 29.5 ล้านตันแนวทางทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีณวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกรมชลประทานได้ชี้แจงแผนการพัฒนาและการดำเนินงานของเปรมประชากรโอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของตำบลเชียงรากน้อยถวายสังฆทานและพัฒหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์12รูปจากนั้นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบางกระสั้นเพื่อไปพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองให้ดียิ่งขึ้น
1: ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีการถ่ายทอดสดการกำหนดมาตรฐานการบรรยายการจัดการสัญญาณโทรทัศน์ร่วมกันการจัดทำแผนปฏิบัติการรวมถึงแผนระบบสำรองฉุกเฉินและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณ

0: ราชประเพณีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานผู้รายงานงานพระราชพิธีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดพระราชพิธีได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ว่างานนี้เป็นงานที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น 0% นะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติที่เราทำถวายพระองค์ท่านแล้วก็เป็นงานที่จะเป็นอีกหนึ่งตำนานในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยลูกหลานก็จะได้กลับมาดูเทปบันทึกภาพนะคะบันทึกเสียงบันทึกพระราชพิธีทั้งหมดก็จะอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยและทุกท่านถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะในการทำให้เป็นตำนานของงานพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะเราทำหน้าที่ในฐานะโทรทัศน์แห่งชาติร่วมกัน
0: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งการบรรยายการใช้คำราชาศัพท์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยวิทยากรจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
2: การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธให้กับผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะโดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำโครงการสรุปผลเรียนรู้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Capstone Project Presentation หรือการนำเสนอผลงานโครงงานท้ายหลักสูตรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ Vitality Enhancement and Longevity Academy หรือเวลารุ่นที่4เดี๋ยวร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3: หลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
2: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลากหลายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: ชั้นที่2จำนวน171คนชั้นที่3จำนวน197คนถือว่ากิจการลูกเสือมีส่วนสำคัญพวกคุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบได้รับพระราชทานเหรียญทำรงรักษาคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นต่อไปตีระรัตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดตัวไมซ์ซูเปอร์แพลตฟอร์มซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลบทวิเคราะห์และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์โดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้จากแพลตฟอร์มเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบประเมินคุณค่างานไมซ์3ด้านทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมและคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมถึงเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพธุรกิจและเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์โดยทีเซปเตรียมเปิดใช้บริการนี้ในเดือนตุลาคม2569ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ2570เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมและบริการของทีเซปผ่านแพลตฟอร์มเดียวได้ตลอด24ชั่วโมงประเทศไทยเดินหน้าสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการนิทานสารฝันผืนน้ำที่ยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยนายรังสรรค์ศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ2569รวม 490,000 บาทให้โรงเรียนในชุมชนโดยรอบนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจุดเด่นของโครงการคือการนำนิทานมาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเข้าใจง่ายสนุกและสอดแทรกคุณธรรมรวมถึงแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยหวังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแห่งชาติคว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณ2569ระดับดีหรือ Best Awards จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและแรงงานนอกระบบทั่วประเทศพร้อมพัฒนาระบบบริการและการแก้ไขข้อร้องเรียนให้รวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยกองทุนการออมแห่งชาติยืนยันเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมวินัยการออมเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้คนไทยต่อไป
1: ช่วงนี้ไปก่อติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะคืนนี้ถึงวันที่27กันยายนพร้อมไขข้อสงสัยฝนตกหนักแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามหาอุทกภัยติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงเรื่องนี้ว่า 23-27 กันยายนประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจริงค่ะแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วคำว่ามหาอุทกภัยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยนะคะต้องมีพายุดิเปรสชันนะคะหรือพายุโซนร้อนพัดผ่านเข้ามาโดยตรงร่องมรสุมมีกำลังแรงจัดและแช่ตัวเป็นเวลานานค่ะและมีฝนตกหนักรุนแรงเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องยาวนานแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะและคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่มีพายุเคลื่อนเข้ามาในบ้านเรานะคะมีเพียงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้ค่ะและมีร่อง

สุมพาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นนี่คือตัวการที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมาราธอนในบ้านเรา 23-27 กันยายนนี้หลายพื้นที่จะมีฝนหนักมากเกิดขึ้นฝนรอบนี้ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงวันที่ 24-27 กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมนะคะจากพื้นที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาเข้ามาพาดผ่านในพื้นที่ของภาคตะวันออกเลื่อนมาในพื้นที่ของภาคกลางล่าสุดนะคะตอนนี้เข้ามาปกคลุมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะคะบางส่วนก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกในบ้านเราคืนนี้ค่ะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากเข้ามาในพื้นที่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้24นะคะกันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะขยายพื้นที่เพิ่มเติมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีนครราชสีมารวมทั้งพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะต้องระวังที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ฝนตกหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะทั้งพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้ด้วยวันที่25กันยายนนะคะจุดเสี่ยงขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะรับไปเต็มๆเลยไปถึงภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนครราชสีมาค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะได้แก่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะระวังต่อนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดค่ะพื้นที่นะคะที่ยังมีฝนตกหนักอีกหลายจังหวัดนะคะในวันที่25กันยายนนะคะจะพบว่ามีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้ค่ะต่อเนื่องถึงวันที่26กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะมีในพื้นที่ของจังหวัดตากและพื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ของภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักนะคะก็ยังมีทั้งที่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ขอนแก่นนะคะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและที่พังงาแล้ววันที่27กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเห็นว่าจะลดลงนะคะพื้นที่จะลดลงนะคะมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดนะคะที่ยังคงอยู่แต่ฝนหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักให้รับมือสิ่งที่ต้องจับตานะคะใน120ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกหนักพร้อมกันทั้งประเทศตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่คือพื้นที่เสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ละวันและบางพื้นที่อาจอยู่ในแนวฝนตกซ้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะไปดูคืนนี้ต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งและมีฝนหนักมากทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งคลื่นลมในทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องจับตาฝนสะสมในพื้นที่ของเราว่ามีมากแค่ไหนพื้นที่ไหนเสี่ยงสูงนะคะเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมตัวก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐขู่กลางเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับว่าจะทำลายล้างอิหร่านถ้าหากว่าไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าต้องตัดสินใจว่าควรจะบดขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากประเทศแห่งนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้อย่างไรก็ตามทรัมป์เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาติต่างๆร่วมมือกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบให้ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจานอกจากนี้ทรัมป์ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าจะไม่มีทางยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดขณะเดียวกันทรัมป์ได้พบหารือกับผู้นำหลายชาตินอกกรอบการประชุมดังกล่าวเพื่อหารือในประเด็นโลกซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแนมแห่งสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นด้วย
1: ส่วนนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์รวมถึงสามารถติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและกลับมาเปิดฐานทัพ2แห่งที่เคยปิดไปขณะเดียวกันก็ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่ว่าจะยึดครองกรีนแลนด์และเป็นการเน้นย้ำว่ากรีนแลนด์จะยังคงอยู่ภายใต้การปกครองและอธิปไตยของเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงนี้ไม่มีวันหมดอายุและหากกรีนแลนด์ตัดสินใจแยกตัวเป็นเอกราชจากเดนมาร์กในอนาคตกรีนแลนด์จะต้องคงสถานะสมาชิกนาโตและรับสิทธิ์รวมถึงภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อไปเช่นเดิม
0: บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกโดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อ AI ในเอกสารทางราชการจาก Artificial Intelligence เป็น Super Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งมีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า Artificial แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์ฟังดูด้อยค่าเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามตนเองขณะเดียวกันนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้สหรัฐและจีนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AI ร่วมกัน
1: คณะผู้แทนคิวบานำโดยนายบรูโนโรดิเกสพาลิล่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่พอใจอย่างหนักถึงกับเดินออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทันทีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวถึงคิวบาด้วยการตราหน้าว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวและกำลังล่มสลายโดยต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาได้ตอบโต้ผ่าน X ว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จแห่งสหประชาชาติดูเกือบว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์หลังผู้แทนจากหลายประเทศพร้อมใจกันลุกเดินออกไปซึ่งพบว่ามีถึง77ประเทศที่นั่งว่างหรือเดินออกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังไม่ทันได้เริ่มพูด
0: พายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเม็กซิโกด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุลูกนี้ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในการทวีกำลังขึ้นจากพายุโซนร้อนขึ้นสู่พายุเฮอริเคนระดับ5ขณะที่ทางการเม็กซิโกได้ประกาศ

0: เฝ้าระวังพายุตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเตือนฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งรัฐเกเรโรและมิโชอากังอาจมีฝนสะสมประมาณ100-200มิลลิเมตรและบางจุดอาจสูงถึง300มิลลิเมตรทำให้เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและดินถล่ม
1: ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สะพานแขวนกระจกเหนือหุบเขาหนีจูที่มีความสูงถึง360เมตรในมณฑลยูนนานของจีนเป็นแคทวอล์กนะคะแฟชั่นโชว์ชุดนี้เป็นผลงานของชาวบ้านในท้องถิ่นนำข้าวโพดพริกดาวเรืองแล้วก็พืชพันธุ์จากป่าเขามาประดิษฐ์แล้วก็ถักทอเป็นเครื่องแต่งกายด้วยมือเพื่อฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวพร้อมจะแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดเรื่องราวการเก็บเกี่ยวในพื้นที่หุบเขา
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการทำใหม่ครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราในขณะนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาอีกปัญหาใหญ่ครับนั่นคืออัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงเป็นประจำทุกปีนะครับหลายเหตุผลนะครับที่เกิดขึ้นทั้งที่พ่อแม่หลายคนอยากจะมีลูกนะครับแต่อาจจะมีเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตรนั่นเองนะครับปัญหานี้ครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกองทัพอากาศนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูลูกนะครับจึงได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับก่อตั้งศูนย์รับดูแลเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับและในการบริหารจัดการครั้งนี้จะกลายเป็นโมเดลสำคัญให้กับหน่วยงานอื่นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศนะครับท่านอภิสดาคันธาและหัวหน้าศูนย์ดูแลรับเลี้ยงดูเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคุณมยุรียาทองชัยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้องขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คุณนวัศกรรู้ไหมครับในกองทัพอากาศเนี่ยใครใหญ่สุด
0: กองทัพอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศครับ
1: ไม่ใช่
0: ใครล่ะ
1: ภริยาผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับคุณพิสดานะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอี
1: กคร
2: ั้
1: งที่กรุณาให้เกียรตินะครับอ่านข้อมูลแล้วค่อนข้างแปลกใจ
0: ครับ
1: ทำไมกองทัพอากาศถึงให้ความสำคัญกับการดูแลบุตรหลานกำลังพลมันสำคัญยังไงครับ
2: ค่ะก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะในเมื่อเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วเรามีบุคลากรที่ทันสมัยเพื่อที่จะก้าวหน้าแล้วก็นำพาดูแลปกป้องประเทศชาติการที่กำลังพลของเราเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย

0: ร์กำลังพลของเราไม่ต้องนั้นได้อย่างอบอุ่นมั่นใจได้ทางสมาคมผู้สำรวจฐานอากาศเองเนี่ยที่ท่านได้แจ้งว่าการเกิดของเด็กน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นขวัญและกำลังใจในการอยากมีบุตรเนี่ย
1: น้อยมาก
0: เป็นชายหาดน้อยมาก
1: เป็นภาระพูดง่ายๆนะการมีบุตรสักคนเป็นภาระมาก
0: ทีนี้พอข้าราชการหญิงที่มีตั้งท้อง
1: ครับ
0: แล้วก็มีวันลาที่ตามที่ข้าราชการทางราชการให้เนี่ยนะคะพอถึงเวลาหมดกำหนดจะต้องกลับไปทำงานก็มีความห่วงกังวลว่าใครจะมาดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงดูบุตรทางหน่วยงานกองทัพเองก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาตั้งแต่ปี66ค่ะเกือบ3ปีแล้วค่ะก็เพื่อที่กำลังพลจะได้ดูมีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาดูแลเด็กตั้งแต่6เดือนตั้งแต่3เดือนค่ะตั้งแต่
1: 3เดือนเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ3เดือนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง2ขวบครึ่งค่ะมีความพร้อมทุกอย่างท
1: ั้
0: งสถานที่บุคลากรเดี๋ยวถ้าอาจารย์ได้สอบถามหัวหน้าศูนย์ต่อไปว่าทางศูนย์ของเราใจค่ะ
1: ครับสรุปก็เป็นนโยบายของถ้าเรียกกันชื่อในวงเขาเรียกบิ๊กคิมใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนี่แหละที่อยากจะว่าส่วนไหนมีหน้าที่ภารกิจความมั่นคงก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: แต่กำลังใจขวัญกำลังใจต้องดีเพราะนั้นหลังบ้านเนี่ยถ้ามีลูกพูดง่ายๆมีลูกเล็กด้วยเพราะลูกเล็กเนี่ยมันจะห่วงหน้าพวงหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับยิ่งถ้ากำลังพลนั้นเป็นฐานอากาศผู้หญิงด้วยเนี่ยจะยิ่งลำบากเพราะนั้นก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา
0: ครับ
1: ทีนี้การที่ตั้งแบบนี้การดูแลเด็กเล็กการดูแลไม่ง่ายนะครับ
0: ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมาก
1: ตอนเริ่มต้นมันยากยังไงช่วยรบกวนเล่าให้ฟังหน่อย
0: มันยากเพราะว่าเราถือว่าอาจจะเป็นศูนย์แรกๆเลย
1: ครับ
0: ที่ต้องใช้คำว่ากล้าหาญมากในการรับลูก
1: เลี้ยงลูกคนอื่น
0: เลี้ยงลูกคนอื่นใช่
1: เส
0: ี่
1: ยงมาก
0: เสี่ยงมากค่ะแล้วน้องเล็กมากตั้งแต่3เดือน
1: ครับ
0: ค่ะก็ตอนแรกก็กังวลกันอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยความมั่นใจว่าบุคลากรของเราได้รับการอบรมมาอย่างดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็สัมภาษณ์ค่ะว่าบุคลากรที่จะมาดูแลน้องๆเหล่านี้มีจิตใจมุ่งมั่นจริงๆมีความเอื้ออาทรมีความเมตตาแล้วก็เราก็มีการอบรมอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การคัดพี่เลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่เลี้ยงต้องมีคุณภาพ
0: ถูกต้อง
1: คุณวัชกรยังไม่เคยมีลูก
2: ยังครับ
1: การเลี้ยงลูกสักคนเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายนะว่าจะพัฒนาให้เขาเติบโตเป็นอะไรดูสติปัญญาดูร่างกายดูหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยท่านดูแลละเอียดแค่ไหนครับ
0: ก็ศูนย์เด็กเล็กของเราเน้นเรื่องขนมแม่ค่ะขนมแม่เป็นหลักจะพูดได้ว่าเกือบ 100% ค่ะการที่ผู้ปกครองคุณแม่จะเอาน้องมาฝากเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกับคุณแม่ก่อนว่าท่านจะต้องมีใช้ความพยายามต้องใช้คำว่าใช้ความพยายามดิฉันเองก็มีลูก3คนแล้วก็เลี้ยงลูกคนด้วยนมแม
1: ่
0: ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ 3-4 เดือนแต่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากแล้วก็มีคุณประโยชน์เราก็เลยสนับสนุนให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะมีผลิตนมได้แล้วก็มีถ้ามีเวลาก็มาปั๊มนมเรามีห้องเรียบร้อยเลยค่ะไว้สำหรับให้คุณแม่มาให้นมบุตรหรือคุณแม่สามารถปั๊มนมเราก็มาฝากไว้ที่ศูนย์เราจะมีตู้เย็นอย่างดีที่จะเก็บนมศูนย์นมค่ะ
1: ครับ
0: คลังนม
1: คือปลูกฝังให้คุณแม่ที่จะเอาลูกมาฝากเนี่ยเห็นความสำคัญของการให้นมลูกด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านนายกเองเนี่ย20กว่าปีแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์กันนะถูกไหม
0: ยังค่ะดิฉันมีคลังนมส่วนตัวตั้งแต่สมัย20กว่าปีมาแล้วล
2: ูก มาก่อนการนะ
1: มีลูกชาย3คนนี่คือทุกคนได้ทานนมคุณแม่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วก็ทราบมาว่าสำหรับการที่จะไปฝากลูกนะครับหรือน้องๆที่จะเข้าไปศูนย์แห่งนี้เนี่ยคุณแม่จะต้องมีโดยเฉพาะถ้าเป็นต่ำกว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีนมน้ำนมให้ลูกกินเท่านั้นถึงจะมีการรับฝากตรงนี้ด้วย
0: ใช่อันนั้นเป็นจะใช้คำว่าอะไร priority แรกค่ะ
2: ครับแล้วถ้าสมมติกรณีที่คุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำนมหรือน้ำนมน้อยอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหาอย่างให้กับคุณแม่อย่างไรถ้าอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงที่นี
0: ่เราจะมีคุณหมอค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหมคะต้องถามหัวหน้าศูนย
3: ์ของเราก็มีคุณหมอค่ะก็คือด้วยความที่มีผู้ปกครองมาสมัครค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราก็จะมีการคัดกรองจากผู้ปกครองเลยในแล้วก็

0: ถ้าสมมติว่าผู้คอมาฝากเลี้ยงอะค่ะถ้าน้องคือไม่มีนมแม่ที่จะให้ดื่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะประสานไปขับพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลค่ะแล้วก็ส่งต่อที่คลินิกนมแม่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการกระตุ้นนมแม่ค่ะเพื่อจะให้มีน้ำนมมาให้บุตรที่ศูนย์ของเราค่ะ
1: ครับนั่นคือหมายความว่าก็จะให้คุยกับคุณหมอโดยตรงซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของกองทัพอากาศอยู่แล้วเราก็จะส่งต่อให้ไปเรียนรู้ก่อนว่าจะทำอย่างไรให้มีน้ำนมขึ้นมาแล้วก็พอมีน้ำนมปุ๊บก็สามารถเอาน้องๆเด็กๆเนี่ยมาไว้ที่ศูนย์นี้ได
0: ้
2: คุณมยุรีลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยสิครับเมื่อสมมติคุณแม่เอาลูกมาฝากไปที่เราเนี่ยถ้าเป็นเด็กอ่อนนะ3 เดือน4เดือนอะไรเงี้ยที่ศูนย์ดูแลยังไงบ้างเล่าให้ฟังรายละเอียดนะใช่ครับ
0: ในตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาที่ศูนย์นะคะก็คือช่วงเช้าอะค่ะผู้ปกครองมาส่งที่ศูนย์ปุ๊บเราก็มีการคัดกรองสุขภาพของเด็กๆก่อนโดยการตรวจวัดไข
2: ้แล้ว
0: ก
2: ็
0: ทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิว่าสุขภาพของน้องนี้มีการเจ็บป่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกรับก่อนเข้ามาที่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็พอเข้ามาที่ศูนย์นะคะช่วงในกิจกรรมของห้องเด็กอ่อนค่ะในวัยนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุ3เดือนถึง7เดือนนะคะห้องเด็กอ่อนก็ถามว่ากิจกรรมอาจจะมีเยอะไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนรู้จะไม่เหมือนกับเด็กโตซึ่งในวัยนี้ส่วนใหญ่เราจะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กซึ่งเราจะดูจากควบคู่กับคู่มือ DHBM ซึ่งเป็นของกรมอนามัยค่ะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆในช่วงอายุของน้องค่ะอย่าง3เดือนน้องทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมีกิจกรรมที่พี่เลี้ยงจะต้องทำอย่างถ้าเป็นเด็ก3เดือนอาจจะการได้ยินการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่จะให้น้องๆก็คืออาจจะมีกริ่งหรือว่ากระดิ่งที่สั่นให้น้องดูว่าเสียงน้องได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นช่วงอายุที่6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่าง7เดือนเริ่มคานเราจะดูพัฒนาการว่าเฮ้ยน้องคานได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาการค่ะพี่เลี้ยงก็จะคอยส่งเสริมพัฒนาการน้องฝึกน้องค่ะเพื่อให้น้องเรียนได้
2: พัฒนาการพวกนี้คุณมยุรีไม่ได้คิดเองถูกไหมทำตามคู่มือ
0: จะมีคู่มือ DSPM ค่ะในเรื่องของกิจกรรมที่ทำก็จะมีพี่เลี้ยงแล้วก็ทางศูนย์ค่ะช่วยกันประดิษฐ์สื่อประดิษฐ์สื่อการเรียนโดยการที่เราประดิษฐ์เองทำเองค่ะซึ่งเราเอาคัดวัสดุจากธรรมชาติที่พอมีที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แบบว่าแพง
2: ๆ
0: ใช่ค่ะมาฝึกน้องค่ะ
1: ฟังดูก็จะมีน้องๆที่หลากหลายอายุอยู่นะครับตอนนี้ที่ศูนย์เนี่ยเรารับตั้งแต่อายุ3เดือนจนถึงอายุเท่าไหร่ครับแล้วเรามีการแบ่งยังไงเวลาเลี้ยงดูน้องๆในแต่ละวันเนี่ยครับ
0: ค่ะที่ศูนย์ของเรามีทั้งหมด3ห้องนะคะก็คือรับเด็กอายุ3เดือนถึง2ปีค่ะก็คือจะแบ่งตามช่วงอายุค่ะก็คือจะมีช่วงอายุ3เดือนถึง7เดือนคือห้องเด็กก็จะมีเด็ก12คนแล้วก็พี่เลี้ยง4คนค่ะในส่วนของห้องเด็กคลานค่ะก็จะมีช่วงอายุ8เดือนถึง1ปี2เดือนค่ะก็จะมีพี่เลี้ยง4คนเด็ก18คนค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะก็จะเป็นเด็กอายุ1ปี3เดือนถึง2ปีค่ะก็จะมีเด็กทั้งหมด20คนพี่เลี้ยง4คนค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมก็ในแต่ละห้องจะแตกต่างกันค่ะด้วยช่วงวัยของอายุของน้องค่ะถ้าจะเป็นห้องเด็กคลานก็จะเป็นการฝึกน้องเพราะว่าในห้องนี้ค่ะด้วยอายุของน้องจะต้องฝึกเดินละจะมีการเกาะเดินเกาะเดินเกาะอะไรในช่วงนี้เราจะระวังในความปลอดภัยของน้องให้มากค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะในกิจกรรมซึ่งห้องเด็กโต1ปีถึง2ปีน้องอะค่ะจะต้องไปเรียนรู้พอจบจากเราจะต้องไปต่อที่เนอร์เซอรี่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนอนของน้องก็อาจจะนอนแค่รอบเดียวกิจกรรมที่เล่นจะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆให้ครอบคลุมทั้งรอบด้านเลยค่ะก็จะมีทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจค่ะเราจะเน้นแบบว่าผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆการเคลื่อนไหวการเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆเพื่อจะได้แบบน้องมีพัฒนาการที่ดีค่ะ
2: ครับคุณวัชกรเห็นว่าที่ศูนย์มีแอปด้วยใช่ไหมให้ผู้ปกครองหรือคุณหมอได้ติดตามพัฒนาการทั้งหลายเป็นยังไงครับ
0: เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมที่เราทำขึ้นค่ะก็คือว่าด้วยเราได้เป็นพี่ที่อยู่ที่วิไลพยาบาลค่ะเข้ามาช่วยทำแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ทางพี่เลี้ยงค่ะก็จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับ

0: พัฒนาการของเด็กๆในแต่ละวันค่ะแล้วก็การทำกิจกรรมของเด็กค่ะ
1: รายวันเลย
0: เป็นรายวันเลยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูพัฒนาการของลูกๆของตนเอง
1: กินนมดีไหมวันนี้หัวเราะไหมร้องไห้อะไรประมาณนี้เลยเหรอคร
0: ับใช่ค่ะลงข้อมูลลึกเลยค่ะ
2: แล้วเราสามารถที่จะไปดูลูกของคนอื่นได้ไหมครับเผื่อจะไปดูลูกของท่านอาจารย์เกษมสรรเป็นอย่างไรในวันนี้
0: อันนี้ก็คือว่าด้วยเราไม่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองก็คือดูแลดูของคนอื่นได
1: ้
0: ซึ่งผู้ปกครองจะต้องดูของบุตรของ
2: ตัวเองเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อป้องกันการเปรียบเทียบ
1: ครับตรงนี้น่าสนใจขออนุญาตกลับมาที่ท่านนายกหน่อยท่านนายกลูก3คนลูกชาย3คนเลี้ยงมานะครับแล้วก็วันนี้มาดูแลนโยบายของศูนย์อันนี้ด้วยการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับมันส่งผลดีอย่างไรกับครอบครัวกับพัฒนาการของลูกครับ
3: มากมากเลยค่ะคือโดยส่วนตัวเชื่อมั่นเองว่าใน5ขวบปีแรกเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกอย่างมาก
1: ครับ
3: แล้วก็เหมือนเด็กเหมือนเป็นเครื่องลับนะคะ
1: ครับ
3: เราใส่อะไรเข้าไปได้หมดเลยค่ะตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเปิดการ์ตูนภาษาอังกฤษคือเหมือนอินพุตใส่ข้อมูลทุกอย่างอย่าคิดว่าเขารับไม่ได้
1: เขารับได้
3: เขารับได้แล้วก็เรื่องของความรักความอบอุ่นเนี่ยค่ะกอดลูกทุกวันหอมลูกทุกวันคือเด็กจะรู้ได้ว่าในสภาพแวดล้อมไหนที่เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เราสร้างศูนย์ขึ้นมาเนี่ยค่ะศูนย์ของเราก็จะเต็มไปด้วยความปลอดภัยเราโชคดีที่หน่วยงานกองทัพอากาศเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานทั้งคุณหมอเองโรงพยาบาลภูมิพลทั้งคุณพยาบาลเองที่กล่าวไปแล้วแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลเรื่องสถานห้องเรื่องความปลอดภัยเรื่องระบบอากาศเรื่องสุขอนามัยเรื่องระบบระบายอากาศคือทุกอย่างเราอยากให้ทุกท่านบุคลากรทุกท่านรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ฝากเลี้ยงเด็กแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของน้องเราก็จะดูแลน้องเหมือนที่เราดูแลลูกของเราตัวเองเพราะมันเป็น
1: หัวใจครับ
3: จริงค่ะจริง
1: ลูกใครก็คือหัวใจอยู่ดีจะเอาลูกยิ่งน้อยมาฝากให
3: ้
1: ใครก็ไม่รู้เลี้ยงเน
3: ี่
1: ยมันพื้นที่นี้ต้องอบอุ่นปลอดภัยแล้วต้องดีจริงๆไม่งั้นใครจะกล้าเอาลูกไปฝาก
3: ต้องทำให้ท่านทุกท่านมั่นใจ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: แต่คุณพิศราเองท่านยกเองเนื่องจากเคยเป็นแม่มาก่อนจะเข้าใจหัวอกตรงนี้
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนโยบายต้องชัดเจนว่าพื้นที่นี้ต้องอุ่นอบอุ่นและปลอดภัย
3: ปลอดภัยแล้วก็เราเหมือนเตรียมความพร้อมใน2ปีแรกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกใส่ทุกอย่างเลยค่ะการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนทุกอย่างเพราะว่าเราต้องเตรียมน้องกลุ่มนี้ให้พร้อมที่จะไปเข้าเนอร์เซอรี
1: ่
3: ของระบบการเรียนจริงนะคะ
2: เรื่องความปลอดภัยสำคัญ
3: ด
2: ังนั้นคนที่อยู่กับน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยเรามีการเตรียมคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลน้องๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับคุณประยุทธ
0: ์ก็คือตั้งแต่ตอนที่เรารับพี่เลี้ยงค่ะเราก็จะมีการคัดกรองก่อนแล้วก็จะมีดูจริงๆแล้วเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กมากค่ะนะตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากพอน้องๆเข้ามาก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักเด็กเป็นคนใจเย็นค่ะที่จะอยู่กับเด็กๆได้อย่างเงี้ยค่ะด้วยวัยที่น้องแค่3 เดือนถึง2ขวบนี่คือเล็กมากในวัยนี้เขาจะเหมือนเขายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่รักเด็กจริงๆก็คือจะดูแลตรงนี้ไม่ได้ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกค่ะบุคลากรเราต้องผ่านการอบรมด้วยค่ะให้มีความรู้ในการดูแลเด็กจริงๆค่ะ
2: ครับนอกจากเรื่องของบุคลากรแล้วสถานที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าโอเคแหละภายนอกปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยเป็นกองทัพภายในเองแหละครับสำหรับน้องๆที่บางคนยังหัดเดินหัดคลานอยู
0: ่
2: เรามีการดูแลตรงนี้
0: ในส่วนของสถานที่ค่ะก็คือเราจัดพื้นที่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการดูแลเด็กๆนี้เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลักค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เราก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละห้องค่ะแล้วก็ทั้งด้านนอกอาคารด้านในสถานที่เนี่ยเราติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด32ตัวค่ะ
1: ค
0: แล้วก็อาจจะมีเครื่องสแกนนิ้วมือค่ะในแต่ละห้องก็คือจะมีเฉพาะพี่เลี้ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะที่จะสามารถสแกนเข้าไปได้ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยค่ะ
1: ค
0: นี่คือความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเล่นทุกอย่างของเด็กๆค่ะเราก็จะมีการคัดต้องผ่านมาตรฐานของมอ.ก.เท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ค่ะ
1: ครับน่าสนใจมาก
2: ไม่ง่ายเลยอาจารย์
1: ขอกลับมาที่ท่านนายกเราเห็นแล้วว่ากองทัพอากาศโดยนโยบายท่านผู้บัญชาการโดยนโยบายท่านเนี่ยตอนนี้เราดูแลหลังบ้านกำลังผ

0: คนมีขวัญกำลังใจอ
1: ัน
0: นั้นชัดเจนว่าดีแน่ทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่บางทีอยู่หน่วยงานอื่นน
2: ะ
0: ความพร้อมอาจจะไม่เท่ากองทัพอากาศแต่ว่าอยากจะมีศูนย์แบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนอยากมีลูกไม่คิดกังวลอยากทำศูนย์แบบนี้บ้างบทเรียนของการก่อตั้งศูนย์อันนี้ของกองทัพอากาศเนี่ยครับถ้าคนเขาอยากจะตั้งเนี่ยมีอะไรที่เขาควรจะคำนึงถึงเรื่องพวกนี้บ้าง
1: คำนึงถึงอย่างที่นำเรียนนะคะท่านจะต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยมิดชิดแล้วก็สะอาดรวมถึงบุคลากรก็ต้องพร้อมและบุคลากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีค่ะ
0: ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ต้องคำนึงมาก่อนเลย
1: ใช่ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญค่ะถ้าหน่วยงานไหนสนใจเร
0: ีย นไปดูงานได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปดูว่าการเตรียมเพราะว่าไม่ง่ายเลยนะเลี้ยงลูกคนอื่นแล้วเลี้ยงหลายอายุเนี่ยไปดูได
1: ้ไปเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะ
0: ทางคุณวิญญาณีในฐานะที่บริหารดูแลศูนย์เนี่ยมีอะไรที่ควรจะคำนึงเป็นพิเศษครับ
3: การที่ดูแลเด็กๆในแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของเด็กๆค่ะ
0: ค
3: ่ะความปลอดภัยนี่คือต้องเป็นที่หนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราดูแลบุตรหลานของคนอื่นที่แบบไม่ใช่ลูกหลานของเราเวลาเราดูแลเราจะต้องดูแลเหมือนเสมือนกับเป็นลูกของเราจริงๆค่ะค่ะ
0: เพราะนั้นความปลอดภัย
3: ความปลอดภัยนี่เป็นหลัก
0: คนที่มาดูแลพี่เลี้ยงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
3: ค่ะใช่ค่ะจะต้องมีความรู้ค่ะผ่านการอบรมมาอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราจะต้องคัดคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีจิตใจที่รักเด็กจริง
0: ๆ
3: เป็นคนที่ใจเย็นจริงๆค่ะกับเด็กๆค่ะ
2: นะครับมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะอยากจะนำลูกมาเลี้ยงหรือไม่ก็อาจจะไปทำเป็นโมเดลต้นแบบนะครับให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเรามีการเก็บค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะเอามาฝากไว้นะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือเปล่าในการดำเนินการ
3: ก็สำหรับค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีค
2: ่
3: ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายก็คือ 3,900 ค่ะก็จะมีค่าแรกเข้า500ค่ะใช่ค่ะในส่วนของเด็กที่อาย
2: ุต่อเดือน
3: ต่อเดือนนะคะแล้วก็เด็กที่อายุ1ปีขึ้นถึง2ปีก็คือค่าแรกเข้า500แล้วก็ค่าบริการ 3,500 ค่ะแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันให้ด้วยค่ะ300บาทค่ะ
2: มีค่าอาหารกลางวันแต่ถ้าเป็นน้องๆที่ต่ำกว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันนี้ไม่มีค่าอาหารเพราะจะเป็นนมของคุณแม่อยู่แล้ว
1: คุณแม
2: ่อันนี้คือต่อเดือน
3: ต่อเดือนค่ะ
2: ซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าดูแลหมดเลยตั้งแต่ตอนกี่โมงครับที่สามารถเอาน้องไป
3: ศูนย์ของเราก็คือรับเด็กตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะ
2: 7โมงเช้า
3: ใช่ค่ะ7โมงเช้าก็คือเปิดศูนย์ปุ๊บก็คือผู้ปกครองสามารถนำเด็กเข้ามาให้เราดูแลได้เลย
2: ครับยาวจนถึง
3: 16.30 ค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าพ่อแม่ติดภารกิจติดงานยังไม่ถึงเนอร์เซอรี่เลย4โมงครึ่งแล้ว
3: ค่ะจริงๆแล้วของเราอะค่ะมีแอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มไลน์อะค่ะของกลุ่มผู้ปกครองซึ่งปกติแล้วถ้าผู้ปกครองมารับเด็กช้าค่ะเขาก็จะส่งมาแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อที่จะให้พี่เลี้ยงได้รู้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแจ้งก็จะมีพี่เลี้ยงที่คอยอยู
2: ่
3: ก็น้าอะไรหรือ17นาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่เลี้ยงคอยอยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือหลังจาก 16.30 ไปก็ผู้ปกครองจะต้องมีจ่ายค่า OT ให้กับพี่เลี้ยงที่อยู่ค่ะชั่วโมงละ50บาท
2: ชั่วโมง50บาท
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำแน
2: ่ๆ
0: ทีนี้ได้ฟังแล้วมีแนวคิดแบบนี้ไหมครับคุณอภิสดาครับวันนี้เราดูแลเฉพาะเด็กเล็กนะครับแต่ปัญหาที่ผมมองเข้าไปนะผมเห็นพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบางคนเวลาเราไปเดินตามศูนย์การค้าหรือไปข้างนอกเนี่ยเห็นเวลาลูกร้องเอาไอ้แท็บเล็ตไอแพดให้ลูกดูเอาโทรศัพท์ให้ลูกดูโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยมันยิ่งกว่าสารเสพติดแล้วมันทำร้ายลูกมากเนี่ยทางกองทัพอากาศเคยมีนโยบายที่สุดท้ายจะสอนคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานในกองทัพอากาศให้รู้วิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อสักครู่ผมได้ฟังน
1: ะ
0: กอดลูกอุ้มลูกห้าขวบแรกอยู่กับลูกนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้พ่อแม่รุ่นใหม่ทำไม่เป็นนะจะไม่เข้าใจตรงนี้จะขยายไปถึงนั้นไหมคร
1: ับ ก็มีถ้ามีโอกาสค่ะจะได้อบรมพ่อแม่รุ่นใหม่คือส่วนตัวเองก็ไม่ให้ลูกอยู่กับเครื่องมือสะกดจิตตอนเด็กๆก็จะไม่ให้นั่งคือจำแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีแท็บเล็ตนะคะ
0: ยุคนั้นจะติดทีวี
1: จริงค่ะพูดยากอันนั้นก็จะติดทีวีเราก็จะบังคับลูกเราได้โดยเฉพาะว่าให้ดูช่องนี
0: ้
1: ถ้าจะดูการ์ตูนต้องมีซับไตเติลคือเหมือนที่บอกค่ะอินพุตใส่เข้าไปเถอะภาษาอังกฤษภาษาอะไรให้เขาแต่สมัยนี้ยอมรับว่ามันยากจริงๆกับการที่ จะไม่เอาเครื่องมือสื่อสารไปใส่ลูก
0: ต้องสอนให้พ่อแม่เลี้ยงลูกมีวินัยผมเห็นลูกสมัยใหม่เนี่ยร้องปั๊บได้ทุกอย่างอยากจะได้รอขอร้องกรีดร้องได้ทุกอย่างแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไม่เป็นเพราะถ้าเลี้ยงเป็นจะไม่เกิดปรากฏการณ์นั้นผมก็ใจถูกไหมครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ตรงนี
2: ้ครับในขณะเดียวกันของคุณมยุรีนะครับในระหว่างที่เรามาเลี้ยงดูลูกของเขาเนี่ยเรามีโอกาสไหมครับที่จะให้พ่อแม่ของน้องๆเองเนี่ยได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมหรือว่ามาสอนความรู้เทคนิคเรื่องของการดูแลลูกเนี่ย
3: ค่ะของเราค่ะส่วนของเราก็จะมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์ค่ะซึ่งเป็นการนัดพบผู้ปกครองกับคุณหมอค่ะใช่ค่ะในคุณหมอก็จะเข้ามาเหมือนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการฝึกผู้ปกครองพ่อแม่ในเรื่องของการทำ CPR แล้วก็การสำลักอาหารค่ะก็ตรงนี้ค่ะก็อีกอย่างนึงก็ผู้ปกครองก็จะได้สอบถามกับคุณหมอได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการติดจอคุณหมอก็ให้ความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะ
2: คือมีปัญหาอะไรแล้วก็มามีกิจกรรม Open House ให้พ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่อยากจะต้องการความรู้ก็เอาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคุยกันเลย
3: ใช่
0: ผมพยายามแชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับตอนนี้โลกทั้งโลกกำลังจะแบนนะครับอย่างนี้คำแนะนำองค์การอนามัยโลกเนี่ย3ขวบแรกเนี่ยห้ามดูเลยเด็ดขาดเพราะถ้าดูแล้วติดแน่ๆแล้วเวลาติดเนี่ยเหมือนกับติดยาเสพติดติดยาเสพติดคือถ้าติดแล้วเอาออกยากถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยนะครับหยุดยากเพราะว่าคนออกแบบไอ้พวกโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขารู้ว่าสมองทำงานยังไงดูแล้วติด
2: โดปามีนหลั่งออกมา
0: แล้วมันก็จะติดยิ่งหลั่งมาดูแบบนี้ไม่พอมันผู้ใหญ่ยังติดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะวันหลังเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำอย่างไรเด็กรุ่นใหม่ถึงจะไม่ติดมือถืออีกอันนึงที่ขออนุญาตฝากไว
2: ้
0: ต้องสอนให้คุณพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังลูกเล็กๆอย่างที่ท่านอภิสดาพูดอ่ะคือเขาได้ยิน

กวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นใหม่ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบดีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการ567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของหัวทงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์

เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตช14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และจะทานพันไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริมูลเหรียญพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่43ปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยชราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาบริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนนและโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า2ต่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้เรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่ฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบุคลากรการศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบสินถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

10โดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,000 เข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแบบกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนเคียงที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสัพพระราชทานพระราชโอรสให้พระครูภัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12

0: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า
1: วันที่23กันยายนพุทธศักราชรัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าอุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในภูมิภาคหรือ cross country การขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีฬาวัดสำราญและนายวีรพัฒน์ปิตกานนท์ร่วมการแข่งขัน 5.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดเช่นไม้ซุ้มฟางกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดสืบจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเดินเป็นวิ่งขยโยนอกจากนี้ส่งฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสยายน2569รายงาน
0: ข้าวเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระท่านผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพเวลา 14:30 นาทีบริษัทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารถมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนิกามูลนิธินิเทศศาสตร์จุฬากอล์ฟไทยบริษัท360องค์ช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากบรรพชนกทุกภพมิมลมังคลาราม

วัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์ใหม่และนางสาววชิตาราชินรัตนวานิชพร้อมคณะรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานนวัตประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครส่งสดับปกรณ์และอนุโมทนาผู้สนถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบงธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอยาภาดเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสนิทพัฒนครสีรูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรูปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีชาติหรือ UNHมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพันบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR คณะนักศึกษาประชาชนก็กราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประกาศกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์ภาพซึ่งพักรักษาตัวยังภูมิลำเนาณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสาครเกิดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตสวนวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกวิกฤตปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: รุ่งมณีค่ะวันนี้ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามาก
1: นะครับแต่ส่วนที่มีมากกว่านั้นก็คือวังอักษะนะครับที่ติดกับวัดชัยชุมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก่อนที่จะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวพอสอบผ่านก็ได้เข้ามาเป็นตำรวจท่องเที่ยวคือการสร้างแบรนด์ของความท่องเที่ยวมาถึงในส่วนของจุดบริการเรามีจุดบริการที่เครื่องบินโดนนะครับที่ต้องคอนโทรลรูมก่อนว่าขั้นตอนวิรีเฟอร์ยังโรงพยาบาลต่อไปร้อยเวรของสพทางออนไลน์นะครับเราจะแนะนำว่าให้ออนไลน
0: ์
1: หมายเลขในระยะกล้อง AI ซึ่งได้มีติด
0: อย่างเล่นอย่างเช่นเรื่องของ TikTok
1: วิทยาเขตกำแพงแสน
0: ซึ่งหลักๆหน้าที่หลักๆของตำรวจท้องถิ่น
1: ก็เนี่ยครับคือเรานักท่องเที่ยวมาแจ้งได้แล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจหลังจากนั้นตำรวจท่องเที่ยวหรือตำรวจท้องที่ผ่านไปเลข
0: แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประชาชนชาวค่ะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะมีตำรวจท่องสามารถโทรติดต่อไปได้ที่1155นะคะ
2: โลกจึง Annual Meeting ที่ประเทศไทยและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญ
3: พิธีไหว้ครูครอบครูโคด
4: เข้าไป
3: ดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำ
5: ต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิง
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็น

0: ไทย
1: สถานที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาพันนิก็อยู่ในความดูแลของพระพันปีจนอายุได้กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นช่วงที่พระเชษฐาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าบางท่านเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงนางเจ้ารำไพพรรณีตอบด้วยความเด็ดเดี่ยวพงษ์ให้คำตอบว่าหญิงก็ต้องทำตามท่านก็เลยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับในหลวงรัชกาลที่7สามารถต่อสู้กับเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ไหมได้กลับพระนครเมื่อท่านเดินทางกลับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ได้ตอบว่าพระองค์ธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยังไม่สมบูรณ์และอีกประมาณ5พระองค์ก็ลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญการปกครองฉบับทั้งหนักหนากว่าครั้งแรกนักครั้งนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชทัดเสด็จไปก็จะเป็นเฉลยเท่า

ทุกวันก็จะมีรถทหารผ่านมาหน้าพระราชบัญญัติในคำสั่งหรือกฎหมายต่างๆเท่านั้นเจ้าบริพารที่มาดูแล10พฤษภาคมพุทธศักราช2000คณะรัฐบาลก็กราบบังคมทูลเชิญท่านกลับยังประเทศสยามสงครามโลกก็ยังไม่จบพระเด็จพระนางเจ้าลำบินีใช้ชีวิตที่ประเทศคิดถึงหลังจากนั้นไม่นานครอบหนึ่งให้เสด็จท่านเสด็จกลับโดยทางเรือราชวรดิษฐ์ใช้เวลา24วันมาถึงที่วังสาวปทุมที่ตำหนักขอนะครับกับนครวังสาวปทุมให้คณะรัฐบาล นั้นได้ทรงกังวลทางพระราชวังในสมัยนั้นได้พลตรีหม่อมทวีวงศ์ถวัญจศักดิ์ก็ได้เลือกพื้นที่2พื้นที่ให้พระองค์นั้นและพระองค์ก็ได้ตัดสินใจสมเด็จพระนางเจ้าลำไพบรรณีเสด็จที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งพระองค์เลือกแล้วว่าระยะทางจากวังสุโขทัยและพระองค์ก็เคยเสด็จประพาสจังหวัดจันทบุรีด้วยเมื่อปีพ.ศ. 2470 20มิถุนายนพุทธศักราช2493ท่านเสด็จมาที่จังหวัดทุกท่านน่าจะรู้ว่าในสมัยก่อนนั้นกรมทางหลวงสร้างไว้ให้ภายหลังคามุ่งจากท่านอยู่3ปีด้วยกันหน้าฝนจันทบุรีตก15วัน15คืนท่านอยู่ใน5ปีและท่านก็มีพระราชดำริพัฒนาเสือกกจันทบุตรในสมัยนั้นท่านก็กลับมาว่าท่านจะทำอะไรและทำอะไรก็ได้ให้มีคุณภาพเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงข้าราชบริพารที่วังสุโขทัยตั้งแต่ปีพ.ศ.ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าใครมีเรื่องอะไรจะให้พระองค์มาช่วยเหลืออะไรให้ผู้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพบรรณีทำให้ประชาชนทำให้เยาวชนเรียกว่าคุณูปการที่511ท่านก็เสด็จกลับเนื่องจากว่าตอนนั้นพระองค์เสด็จกลับไปยังวังสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งและพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาสุโขทัยนั่นเอง

0: มีความมีเมตตาความเสียสละและที่สำคัญที่สุดพระองค์มีความยังทิ้งไว้ให้กับเราอยากให้ทุกคนได้มองสมเด็จพระนางคุณูปการและพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ยังและสถาบันด้วย
1: ประโยชน์ของแผ่นดินวังสวนบ้านแก้วจึงไม่ใช่เพียงสถานที่เก่าแก่และเป็นมรดกทางจิตใจที่ส่งต่อคุณครูราแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตอย่างมีเราได้เดินเข้าไปในวังสวนบ้านแก้วชนและส่งฝากร่องรอยแห่งพระ
2: ที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอย
3: ถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่ใช่ข่าวปลอม
6: รู้เท่าทัน
7: พัฒนากว่า 15,000 คน
8: อาจจะรอดไหม
9: หมื่นความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพราก

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะภวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจหนังสือเป็นตอนที่8นะคะขอเชิญรับ
1: ตั้งอยู่หน้าพระพุทธปฏิรูปประเทศภายในพระอุโบสถด้านภาพเทียนชนวนจอดอยู่ที่ทูปคุณสุวัฒน์ยืนพนมมืออยู่หญิงหนึ่งคนสวมเสื้อสีฟ้ายืนอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขึ้นข้อความนกพวันไหววิบวิกฤตแล้วยกมือขึ้นจรดศีรษะพระสุนทรีวาณีองค์สีทองอร่ามทรีวาณีคุณนพวรรณวางพานพุ่มปีกมาแดงทับสีเขียวหน้าพระสุนทรีสุนทรีวาณีแล้วยกมือขึ้นจรดศีรษะพระสุนทรีวาณีองค์สีทองอร่าม
2: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโออะระหะโตตัสสะภะคะวะโตอะสัมพุทธ

ติอิอัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นจิรพัทโธพระคณิตอุ่นอกใครอกพ่ออกแม่ฮะเขาบอกแม่แต่สนุกบนหลังพ่อใช่ไหมถ้าในพ่อพระคณิตอุ่นอกนะฮะว่าอะไรตั้งฉายาให้มันยากเขาว่ายาวดังยากสังเกตคนชื่อยาวยาวดังหน่อยเขาก็ดูชื่อใบลานไม่เอาท่านเชยบอกเอาพีพระคุณจะเอาก็เอาไม่เอาคุณไปให้ที่อื่นดูไปแล้วลูกบางอย่างเป็นยากายสิทธิ์ใช่ไหมท่านกินอันนี้ไปแล้วหายบางอย่างเป็นท่ากายสิทธิ์คงกระเพาะแงะหัวประมาณนั้นตัดตาออกจิ้มเวลาจะเดินตามทุ่งตามท่าก็กินซะเพราะหมามันกัดงูมันกัดไม่เข้าแต่เขียวว่ะหมากัดเข้าเราก็เจ็บอาวุธอะไรต่ออะไรเหมือนกันเขาเรียกบ้านพญานางแห้งลงไปดูตำราว่านที่เหนียวเหนียวบางอย่างกินเนี่ยไอ้ที่เขาสักยันเนี่ยสักยันแล้วทำไมเขาสักยันทำไมด้วยสักยันป่ะยันเนี่ยเขาเอาว่านเหนียวเหนียวทั้งหมดเนี่ยท่านว่านที่หนังเหนียวทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยทุกภาคเลยเอามาตามรวมกันแล้วบดแล้วป่นพอป่นแล้วนะที่เราสักในเครื่องมือจีนนะแล้วเวลาจะนั่นเนี่ยเวลาจะสักยันมันไม่ใช่เอารวยแต่ว่าไม่มีศักดิ์ศรีผัดกะเพราเนี่ยท่านทำไมร้านนั้นมันขายดีทำไมร้านนี้ขายไม่ดีมันกลับเหมือนกันใช่ไหมท่านนั่งรถท่านรู้ไว้สมัยก่อนผมว่าเอ้ยเราจะเรียนอันนี้ทำไมเราต้องเรียนประวัติศาสตร์ไม่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์มันไปได้ไหมท่านมันเข้าไปไหมแต่ข้าเกี่ยวภูมิศาสตร์ไหมก็เกี่ยวใช่ไหมท่านเส้นทางพันนี้วิชาและอะไรที่ท่านควรจะเรียนได้เนี่ยเรียนไปเถอะท่านท่านสำหรับชีวิตเราแล้วมันเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสิ่งเล็กนิดเดียวเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงสุดนะพวกที่คนเข้าเบื่อแล้วก็สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยจ้องจับผิดหงุดหงิดวกวนรนรัวมั่งเรื่องละมั่วจริงก็เป็นคนไม่เคยรู้เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่แล้วแล้วก็รู้ไม่จริงนะครับนี่ก็เลยโอตัวรู้นะดูถูกเขาดูถูกคนไม่ดีด้วยเพราะอย่างนี้ปมด้อยของคนส่วนใหญ่คนมันทะเลาะ กันเรื่องปมด้อยชอบดูถูกคนหนึ่งดูถูกหน้าตาไอ้หมูมันนี่สิเขียวไหมท่าน

0: ถ้าเนี่ยผมผอมเนี่ยถ้าสึกไปได้ไหมถ้าต่อหน้าคนท่านเขื่อนไหมพากันมาเลยท่านขาดไหมท่านถ้าพูดรับหลังคนเป็นไรไหมไม่แล้วก็ได้ยายแห้งได้ใช่ไหมท่านในงานบางงานอย่าไปเอาปมด้อยของคนอื่นมาพูดผมเคยยกตัวอย่างในสุรพงษ์ตายไปแล้วมาถ่ายหนังที่ตัวนั้นกำลังดังมากโสธรวิสุทธิ์เป็นคนสร้างโอ้โหสมัยวิธีการถ่ายทำกำลังเขากำลังจะกูอยู่ที่นี่นะเง่าเขาตั้งแต่นั้นสุรพงษ์วัดโอ้ไม่มีอะไรเฮ้ยคนชอบขุดเง่าคนเนี่ยท่านนะฮะไม่ดีท่านอดีตเขาอดีตเขาน่ะเป็นสิ่งที่คุณดูถูกได้แต่ปัจจุบันเพราะเขาเลยมาแล้วผมเป็นคนเรียนหนังสือเก่งแล้วผมก็เป็นคนจนต่อไปรับทุนการศึกษาเด็กชายแดงไม่ผมมีความจำเป็นกับเงินบาทนั้นแต่ผมไม่อยากได้มันเลยแต่ข้อขัดข้องทางการศึกษานะอย่าไปประกาศถ้าเขาดีอะไรให้เชิดชูเกียรติเขาการประจานคนไม่ดีนะฮะมันตายซะเถอะวะนั่นเอาแต่นินทามันเป็นแต่คนพูดดีเพราะปากปูนไอ้ข้ายืนอยู่มุมนู้นอะไรอะอะไรอะฉันเห็นมาแล้วอีปูตาถลนนะฉันเห็นมาแล้วปูกระหอยอยู่ริมตลิ่งคนคิดนินทาแม้กระทั่งพระเป็นนินทาพระอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าก็แสดงว่าแม่เขาตั้งอะไรอะไรกันไปไหนจิรพัฒน์เอาตังไปไหนตังไปใช้อะไรมากมายทนให้มันได้ก็แล้วเพราะเขามีน้ำใจอยู่แล้วเพราะพ่อแม่นี่ก็พระสามองค์ท่านถ้าเป็นพระเจ้าสามองค์ของเราตั้งตั้งแต่ร่างกายพระพรหมพระนารายณ์บันทอนความชั่วเสร็สร้างขึ้นพระอิศวรลูกจะอยากได้อะไรมีหมดมาตั้งถ้าคนน่ะมีหลานไหมหลานเล็กๆมีไหมนะอยากได้นั่นเนี่ยหยุด
1: ไม่มี
0: ไม่มีหลานมีหลานไหมตัวเล็กไหมตัวเล็ก

0: ม่ได้เลี้ยงโอ้ดีดีบุญของเด็กของเด็กที่ท่านฝ่าร้องงึมงำงึมงำงึมงำเดี๋ยวฝนตกมันมีอะไรฟ้าถ้าฟ้าผ่าก็ลงมาลงมือหน่อยร้องไห้พอได้เปล่าเป็นไงใช่ไหมฮะ
1: ตอนเด็ก
0: ได้อีกเราต่อไปท่านก็ต้องรับท่านก็ต้องพระพรหมสั่งสอนพระราบันทองเป็นพ่อแม่คนไม่ได้อยู่ให้กายให้เกิดให้กินประปันโลกสำคัญไหมท่านเพื่อประกันชีวิตเอาไว้ที่บ้านมีคนที่น้องใครตายวะเนี่ยตายใช่ไหมพอเสียใจไหมตายเพราะอะไรแต่ก่อนตายนี่ก็ทำทุนประปันโลกที่ทำบุญสุนทานเพื่อลูกตายเพราะนั้นเราเป็นพ่อแม่คนก็สำคัญนะสำคัญอัตตินทาดาทอพูดจาอะไรก็พูดให้มันมีความองอาจแรงก็แก่กว่าเขาที่ก็รวยนะน่ะอยู่เฉยๆเหมือนกับผู้ใหญ่ให้ระวังหูเป็นผู้น้อยให้ระวังหัวเป็นพุงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็พักวจีกรรมนั้นเกิดขึ้นเพราะมโนกรรมเป็นตัวสั่งการวจีกรรมเท่านั้นที่จะมีผลต่อเราทั้งในด้านดีด้านเลวและแม้แต่ให้ประโยชน์กับคนอื่นก็เหมือนกันส่วนประโยชน์ที่คนอื่นเขาจะพูดอย่างไรแล้วการพูดแสดงทุกปณิสัยของเราอย่างไรนั้นเดี๋ยวถ้ายังไม่ลาสิกขาแต่ไม่ลาสิกขาก็มาคุยกันอีกครั้งนึงเรื่องวาจาสะท้อนสภาวะจิตใจของมนุษย์ถ้าจะลาสิกขาก็ต้องได้สวดพาหุงให้จบถ้าไม่จบเป็นว่าเราเลิกคุยกันสมภารทั้งหลายก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายโบสถ์ลูกก็เหมือนกันโอ้ท่องพาหุงจบก็ค่อยสึกนะคุณนะถ้าพาหุงไม่จบทั้ง8บทอย่าสึกมาเลยท่านสึกไปอ้อดีไม่ได้หรอกเป็นนั่นจากวันนี้ไปท่านพรุ่งนี้กระจายตัวรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นเกณฑ์สารให้ทุกท่านได้อยู่มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
2: พระเทพปฏิพานวาทีถือคัมภีร์พนมมือแล้วยกขึ้นตรุษศีรษะคุณสุวิทย์คุณนพวรรณนั่งบนเก้าอี้พนมมือยกขึ้นตรุษศีรษะ
3: คุณผู้ชมคะการพูดโดยไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองให้ดีอาจจะทำให้ผู้พูดนั้นพูดเสียงที่ไม่ดีออกมาได้นะคะเช่นการพูดจับผิดพูดค่อนคอร์ดหรือว่าพูดวกวนการพูดไม่ดีเหล่านี้ย่อมส่งผลเสียกับตัวผู้พูดเองค่ะดังนั้นจะพูดจาอะไรเราก็ควรพิเคราะห์ให้เหมาะสมก่อนจะพูดออกมานะคะวันนี้เราของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสาวภาเอกอิมศิลป์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: คุณสิริสาวภายกมือไหว้ขึ้นโลโก้ NBT 2 HD ด้านล่างเป็น

0: ติดอกบัวสีฟ้า
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินและคุณประภาสีเหมพฤกษ์ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สามารถรับชมได้ทาง NBT ภาคกลางกฎหมายเลข11นะคะและอีกช่องทางนึงค่ะทางเพจ Facebook นะคะไลฟ์ NBT ภาคกลางค่ะค่ะวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวมาคุยกันนะคะน้องเอื้อยไม่ว่าจะเป็นไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศค่ะในการประชุมเนาะ IMF ค่ะมีทั้งการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงครม.ไฟเขียวแล้วค่ะไทยช่วยไทยพัด60-40เฟส
3: 2อีก2เดือน
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเรื่องแรกนะคะเรามาติดตามสารคดีจากพระราช
0: ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณ
4: ีเก็บก็ใช้เวลาเป็นวัน
5: ปี1เดือนได
6: ้ความเจริญพอสมควร
0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี1563ต่อมาในปี2565ทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และจัดตั้งเป็นมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถอยู่ร่วมกับพื้นป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งแปลงเรียนรู้ข้าว
7: ที่ให้พันธุ์ข้าวมานี่ผมก็ดีใจเหมือนกันก็ขอบคุณโครงการข้าวมากครับ
0: การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน
8: แล้วก็ผมปลูกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางทีโรงเรือนอย่างนี้ได้เกือบหมื่นก็มีหรือ10-45วันเนี่ยครับ
0: การปลูกกาแฟโรบัสต้า
9: การคัดกาแฟนี่ทำให้มีรายได้เข้ามาเยอะกว่าที่
0: เม็ดมะม่วงหิมพานต์หมากทุเรียนและไม้ผลหลากหลายชนิด
10: ตั้งแต่โครงการเข้ามานี่งานก็เยอะแล้วก็รายได้ก็มีครับ
0: ควบคู่กับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์และประมงเอื้องเป็ดไข
11: ่ก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็ได้กินปลาได้กินหมูแล้วก็ได้กินไก
0: ่กบปลาดุกและปลากินพืชเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนที่ปลอดภัยในครัวเรือนรวมถึงการจัดตั้งสหกรณ์การออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
11: อายอขอจะเคยผ่านด้วยพระองค์ท่านได้ช่วยได้มาบูมาเชิญกู้ไม่ดีเราได้ทุเราได้ช่องเราได้ถูกเราได้จะพูดจะดีวงเราได้กับผู้กาแฟพูดจะเหนื่อยกู้ไม่ดีจะเคยผ่านด้วยมาหรอ
7: โอเคจะเคยจะตาจะความมึงดูมาหรอและแวะที่มาบุมาเชิญเป
9: ย
7: ์
9: อยากจะขอบคุณพระองค์ค่ะที่ทรงห่วงใยเพื่อประชาชนหรือว่าในชุมชนไร้วัวเนี่ยค่ะ
0: ทุกความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและรอยยิ้มที่คนกลับมาสู่ราษฎรในผืนป่าแห่งนี้ล้วนเริ่มต้นจากพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ราษฎรของพระองค์เมล็ดพันธุ์แห่งความห่วงใยและพระเมตตาที่ทรงหว่านไว้ในใจของชุมชนป่าชายขอบในวันนั้นบัดนี้ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและอย่างรากลึกลงในพื้นป่าใหญ่

0: เรศวรด้านตะวันตกแห่งนี้นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานและรักษาต่อยอดการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีสนองตามพระราชดำริให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการอยู่ร่วมกับผืนป่าพัฒนาและอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีสืบไป
1: เรามาดูในเรื่องของประชุม IMF World Bank นะคะพี่ตุ๊กที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมกันบ้าง
2: ค่ะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะกำลังเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกค่ะในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะถือเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยคาดว่าจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจาก191ประเทศค่ะรวมกว่า 15,000 คนเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจโลกสำหรับประเทศไทยนะคะเตรียมใช้เวทีนี้นำเสนอแนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนทิศทางการพัฒนาประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะโดยจะเน้น4เรื่องสำคัญนะคะทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและ AI บทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกการพัฒนาระบบการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรค่ะด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมนำเสนอแนวคิดระบบการเงินดิจิทัลที่ต้องปลอดภัยเข้าถึงได้และเป็นธรรมพร้อมผลักดัน Bangkok Blueprint ให้เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะเพื่อช่วยรับมือกับปัญหาการทุจริตทางดิจิทัลไซเบอร์ภัยไซเบอร์และลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการทางการเงินค่ะ
2: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเงินนอกจากประเด็น2ประเด็นนี้แล้วนะคะไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอเสน่ห์และอัตลักษณ์ของประเทศของประเทศผ่านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัดค่ะ26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์นะคะพี่ตุ๊กตลอดจนอาหารและสินค้า GI ค่ะจึงนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเนาะและนำศักยภาพภูมิปัญญารวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเนี่ยสู่สายตานานาชาติค่ะ
2: ค่ะถ้านับถอยหลังไม่นับถอยหลังสิน
1: ับ
2: เดินหน้าไปก็เหลืออีก18วัน
1: ใช่18วันแล้วที่เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้
2: ค่ะมีอีกอย่างนึงนะคะน้องเอื้อยที่เขาบอกว่าไทยเนี่ยก็จะโชว์ในเรื่องของไฮไลท์ในเรื่องของอาหารที่จะนำมารับรองแขกผู้มาเยือนนะคะค่ะหนึ่งไฮไลท์นะคะที่ว่าสำคัญก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะด้วยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
1: ค่ะ
2: โดยกว่า 70% ของวัตถุดิบนะคะมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ค่ะและเมนูเด่นน้องเอื้อยเมนูเด่น
1: เ
2: ขาบอกว่าจะนำข้าวยำหัวใจไทยค่ะซึ่งเป็นข้าวนำข้าว GI นะคะคือข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังค่ะมาประกอบ
1: เป็นเมนูเด่นของเรา
2: ค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะอาหารก
1: ็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ประเทศไทยเนี่ยจะนำเสนอให้กับนานาชาติ
2: ค่ะ
1: ได้แบบรู้จักสินค้าของเรา
2: ค่ะเรามาดูกันอีกเรื่องนึงนะคะที่คณะรัฐมนตรีเนาะได้เข้าประชุมกันเมื่อวานก็ได้ตกผลึกออกมาแล้วค่ะว่ามีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะใครกำลังรอรุ้นผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะมีความคืบหน้าสำคัญค่ะเพราะล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบางส่วนเพื่อให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้นค่ะเกณฑ์ที่มีการปรับนะคะครอบคลุมทั้งสถานะนักเรียนนักศึกษาการถือหุ้นหรือประกอบกิจการหลักทรัพย์ตราสารหนี้รวมถึงการถือครองรถยนต์ค่ะ ในส่วนของนักเรียนและนักศึกษานะคะจะไม่นับรวมผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทค่ะและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะส่วนผู้ที่ถือหุ้นส่วน

0: ตามหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบกคือพูดง่ายๆนะคะคือรถเก่าที่ใช้ปัญหานี่การพัฒนาทักษะอาชีพและการเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะตรงกับความต้องการของประชาชนมากขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในรอบทบทวนสิทธิ์นะคะกระทรวงการคลังเองก็จะประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่30กันยายนนี้ค่ะน้องเอื้อยและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะส่วนการยืนยันตัวก็คือ EKYC ค่ะก็สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นะคะขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็สามารถยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะประชาชนก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ .mof.go.th ค่ะ
1: ค
0: ่ะก็จะประกาศคุณสมบัติว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านในวันที่30กันยายนนี้ก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้เลยเนาะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไป
1: เรามาดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะพี่ตุ๊กเดือนตุลาคมนี้ค่ะมีเฮแน่ค่ะเพราะว่าเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569ค่ะเพราะล่าสุดคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่ะช่วยเหลือค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานและราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีก700บาทต่อคนค่ะเฉพาะในเดือนตุลาคมนี้นะคะจากเดิมเนี่ยที่ได้รับวงเงิน300บาทต่อเดือนก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมค่ะโดยสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นรวมถึงร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดค่ะพูดง่ายๆก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะมีวงเงินเพิ่มขึ้น700บาท
0: ค่ะ
1: สำหรับใช้ซื้อของจำเป็นในชีวิตประจำวันช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะประชาชนค่ะที่มีรายได้น้อยและมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประชาชนโดยนอกจากช่วยประชาชนโดยตรงแล้วค่ะมาตรการนี้ค่ะยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเพราะเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นร้านธงฟ้าและร้านค้ารายย่อยในพื้นที่ก็มีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเงินจึงหมุนเวียนกลับเข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นกระทรวงการคลังค่ะระบุว่ามาตรการดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยประคับประคองกำลังซื้อของประชาชนค่ะท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนพลังงานที่ยังมีความผันผวนเนาะและอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนค่ะ
0: ค่ะก็เดิมเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้เดือนละ300บาท
1: ค่ะ
0: แต่ในเดือนตุลา
1: เดือนเป็น 1,000 บาทก็ถือว่าเยอะนะคะพี่ตุ๊ก
0: ก็ไปซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ร้านที่อยู่ใน
0: กระทรวงพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังต่อกันที่ในการลดค่าของชีพค่ะครม.นะคะก็ยังไฟเขียวไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40ต่ออีก2เดือนค่
1: ะ
0: ครม.นะคะเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพาร์ท60ต่อ40เพิ่มเติมค่ะต่ออีก2เดือนนะคะตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนและช่วยพยุงกำลังซื้อในช่วงสถานการณ์พลังงานยังมีความไม่แน่นอนค่ะ
1: ค่ะ
0: ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่ามาตรการรอบนี้นะคะยังใช้หลักรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40% ค่ะโดยรัฐบาลนะคะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการไม่เกินวันละ200บาทค่ะและรวมตลอดโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนค่ะซึ่งพูดง่ายๆนะคะว่าหากเราใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการรัฐก็จะช่วยออก 60% ค่ะส่วนประชาชนนะคะก็จ่ายเอง 40% ค่ะโดยวงเงินที่รัฐช่วยทั้งหมดนะคะจะไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนและไม่ได้เป็นการแจกเงินสดนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับผู้มีสิทธิ์ครอบคลุมก็

0: ก็ทั้งผู้ที่รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ท60/40อยู่แล้วก็รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะคือผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐก็จะช่วยให้มาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาร์ท60/40ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะโดยต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะมีบัตรประชาชนและไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกระงับหรือเรียกคืนเงินคืนจากโครงการช่วยเหลือของรัฐค่ะประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569ค่ะส่วนร้านค้านะคะก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะหลังยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะก็สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาค่ะและสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ด้วยค่ะที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะผ่านแอปเป๋าตัง
1: ค่ะ
0: ค่ะมาตรการนี้นะคะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วนะคะยังมีเป้าหมายช่วยเพิ่มค่ะรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยและกระตุ้นให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปง่ายๆนะคะเอื้อยก็คือความแตกต่างระหว่างเฟส1กับเฟส2
1: ค่ะ
0: เฟส1นะคะเราจะได้4เดือนเนาะเดือนละ4
1: ค
0: ่ะเดือนละ
1: 1,000 บาท
0: ก็รวมเป็น 4,000
1: ค่ะ
0: และส่วนไทยช่วยไทยครับเฟส2คือเราได้รับ2เดือนตุลาพฤศจิกาวงเงิน 1,000 บาทค่ะแล้วก็การรัฐช่วยจ่ายก็คือ 60%
1: 60 40
0: เราจ่ายเอง 40% ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คือใช้จ่ายวันละ200เหมือนเดิมเหมือนกัน
1: แต่ที่แน่ๆคือเรายังมีเวลา2เดือนที่เราจะได้
0: ในเงิน 1,000 บาทค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในช่วงของคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
0: ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้กระทบแค่คนเติมน้ำมันหน้าปั๊มค่ะแต่ยังส่งผลต่อค่าขนส่งราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนค่ะและคำถามสำคัญของรัฐบาลในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่ทำอย่างไรให้น้ำมันถูกลงแต่คือจะช่วยประชาชนอย่างไรค่ะโดยที่ประเทศยังมีความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตปัจจุบันนะคะรัฐบาลมีเครื่องมือหลักในการดูแลราคาพลังงานอยู่3แนวทางค่ะทั้งการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยดูดซับความผันผวนของราคาการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นและการพิจารณาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะแต่ทุกทางเลือกนะคะมีต้นทุนที่แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะการลดภาษีนะคะแม้จะช่วยลดราคาหน้าปั๊มได้ทันทีนะคะแต่หมายถึงรายได้ของรัฐที่ลดลงซึ่งต้องแลกกับพื้นที่ทางการคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดค่ะซึ่งแนวคิดหนึ่งนะคะที่กำลังถูกพูดถึงก็คือการใช้มาตรการกับน้ำมัน E20 และ B20 ค่ะเนื่องจากเชื่อมโยงกับวัตถุดิบภายในประเทศซึ่ง E20 นะคะใช้เอทานอลที่เกี่ยวข้องกับอ้อยและมันสำปะหลังส่วน B20 ค่ะเชื่อมโยงกับไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นนะคะมาตรการดังกล่าวไม่ได้มีเป้าหมายเพียงช่วยผู้ใช้รถนะคะแต่ยังส่งต่อไปถึงภาคเกษตรและเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ
2: ข่าวใหญ่ข้าราชการค่ะกรมบัญชีกลางเตรียมเปิดทางเลือกใช้สิทธิ์ข้าราชการหรือบัตรทองได้ตามใจพร้อมย้ำเกณฑ์ค่าใหญ่ยังไม่เริ่มมกราคม70นี้ค่ะนางแพทริเซียวงคนวณิชนะคะอธิบดีกรมบัญชีกลางได้เผยผลฟังความคิดเห็นแก้พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการรักษาพยาบาลผ่านฉลุยค่ะโดยจะปลดล็อกให้ข้าราชการนะคะสามารถเลือกใช้สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์บัตรทองได้ตามความสมัครใจรวมทั้งให้ข้าราชการนะคะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ของคนในครอบครัวของตัวเองได้พร้อมสยบข่าวลือค่ะเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายายังไม่มีกำหนดใช้1มกราคม2570นี้และไม่ได้ห้ามใช้ยาต้นแบบนะคะหากมีความจำเป็นทางการแพทย์ก็ยังสั่งจ่ายและเบิกได้ตามขั้นตอนตามปกติค่ะกรมบัญชีกลางนะคะย้ำว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เน้นปลดล็อกอุปสรรคและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้สิทธิ์ให้ข้าราชการเป็นสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของการลดงบประมาณค่ะ
3: หลังจากที่รพสตถูกถ่ายโอนไปอยู่กับท้องถิ่นแล้วค่าป่วยการอสมจะเปลี่ยนมือด้วยหรือไม่ประเด็นนี้นะครับทำให้หลายคนเกิดคำถามล่าสุดทางสบสได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเรื่องค่าป่วยการของอสมยังอยู่ในการดูแลของทางกระทรวงสาธารณสุขครับหลังจากมีข้อเสนอให้รพสตที่ถ่ายโอนไปยังสังกัด อบจ.เข้ามารับรองผลงานของอสม.เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าป่วยการทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าต่อไปขั้นตอนของการรับรองและเบิกจ่ายจะเปลี่ยนไปหรือไม่ล่าสุดครับทางด้านของนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ครับก็ได้ยืนยัน

ว่าการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสของทางกระทรวงสาธารณสุขและการถ่ายโอนภารกิจไปยังท้องถิ่นไม่ได้ทำให้การทำงานของอสมได้รับผลกระทบครับโดยหลักการสำคัญเนี่ยก็คืองานของอสมกับกระบวนการเบิกจ่ายเป็นคนละส่วนกันการทำงานของอสมยังคงร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนครับส่วนการรับรองผลงานเพื่อเบิกจ่ายจะมีขั้นตอนการตรวจสอบเป็นลำดับตั้งแต่ประธานอสมระดับหมู่บ้านหรือชุมชนส่งต่อระดับตำบลจากนั้นนะครับทางสสอตรวจสอบก่อนส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรมสบสครับ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะค่ะทางด้านกรมชลประทานนะคะกำลังจับตาสถานการณ์น้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักนะคะทั้งแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่ะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นค่ะนายวิทยาแก้วมีนะคะอธิบดีกรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเพื่อเตรียมรองรับน้ำหลากจากตอนบนนะคะกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนะคะ

0: คะตามที่คาดก็อาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายสูงสุดประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาค่ะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาสมทบในช่วงวันข้างหน้าค่ะโดยกรมชลประทานนะคะจะติดตามทั้งปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าและระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางด้านกรมชลประทานก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้ง11จังหวัดแล้วค่ะพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนและพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นค่
1: ะ
0: ทางด้านอธิบดีกรมชลประทานนะคะยังระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ค่ะเพื่อพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานพร้อมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะเพื่อให้สามารถเตรียมตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ค
0: ่ะก็ปริมาณน้ำก็คือตอนนี้บ้านเราฝนตก ช่วงเย็นทุกวัน
1: ย
0: ังตกหนัก
1: อยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเราติดตามสถานการณ์เนี่ยคือเราจะออกไปเดินทางไปไหนเราก็จะได้เตรียมตัวได้
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของฟูโรซีไมด์ค่ะพี่ตุ๊กรู้จักไหม
0: ก็เคยได้ยิน
1: ไหมค่ะฟูโรซีไมด์เนี่ยทำไมจึงเป็นสารต้องห้ามในวงการกีฬาเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะจากกรณีของพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทค่ะนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจตัวอย่างพบสารฟูโรซีไมด์นี่แหละค่ะทำให้หลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่ายาชนิดนี้เนี่ยคืออะไรและทำไมถึงถูกจัดเป็นสารต้องห้ามในวงการกีฬาค่ะฟูโรซีไมด์จริงๆแล้วนะคะเป็นยาที่ใช้ทางการแพทย์ค่ะอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะแพทย์อาจใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำค่ะจากโรคหัวใจโรคตับหรือโรคไตค่ะรวมถึงใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงบางกรณีแต่ในวงการกีฬานะคะฟูโรซีไมด์เนี่ยถูกองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเอสไฟยาขับปัสสาวะและสารบดบังค่ะซึ่งเป็นสารต้องห้ามทั้งในและนอกการแข่งขัน
0: ค
1: ่ะเหตุผลสำคัญค่ะแม้ยาชนิดนี้นะคะจะไม่ได้ช่วยเพิ่มพละกำลังหรือสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเนี่ยแต่สามารถทำให้ร่างกายขับน้ำออกมาอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงในระยะสั้นจึงอาจถูกนำมาใช้ในกีฬาที่ต้องควบคุมน้ำหนักก่อนการแข่งขันค่ะก็เลยโดนใช่ไหมคะโดนให้โดนตรวจอีกเหตุผลค่ะคือการขับปัสสาวะเนี่ยจำนวนมากอาจทำให้ปัสสาวะเจือจางจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารบดบัง
0: ค่ะ
1: เพราะอาจรบกวนการตรวจหาสารต้องห้ามชนิดอื่นได้ที่สำคัญนะคะการนำฟูโรซีไมด์เนี่ยมาใช้เองโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็มีความเสี่ยงเพราะร่างกายเนี่ยอาจสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไปค่ะจนเกิดอาการเป็นตะคริวกล้ามเนื้ออ่อนแรงความดันโลหิตต่ำหน้ามืดเป็นลมและในกรณีรุนแรงนะคะอาจกระทบต่อการทำงานของไตได้ค่ะดังนั้นฟูโรซีไมด์เนี่ยจึงเป็นตัวอย่างของยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโร
0: ค
1: แต่หากนำมาใช้ผิดวิธีค่ะโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยก็อาจเข้าข่ายการใช้สารต้องห้ามเนา
0: ะ
1: และส่งผลกระทบต่อสุขภาพได
0: ้ก็เป็นสารที่ต้องห้ามจริงๆเพราะว่าทำให้ถูกพักการแข่งขันไป
1: ใช่ค่ะคือตรวจแล้วพบสารนี
0: ้ค่ะเรามาต่อกันที่อย.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะออกมาเตือนผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูริฟนูริเบอร์ค่ะที่มีการกล่าวอ้างว่าสามารถช่วยลดอาการมือเท้าชาได้นะคะลดอาการปลายประสาทอักเสบคลายกล้ามเนื้อที่ตึงจนเป็นตะคริวค่ะรวมถึงช่วยลดการระคายเคืองหรือการอักเสบได้อย.นะคะได้ชี้แจงว่าข้อความโฆษณาในลักษณะดังกล่าวนะคะเป็นการกล่าวอ้างคุณและประโยชน์หรือสรรพคุณที่ไม่ถูกต้องค่ะและอาจทำให้ผู้บริโภคนะคะเข้าใจผิดเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาค่ะและไม่สามารถ โฆษณาว่ามีผลในการบรรเทาหรือรักษาโรคได้โดยเฉพาะอาการมือเท้าชาหรืออาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะจึงควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสมไม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะอาจทำให้ผู้ป่วยนะคะเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาค่
1: ะ
0: ทางด้านอย.นะคะก็ได้แนะนำประชาชนว่าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์แหล่งจำหน่ายรวมถึงข้อความโฆษณาให้รอบคอบค่ะโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างว่าสามารถรักษาบรรเทาหรือป้องกันโรคหากพบข้อความโฆษณาที่ดูเกินจริงนะคะควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีไว้เพื่อเสริมอาหารเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยารักษาโรคและไม่ควรใช้ทดแทนการตรวจหรือการรักษาจากแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็เวลาที่เราจะซื้อยาหรือซื้ออะไรตามเพจหรือตามเพราะว่าในเพจหรือทางออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะอวดอ้างเกินความเป็นจริงหรือไม่ก็มันใช้สารอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าสารในตัวยาที่ประกอบอยู่ในอาหารเสริมตัวนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราได้ค่ะ
1: เราต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วก็เลือกซื้อจาก
0: แพทย์ตามคำแพทย์สั่ง
1: ใช่ถ้าจะรักษาเราก็ควรที่จะพบแพทย์ดีกว่าเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นเสริมอาหารเราก็ดูให้ดีหน่อยก่อนที่จะซื้อ
0: ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของเตือนภัยทุจริตในองค์กรจากเช็คเปล่ากันบ้างค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: ค่ะเช็คเปล่านะคะอาจดูเป็นเพียงเอกสารทางการเงินทั่วไปค่ะแต่หากองค์กรปล่อยไว้โดยไม่มีระบบควบคุมที่รัดกุมนะคะก็จะกลายเป็นช่องโหว่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เกิดการทุจริตได
0: ้ค่ะ
1: เพราะเช็คเปล่าค่ะที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหากตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่หวังดีค่ะอาจถูกนำไปกรอกจำนวนเงินปลอมลายเซ็นมือชื่อปลอมลายเซ็นมือชื่อหรือสั่งจ่ายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: ค่ะ
1: สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้โดยตรงค่ะและในบางกรณีนะคะอาจตรวจพบได้ยากหากไม่มีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่ชัดเจนค่ะสิ่งที่องค์กรควรระวังนะคะคือการเก็บเช็คเปล่าไว้โดยไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนการให้คนเพียงคนเดียวค่ะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่รับเช็คจัดทำเอกสารอนุมัติไปจนถึงบันทึกบัญชีรวมถึงการลงนามในเช็คโดยไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินผู้รับเงินและเอกสารประกอบให้เรียบร้อยก็อีกจุดสำคัญคือต้องไม่ละเลยการกระทบยอดบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอค่ะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: เพราะจะช่วยให้เห็นความผิดปกติของรายจ่ายเงินได้เร็วขึ้นเนาะหากพบยอดเงินผู้รับเงินหรือเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยควรตรวจสอบทันทีไม่ควรปล่อยผ่านค่ะ
0: ค่ะ
1: แนวทางการป้องกันทำได้ไม่ยากค่ะหลักสำคัญคือแยกหน้าที่และตรวจสอบหลายขั้นตอน
0: ค่ะ
1: จำกัดผู้ที่สามารถเข้าถึงเช็คเปล่ากำหนดผู้มีอำนาจลงนามให้ชัดเจนค่ะตรวจสอบจำนวนเงินและผู้รับเงินก่อนอนุมัติทุกครั้งกระทบยอดบัญชีธนาคารเป็นประจำค่ะและเก็บหลักฐานการใช้เช็คเนี่ยให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได
0: ้ค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะองค์กรควรกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ชัดเจนค่ะและทบทวนระบบควบคุมภายในเป็นระยะเพื่อปิดช่องโหว่ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ในทางทุจริตค่
0: ะ
1: เพราะเรื่องเล็กอย่างเช็คเปล่าหากขาดการควบคุมที่ดีเนี่ยอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายทางการเงินที่ใหญ่กว่าที่คิดค่ะ
0: ค่ะซึ่งเช็คเปล่านี่หมายถึงก็คือว่าเราบางทีเนาะบางทีเช็คเปล่าเนี่ยไม่ได้ระบุยอดเงินก็คือเราเวลาปกติแล้วอ่ะคนที่เซ็นเช็คหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเอกสารชุดนึงแล้วก็เช็คเราก็คือก็เป็นการป้องกันการทุจริตหรือการป้องกันที่ว่าทำใหเสียการเงินไปก็คือเขาก็จะตรวจสอบกับเอกสารแล้วก็ต้องตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเป็นประจำ
1: ก็คืออะไรนะคะอะไรกระทบยอด
0: ใช่เป็นประจำค่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกอย่างนึง
1: การทุจริตมันจะได้ไม่เกิดขึ้น
0: ก้อนใหญ่นะคะค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนเล่นแชร์อย่างไรไม่เสี่ยงคุกเชิญรับชมค่ะ

3นาทีกับอัยการประเด็นวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเล่นแชร์ยังไงไม่เสี่ยงคุกในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันการชักหน้าไม่ถึงหลังการหมุนเงินไม่ทันเป็นเรื่องที่พบเห็น

ทั่วไปในชีวิตประจำวันบางคนโชคดีหน่อยก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแต่บางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ก็ต้องอาศัยการกู้เงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผิดกฎหมายแต่มีวิธีนึงครับซึ่งผมมั่นใจว่าพี่น้องทุกคนคุ้นเคยไปอย่างดีนั่นคือการเล่นแชร์แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการเล่นแชร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับ1534ซึ่งตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้นิยามของการเล่นแชร์ไว้ว่าเป็นสมาชิกวงแชร์โดยสมาชิกแต่ละคนนั้นจะมีภาระในการส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเป็นทุนกองกลางเป็นงวดเพื่อให้สมาชิกวงแชร์แต่ละคนนั้นหมุนเวียนสับเปลี่ยนรับทุนกองกลางในแต่ละงวดไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใดนอกจากนี้ตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังระบุห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์นั่นหมายความว่ากฎหมายอนุญาตเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ได้แต่อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์นั้นกฎหมายก็ได้ระบุและต้องห้ามมิให้วงแชร์แต่ละวงนั้นมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ซึ่งมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุสิ่งต้องห้ามของวงแชร์แต่ละวงดังนี้คือ1ห้ามไม่ให้นายวงแชร์จัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า3วง2ห้ามไม่ให้มีสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า30คนและ3ห้ามไม่ให้มีทุนกองกลางในแต่ละงวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาทและ4ห้ามไม่ให้นายวงแชร์หรือผู้จัดการแชร์นั้นได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากทุนกองกลางในการร่วมเล่นแชร์ไปโดยไม่เสียดอกเบี้ยและสุดท้ายครับตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นห้ามมิให้นายวงแชร์หรือผู้ที่จัดให้มีการเล่นแชร์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมเล่นแชร์ได้ซึ่งการฝ่าฝืนถึงระเบียบหลักเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นมีโทษทางอาญาครับไม่ว่าเป็นจำคุกหรือปรับนอกจากนี้นั้นและสุดท้ายเมื่อการเล่นแชร์ได้ดำเนินไปแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวผู้นายวงแชร์หรือเท้าแชร์หรือเกิดจากสมาชิกวงแชร์กฎหมายเองก็ให้ความคุ้มครองผู้ที่รับความเสียหายครับเช่นถ้าหากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์บริหารงานผิดพลาดทำให้สมาชิกแต่ละคนนั้นไม่รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้สมาชิกวงแชร์ที่รับความเสียหายนั้นสามารถยื่นฟ้องนายวงแชร์เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายได้หรือถ้าหากนายวงแชร์นั้นตั้งใจที่จะโกงมาตั้งแต่แรกแน่นอนครับว่ามันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แน่นอนสมาชิกที่รับความเสียหายสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีนายวงแชร์ในฐานฉ้อโกงได้และสุดท้ายครับลูกแชร์เองก็มีความรับผิดชอบนะครับถ้าท่านเป็นลูกแชร์แล้วนี่ท่านตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี่ท่านเองก็จะถูกฟ้องในคดีแพ่งหรือถ้าเกิดลูกแชร์ตั้งใจที่จะเชิดเงินไปตั้งแต่แรกอาจจะเป็นความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ได้และแน่นอนและสุดท้ายนะครับในกรณีที่ลูกแชร์ผู้ใดผู้หนึ่งนี่ไม่ส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ท้าวแชร์เองหรือนายวงแชร์นั้นมีหน้าที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาไล่เบี้ยเอากับลูกแชร์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในภายหลัง

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจอง

0: ินอ่างศิลาภูมิปัญญากว่า100ปีมีการเพิ่มดีไซน์เพิ่มคุณภาพกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ระดับประเทศค่ะที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไป
1: มาต่อกันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาสดจากเรือถึงมือคุณ
2: ในอ่างศิลาเรานอกจากจะมีคบหินนะครับที่ท่านรู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะมีแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลที่ใหม่และสดนะครับโดยควบคุมเรื่องสารปนเปื้อนต่างๆนะครับใหม่สดทุกวันและได้ราคาถูกด้วยครับที่ตลาดประมงพื้นบ้านแห่งนี้นะครับขอเชิญนะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะพี่ตุ๊กคะอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อสำคัญไหมคะเราต้องทานก่อนเนา
1: ะ
0: เพื่อที่จะได้มีพลังในการทำ
1: งาน
0: ค่ะเรามาดูเมนูอาหารเช้า5ภาคค่ะสะท้อนวิถีไทยกันค่ะสำหรับคนไทยนะคะคำว่าอาหารเช้าเนี่ยอาจไม่ได้หมายถึงแค่โจ
1: ๊
0: กไข่ลวกหรือขนมปังเนาะเพราะอาหารแทบทุกอย่างเนี่ยสามารถกลายเป็นมื้อแรกของวันได้ขึ้นอยู่กับว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเราอยากกินอะไรค่ะบางคนเริ่มวันด้วยข้าวเหนียวหมูทอดร้อนๆเป็นยังไงคะพี่ฟุ๊กฟังแล้วอยากทานไหมอ
1: ันนี้คือเหมือนเป็นอาหารหลักเป็นอาหารหลักสำหรับทุกคนเลยนะคะคือแบบเจอหมูปิ้งหมูย่างข้าวเหนียว
0: มันง่าย
1: ง่ายค่ะ
0: ค่ะบางพื้นที่ค่ะนิยมข้าวเปียกเส้นชามโตค่ะข้าวเปียกมันจะเป็นประมาณไหนคะ
1: ข้าวต้ม
0: เหมือนข้าวต้มไหมเนาะขณะที่บางคนค่ะก็จัดข้าวแกงรสจัดเลยหรือติ่มซำโต๊ะเนี่ยเต็มโต๊ะตั้งแต่เช้าเลยซึ่งทั้งหมดค่ะสะท้อนให้เห็นว่ามื้อเช้าแบบไทยๆเนี่ยไม่มีรูปแบบตายตัวค่ะและยังแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะอาหารเช้าหลายอย่างเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้านนาและไทยใหญ่ค่ะเช่นข้าวกั้นจิ้นใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ไหม
1: ข้าวกั้นจิ้น
0: ข้าวซอยน้อยและข้าวแรมฟืนเป็นเมนูที่พบได้ตามตลาดเช้าค่ะเน้นอาหารอุ่นๆกินง่ายและอิ่มสบายท้องสำหรับภาคเหนือเนาะเรามาดูภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำโขงค่ะเรามักเห็นเมนูอย่างไข่กระทะและข้าวเปียกเส้นซึ่งสะท้อนกลิ่นอายวัฒนธรรมอินโดจีนค่ะนิยมกินคู่กับขนมปังและกาแฟร้อนๆเป็นมื้อเช้าที่ทั้งอิ่มและอบอุ่นมาที่ภาคกลางค่ะอาหารเช้ามีความหลากหลายและยืดหยุ่นสูงค่ะตั้งแต่ข้าวแกงหมูปิ้งโจ๊กปลาท่องโกไปจนถึงก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าใครสะดวกแบบไหนก็เลือกกินได้ตามจังหวะชีวิตโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องรีบออกไปทำงานตั้งแต่เช้าด้านภาคตะวันออกเราบ้างค่ะพี่ตุ๊กซึ่งมีพื้นที่เนี่ยติดกับทะเลหลายจังหวัดใช่ไหมคะอาหารเช้าเนี่ยจึงเป็นเมนูที่เป็นอาหารสดๆจากอาหารทะเลสดๆเนา
1: ะ
0: อย่างข้าวต้มปลาโจ๊กทะเลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะหรือก๋วยเตี๋ยวกั้งความสดจากท่าเรือและตลาดเช้าเนี่ยมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยค่
1: ะ
0: เป็นยังไงคะน่าทานไหมจากที่เราเห็นมาปิดท้ายกันนะคะที่ภาคใต้เนา
1: ะ
0: ที่มื้อเช้าเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารค่ะแต่ยังเป็นช่วงเวลาของการพบปะพูดคุยกันเมนูยอดนิยมเนี่ยก็จึงเป็นติ่มซำหมูย่างเมืองตรังขึ้นชื่อนะคะหมูย่างเมืองตรังรวมถึงชานมและกาแฟโบราณค่ะหลายพื้นที่นะคะจึงมีบรรยากาศร้านน้ำชาคึกคักตั้งแต่เช้าเนาะถ้าเราไปภาคใต้เราจะเห็นร้านชาเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าอาหารเช้าของคนไทยค่ะแต่ละภาคมีเอกลักษณ์ต่างกันค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นมื้อที่สะท้อนทั้งรสชาติวัตถุดิบและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
1: ค่ะอย่างเช่นภาคเหนือเนาะวัฒนธรรมก็จะมาจาก
0: ร้านนา
1: ร้านนาภาคอีสานวัฒนธรรมก็จะมาจากอินโดจีน
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนภาคตะวันออกของเราก็
0: ติดชายทะเล
1: ติดชายทะเล
0: จะเป็นอาหารทะเล
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีหมูปิ้งบ้างปลาท่องโกบ้างมันก็ปะปนกันไปนะคะ
0: แต่ถ้าจันทบุรีปลาท่องโกต้องมีน้ำจิ้มนะคะ
1: ใช่ค่ะบางที่บางที่น้องเอื้อยเขาไม่มีน้ำจิ้มเขาบอกเขาไม่เคยกินน้ำจิ้มแบบ
0: ต้องมาจากบ้านเรา
1: ใช่ค่ะค่ะมายังไม่ทิ้งเรื่องอาหารการกินนะคะ
0: เริ่มหิวแล้วค่ะ
1: มาเรื่องของความแซ่บแบบไทยกันบ้างค่ะถ้าพูดถึงอาหารไทยรสจัดจ้านนะคะที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็เรียกส้มตำ
0: ใช่แล้วส้มต
1: ำคงเป็นหนึ่งในเมนูที่ขาดไม่ได้นะคะเพราะนอกจากรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วนะคะส้มตำยังเป็นเมนูที่สามารถปรับวัตถุดิบและรสชาติได้หลากหลายค่ะจนเกิดเป็นสูตรยอดนิยมในแต่ละพื้นที่ค่ะข้ามาเริ่มจากส้มตำไทยนะคะเมนูยอดนิยมที่กินง่ายมะละกอกรอบคลุกเคล้ากับกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและเครื่องปรุงรสเปรี้ยวหวานกำลังดีค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบรสจัดมากค่ะและยังเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะรู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะส้มตำไทยส่วนใครที่ชอบรสเข้มข้นนะคะต้องยกให้ส้มตำปูปลาร้าค่ะที่โดดเด่นด้วยรสและกลิ่นของน้ำปลาร้านะคะผสมกับปูเค็มค่ะเพิ่มความนัวและความจัดจ้านถือเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่สะท้อนเอกลักษณ์อาหารอีสานได้อย่างชัดเจนค่
0: ะ
1: ต่อด้วยตำซั่วค่ะที่เพิ่มเส้นขนมจีนลงไปคลุกกับมะละกอและน้ำปรุงค่ะ ทำให้ได้ทั้งความกรอบและความนุ่มของเส้นในคำเดียวรสชาติเข้มข้นกลิ่นเพลินและมักรับประทานคู่กับไก่ย่างและอาหารอีสานเมนูอื่นๆค่ะ
0: คือน้ำลายแล้วค่ะตอนนี้
1: เช่นอะไรคะลาบน้ำตก
0: น้ำตกคือน้ำลายแล้ว
1: สำหรับคนที่อยากลองรสชาติที่สดชื่นขึ้นมาอีกหน่อยนะคะมีต้มส้มตำข้าวโพดค่ะใช้ข้าวโพดหวานแทนมะละกอค่ะให้รสหวานกรอบตามธรรมชาติหลายสูตรนิยมเพิ่มไข่เค็มค่ะเพื่อให้ได้รสมันเค็มมาตัดกับน้ำส้มตำค่ะยิ่งทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายด้วยนะคะส้มตำผลไม้ค่ะที่นำมานำผลไม้สดนะคะจากหลายชนิดมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแบบส้มตำค่ะได้ทั้งรสเปรี้ยวหวานและความสดชื่นจากผลไม้ค่ะเหมาะกับคนที่อยากลองส้มตำในอีกสไตล์นึงค่ะเสน่ห์ของส้มตำนะคะจึงไม่ได้อยู่แค่ความเผ็ดหรือความแซ่บเท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ที่ความหลากหลายของวัตถุดิบและรสชาติที่สามารถปรับให้เข้ากับความชอบของแต่ละคนได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะส้มตำน้องเอื้อย
0: กลืนน้ำลายตามแล้วค่ะจากพี่ตุ๊ก
1: แต่รู้ว่าน้องเอื้อยไม่กินปลานะคะ
0: แต่กินส้มตำไทยค่ะ
1: โอเค
0: ส้มตำไทยก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าถือเป็นเมนูยอดนิยมของเราอะของคนของไทยเราเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เรายังอยู่กันในเรื่องของอาหารอยู่ค่ะแต่อันนี้เป็นน้ำดื่มเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่จบ
0: สีสวยรสสดชื่นชวนรู้จัก5เครื่องดื่มไทยค่ะเสน่ห์ลงตัวในทุกแก้วค่ะถึงเวลาหมดแก้วกับเครื่องดื่มไทยสีสวยที่นอกจากจะช่วยดับกระหายนะคะและเพิ่มความสดชื่นค่ะพี่ตุ๊กแต่ละแก้วเนี่ยยังมีรสชาติกลิ่นและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยหลายเมนูนะคะยังใช้วัตถุดิบที่เราคุ้นเคยค่ะในชีวิตประจำวันมาสร้างเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายและน่าสนใจค่ะ
1: ค่ะ
0: เริ่มกันที่ชาไทยค่ะชอบทานไหมคะชาไทย
1: ลูกชายชอบ
0: วันหนึ่งต้องได้1แก้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนคุ้นเคยค่ะใช้ชาไทยชงแบบเข้มข้นผสมนมและความหวานจนได้รสหวานมันหอมกลิ่นชาพร้อมสีส้มสดที่เห็นแล้วก็รู้ทันทีค่ะว่าเป็นชาไทย
1: ค่ะ
0: ต่อด้วยอัญชันมะนาวค่ะที่ได้สีม่วงน้ำเงินสวยๆเนี่ยจากดอกอัญชันตามธรรมชาติเมื่อเติมน้ำมะนาวลงไปเนี่ยก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวเนา
1: ะ
0: ส่วนน้ำกระเจี๊ยบ
1: ค
0: ่ะใช้กลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงง่ายยิ่งเสิร์ฟเย็นๆเนี่ยก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นได้ดีค่ะที่นำใบเตยสดค่ะมาต้มจนได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวมีสีเขียวอ่อนรสนุ่มละมุนดื่มเพลินเหมาะกับคนที่ชอบเครื่องดื่มรสไม่จัดมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยน้ำมะปี๊ดน้ำผึ้งโซดาค่ะที่นำมะปี๊ดหรือส้มจี๊ดนี่แหละค่ะผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีค่ะมาผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มความหวานหอมแล้วเติมโซดาให้มีความซ่าค่ะได้รสเปรี้ยวหวานสดชื่นในแก้วเดียวและยังช่วยเพิ่มสีสันให้กับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาต่อยอดเป็นเมนูเครื่องดื่มได้อย่างน่าสนใจค่ะ
1: ค่ะ
0: เครื่องดื่มไทยแต่ละชนิดนะคะจึงไม่ได้มีดีแค่สีสวยเนาะแต่ยังสะท้อนวัตถุดิบกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองค่ะบางแก้วนะคะคุ้นเคยบางแก้วอาจเป็นรสชาติใหม่ที่อยากลองแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเสน่ห์ในแบบไทยๆที่ชวนให้หยิบขึ้นมาดื่มค่ะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะก็ปิดท้ายที่ตัวปิดท้ายแล้วน้ำมะปี๊ดน้ำผึ้งโซดาม
0: ะปี๊ดก็คือเป็นจานเราเนาะมี
1: ใช่ค่ะมะนาวลูกเล็กก็คือคล้ายๆมะนาวแต่
0: จะมีรสเปรี้ยว

0: เหมือนคล้ายๆส้มเนาะ
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่มันเป็นลูก
1: เหม
0: เ
1: ื
0: ล
1: อ
0: ็
1: น
0: ก
1: ส
0: ถ้
1: ้
0: าม ยังไงอยากลิ้มรส
1: น้
0: ร
1: ำ
0: ส
1: มะ
0: ช
1: ป
0: า
1: ี
0: ติน้ำมะปี๊ดก็คือมาที่จันทบุรีได้เลยค่ะมาต่อที่การท่องเที่ยวนะคะว่าเปิดแล้วนะคะวีว่าฟาร์ม ATV ค่ะจันทบุรีนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่สำหรับสายลุยและคนรักธรรมชาติค่ะที่อยากลองเปิดประสบการณ์เที่ยวจันทบุรีในมุมที่แตกต่างออกไปค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะคือการขับรถ ATV ตะลุยเส้นทางภายในสวนผลไม้นะคะระยะทางกว่า10กิโลเมตรค่ะผ่านบรรยากาศธรรมชาติพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเขาสวยๆตลอดเส้นทางค่ะได้ทั้งความสนุกจากการขับขี่ความตื่นเต้นจากเส้นทางและยังได้สัมผัสบรรยากาศของสวนผลไม้แบบใกล้ชิดนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเพื่อนครอบครัวหรือคนที่อยากเพิ่มสีสันให้กับทริปเที่ยวจันทบุรีค่ะสำหรับรถ ATV นะคะมีให้เลือก2รูปแบบนะคะทั้งรถแม็กจำนวน5คันค่ะซึ่งเป็นรถขนาดกลางนะคะคล่องแคล่วขับง่ายและเหมาะกับการขับแบบสบายๆค่ะและรถ RX จำนวน5คันค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดูบึกบึนและให้ความรู้สึกแบบสายลุยมากขึ้นระหว่างเส้นทางนะคะนักชมวิวภูเขาและสัมผัสธรรมชาติแบบเต็มๆที่วีว่าฟาร์ม ATV จันทบุรี
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่สิทธิ์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งสิ่งไม่สูญหาย

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ปลัดจังหวัดสระแก้วสั่งการเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวคลองพระสะทึงหลังอ่างเก็บน้ำเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องและออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลแสมสารโดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว16คนยืนยันมีผู้เสียชีวิต1รายสูญหายอีก5รายจังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนกับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่บ้านเกาะแมวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีหลังพบปัญหาคลื่นกัดเซาะกระทบกับที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพุธที่23กันยายน2569
1: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางด้านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมในกรอบวงเงินกว่า 42,690 ล้านบาทค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้าน 653,000 บาทจากพ.ร.ก.เงินกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569และดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีค่ะช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคของภาคเอกชนนั้นชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ
2: บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมผนึกกำลังแบงค์และนอนแบงค์ครับเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อใช้ชื่อว่านาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมปาฐกถาในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยโครงการดังกล่าวครับกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทโดยระยะแรกเปิดวงเงิน500ล้านบาทและขยายการค้ำประกันไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงเตรียมรองรับVirtual Bank ในอนาคตสำหรับจุดเด่นของโครงการวงเงินค้ำประกันเริ่มต้นที่ 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค้ำประกันได้นานสูงสุด4ปีและฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีครับโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.คาดว่าโครงการจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อราย ก็จะช่วยรักษาการจ้างงานอีกประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 9,860 ล้านบาทมาตรการนี้ครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับในการเพิ่มสภาพคล่องและช่วยประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความผันผวนอยู่ตอนนี้ครับ
1: ในเวทีการประชุมประจำปี2026นะคะ IMF World Bank Group and Your Meeting ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งยกระดับความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group and Your Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ไทยต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนอกจากเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วรัฐบาลยังเตรียมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้แทนจากทั่วโลกไฮไลท์สำคัญก็คือการนำครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI พร้อมกับปรับเมนูไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและยังคงเอกลักษณ์ของรสชาติไทยเมนูเด่นอาทิข้าวยำหัวใจไทยที่ได้นำข้าว GI ทั้งข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันรวมไปถึงปลานิลดรายเอทรมควันซอสมิโซะขาวใหญ่และของหวานอย่างข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยตลอดจนผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ขณะที่การตกแต่งสถานที่ประชุมยังนำผ้าทอและผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์มาใช้ตกแต่งและเป็นวัสดุซับเสียงถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่สายตานานาชาติ

0: ชหนึ่งในผลงานไฮไลท์นะคะก็คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกพฤกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากกลุ่มบาติกเดนาราจังหวัดปัตตานีค่ะได้ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้และลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกอย่างประณีตการประชุมในครั้งนี้นะคะจึงไม่เพียงเป็นเวทีร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนออาหารงานหัตถศิลป์และวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมกับกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลกค่ะ
1: เมื่ออาหารไทยครับไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของรสชาติแต่คือพลังของวัตถุดิบไทยครับเรื่องราวจากชุมชนและความภาคภูมิใจที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลกเราจะมารับชมอีกครั้งครับว่าครัวไทยเตรียมพร้อมแค่ไหนเพื่อร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกสู่งานประชุม2026 IMF
2: อาหารไทยที่ถูกรังสรรค์อย่างสวยงามเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่คือการรวบรวมวัตถุดิบประกอบอาหารประจำท้องถิ่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้โจทย์สำคัญคือต้องสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายและก็ทานง่ายค่ะเมนูไฮไลท์ที่เชฟตั้งใจนำเสนอคือข้าวยำหัวใจไทยที่รวมเอาอัตลักษณ์ของข้าวไทยแต่ละภูมิภาคผ่านการร้อยเรียงข้าว GI อาทิข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวสังหยดเมืองพัทลุงและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศออกมาเป็นเมนูรับประทานง่ายต่อด้วยปลานิลรายเอ็ดลนไฟเมนูที่มีความหมายลึกซึ้งจากพันปลาพระราชทานโดยใช้ปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราที่เนื้อแน่นรสชาติดีสะอาดนำมาผ่านเทคนิคการบ่มหรือ dry aged กับซอสมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองของไทยและใช้น้ำจากเขาใหญ่ยังมีอาหารอีกหลากหลายที่จะถูกนำมาจัดสำรับระดับโลกในครั้งนี้หัวใจสำคัญคือการชูวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้จริงกว่า 70-80% เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการประชุมระดับนานาชาติและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น
3: เราจะคิดถึงเสมอว่าเฮ้ยในเมืองไทยมีไหมและถ้ามีมันมากเพียงพอที่จะซัพพลายให้เราได้ไหมเราภูมิใจเพราะหลายอย่างที่เราได้ใช้เนี่ยหลายครอบครัวเขาเองก็โตขึ้นเขาเองก็สามารถที่จะเติบโตคู่ไปกับสู่เศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกัน
2: ไปกันต่อค่ะกับเมนูของหวานและคอฟฟี่เบรกที่ขาดไม่ได้อย่างข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งในเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ถูกนำเสนอในรูปลักษณ์ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมที่คนทั่วโลกหลงรักรวมถึงขนมไทยที่ทำจากน้ำตาลตะโหนดเมืองเพชรวุ้นกะทิหอมหวานแม้แต่ช็อกโกแลตและวานิลาก็เลือกใช้ของดีจากภาคใต้และโครงการหลวงชูคุณภาพวัตถุดิบไทยไม่แพ้ใครในโลก
3: สิ่งที่เราท้าทายกับงาน Annual Meeting ครั้งนี้คือเรื่องของสปีดเรื่องของเวลาเรื่องของความเร็วที่เราต้องให้เวลาเนี่ยค่อนข้างกระชับและรวดเร็วมากพอสมควรแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับการรับประทานเนี่ยก็ต้องง่ายต่อการรับประทานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแซนด์วิชแรปทุกอย่างมีสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยหมดเลย
2: อีกหนึ่งกิมมิกที่น่ารักและสะท้อนวิถีไทย

0: จังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1ค่ะกระขายอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวค่ะราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณบ้านเกาะแมวหมู่ที่16ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายสัตยาตุลพิภาคโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีนายอำเภอแหลมสิงห์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณศาลาการเปรียญวัดแมวพร้อมกับเชื่อมต่อผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วยบริษัท STS Green จำกัดและบริษัทแมคโครคอนซัลแทนจำกัดดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1โดยพื้นที่บ้านเกาะแมวนั้นก็เป็น1พื้นที่ศึกษาออกแบบและจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมเสนอโครงการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำหรับพื้นที่โครงการมีแนวชายฝั่งยาวประมาณ421เมตรจากการสำรวจนะคะพบว่าได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งโดยที่ผ่านมาค่ะประชาชนได้พยายามแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการจัดทำกำแพงหินกันคลื่นหินทิ้งและการนำวัสดุต่างๆมาป้องกันแนวคลื่นแต่ว่าโครงสร้างที่มีอยู่นั้นยังไม่สามารถป้องกันแรงคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงมรสุมส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนนั้นชำรุดเสียหายและเกิดปัญหาคลื่นกัดเซาะพื้นที่ริมชายฝั่งรวมถึงน้ำท่วมขังบริเวณด้านหลังแนวป้องกันการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอข้อมูลโครงการทั้งความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นวัตถุประสงค์ขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกพร้อมนำเสนอข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแนวทางรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการทางด้านนายสุทัศน์คำผันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่16บ้านเกาะแมวก็ได้กล่าวนะคะว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็พยายามนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนวป้องกันคลื่นแต่ก็ไม่สามารถต้านทานแรงคลื่นได้ในระยะยาวเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นแนวหินค่ะจึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำปูนแล้วก็ก้อนหินมาก่อสร้างเป็นแนวป้องกันคลื่นเท่าที่สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้หากผลการศึกษานั้นนำไปสู่การสนับสนุนการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมก็จะช่วยลดผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ชุมชนและเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนบ้านเกาะแมวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
1: กระทบก็คือว่าเป็นบางปีมรสุมขึ้นจะตีขึ้นหลังคาบ้านเลยครับแต่คือว่าโครงสร้างตอนนี้มันยังแข็งแรงอยู่จะไปพักหนาโครงสร้างอาจจะพังปุ๊บก็แมวอาจจะหลุดเลยครับขึ้นจะกลับกองมาเลยมาทางซีกตะวันออกของก็แมวเขาจะเป็นปักไม้ไผ่จะรอขึ้นครับแต่คือว่าปักไม้ไผ่จะรอขึ้นแต่ตรงพื้นที่ตรงที่ว่า421เมตรเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหินหมดเลยครับมันคือว่าความเหมาะสมจริงๆแล้วผมความเห็นของผมนะต้องเป็นเขื่อนหินทิ้งอย่างเดียวเป็นเขื่อนหินครับถึงจะเหมาะสมที่สุดเลยครับไม่มีผลกระทบเลยครับมีแต่ความมั่นคงของหมู่บ้านดีเลยครับครับดีมากเลยครับ
2: อยากให้โครงการ
1: ผ่านอยากเก็บอยู่เลยครับอยากให้ผ่านเลยผ่านได้ก็เป็นบุญของชาวบ้านเลยครับครับเพราะว่าเป็นบางปีครับบางปีก็เป็นโดนเป็นพวกพายุพวกอะไรอ่ะความแรงของมันนะครับมันจะตีขึ้นหลังคาบ้านหมดเลยครับตอนนี้โครงสร้างมันยังเอาอยู่ต่อไปโครงสร้างไม่รู้จะอยู่หรือเปล่า
3: เราจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลนะครับโดยเรือดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดนะครับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว16คนจากกรณีเรือประมงอวนดำสกาญจนาวารี888ประสบเหตุถูกพายุฝนและคลื่นลมแรงซัดจมกลางทะเลบริเวณสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับของคืนวันที่21กันยายนที่ผ่านมาขณะเรือกำลังทอดสมอเพื่อฝ่าคลื่นลมก่อนมีเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียง

0: เข้าช่วยเหลือลูกเรือครับล่าสุดนะครับทางด้านของนายอำเภอสัตหีบก็แจ้งว่าเรือประมงดังกล่าวครับมีลูกเรือทั้งหมดเนี่ย22คนโดยเป็นคนไทย2คนครับมีนายวิชาญมะเอียงอายุ47ปีซึ่งเป็นไตเรือมีนายจักริดสุขพงศ์เป็นช่างเครื่องส่วนที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมานะครับโดยหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นจากทะเลได้15คนขณะที่มีผู้เสียชีวิต7รายสำหรับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นสามารถนำร่างนายวิชาญมะเอียงไตเรือชาวไทยขึ้นจากเรือได้แล้วครับส่วนผู้เสียชีวิตอีก6รายซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมายังติดอยู่ภายในตัวเรือนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถกู้ร่างออกมาได้เนื่องจากสภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลไม่เอื้ออำนวยจึงต้องรอการเก็บกู้ในวันถัดไปเมื่อสถานการณ์เนี่ยปลอดภัยแล้วทางด้านคุณชัชวาลมะเอียงอายุ45ปีซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงอวนดำสอกาญจนาวารี888บอกว่าเรือออกจากท่าเทียบเรือแสมสารในช่วงเย็นวันที่21กันยายน2569ออกไปพร้อมกับเรือประมงอีก3ลำครับก็รวมเป็น4ลำโดยมีจุดหมายออกไปทำประมงห่างจากชายฝั่งแสมสารประมาณ50ไมล์ทะเลทีนี้พอไปถึงพื้นที่เรือแต่ละลำเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันออกไปทำประมงในรัศมีโดยรอบนะครับก่อนที่เรือสอกาญจนาวารี888เนี่ยจะประสบเหตุถูกพายุซัดอับปางขณะที่กำลังทอดสมอท่ามกลางคลื่นลมแรงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่ยังติดอยู่ภายในเรือพร้อมตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์และก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุรวมทั้งครอบครัวด้วยครับยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับก็คือนายวิชาญมะเอียงทำหน้าที่เป็นไตเรือผู้สูญหาย5คนก็คือนายโซเลมีนายซานทิวเกลมีนายอู้มีนายท่อรวยและคนที่5นะครับคือนายคินมาวเอส่วนผู้รอดชีวิตยืนยัน16คนครับขึ้นฝั่งปลอดภัยและตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว
1: ส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยเรือประเภทโอนดำเนี่ยเขาจะมีเรือปั่นไฟอยู่ด้วยนะครับ3ลำก็เรือปั่นไฟเนี่ยก็ได้ช่วยลูกน้องบางส่วนออกมาแต่ทราบว่าเป็นการจมที่รวดเร็วมากนะครับไตอยู่บนกระโจมก็ยังออกไม่ทันแล้วลูกน้องอีก6คนซึ่งตอนเนี้ยเจอแล้วนะครับเป็นเคสดำเนี่ยไต1คนนะครับแล้วก็ลูกน้องอีก2ในส่วนของอีก4คนยังหาไม่เจอครับแต่ที่ช่วยได้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยก็มี15คนด้วยกันครับผม
2: ทางด้านปลัดจังหวัดสระแก้วนะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวคลองพระสะทึงหลังอ่างเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายจักริดธนนพรัตน์นายอำเภอเมืองสระแก้วนางสาวพรมพัชสอนลิ้มตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้ามอบช่วยเหลือประชาชนณบ้านลัดกระสังอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งเป็นชุมชนริมคลองนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นจนปิดเส้นทางจราจรพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากนั้นทางคณะได้เดินทางลงไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงรับน้ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านแก่งสีเสียดและคลองพระปรงบ้านแก้งเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยทางด้านนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วได้เน้นย้ำและก็สั่งการในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยระบุว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมการไว้ให้พร้อมและลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงต่างๆตลอดแนวคลองพระสะทึงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายหลักอย่างคลองพระปรงและบริเวณบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้วนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 21.17 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางคิดเป็น 102% ของระดับตลิ่งซึ่งยังคงอยู่ในภาวะล้นตลิ่งขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุ เก็บกักอยู่ที่ 112.20% หรือว่าประมาณ 72.93 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทำให้โครงการชลประทานสระแก้วยังคงจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในอัตรา 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำใหม่นอกจากนี้ค่ะทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในช่วงของวันที่23-27กันยายน2569นี้ค่ะทางจังหวัดสระแก้วจึงขอเน้นย้ำนะคะก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองพระสะทึงคลองพระปรงและพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอเมืองสระแก้วรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วทั้งจังหวัดนะคะขอให้ยกของแล้วก็ทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นที่สูงระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้ใหญ่พร้อมกับจัดเตรียมแผนดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงค่ะให้พร้อมเคลื่อนย้ายทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปภ1784หรือว่าสำนักงานปภจังหวัดสระแก้วได้ที่หมายเลขโทรศัพท์037-425-475-6ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ในช่วงที่ฝนยังตกนะครับหน่วยงานด้านน้ำของภาคตะวันออกก็กำลังเร่งเก็บและเคลื่อนย้ายน้ำเข้าสู่อ่างหลักครับเพื่อที่จะเพิ่มต้นทุนน้ำให้มากที่สุดก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งและรองรับการใช้น้ำของเมืองเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะไปติดตามพร้อมกันครับในสารคดีชุดรู้สู้เอลนิโยวันนี้เสนอตอนภาคตะวันออกต้องรับซุปเปอร์เอลนิโย

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเคลื่อนสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะผันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ชุมน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: เพราะหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่ตาเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

ยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัมภาระ57ชิ้นใกล้ชายแดนโป่งน้ำร้อนเร่งสอบที่มาและความเชื่อมโยงกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4และกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองป่วงน้ำร้อนได้จัดกำลังลาดตระเวนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวบรวมอยู่ภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรพื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าร่วมตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในบรรจุอุปกรณ์และส่วนควบคอมพิวเตอร์ของใช้ส่วนตัวรวมไปถึงสิ่งของเบ็ดเตล็ดนอกจากนี้ยังพบเอกสารบางส่วนเช่นสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและสมุดบันทึกเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดสิ่งของทั้งหมดไปตรวจสอบโดยละเอียดที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินโป่งน้ำร้อนการส่งมอบของกลางให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่งน้ำร้อนดำเนินการตามกฎหมายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนข้อมูลด้านการข่าวที่ระบุว่าสิ่งของดังกล่าวนั้นอาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์จากสถานประกอบการจากฝั่งจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติเข้าสู่ประเทศไทยนั้นขณะนี้ยังเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยงและต้องรอผลการสืบสวนอย่างเป็นทางการต่อไป

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับรวมพลังสามัคคีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณรพสตบ้านทุ่งเพนเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพนตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันทำความสะอาดทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเพนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลในชุมชนให้พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อส่วนรวมอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระวชรกิจจานุรักษ์ในโอกาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรแด่พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพานทองเจ้าอาวาสวัดยุคลราชสามัคคีซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระวชรกิจจานุรักษ์ณวัดโคกขี้นอนตำบลโคกขี้นอนอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยมีพระพรหมวชิราธรเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากภายในพิธีมีการอ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยก่อนเสร็จสิ้นพิธี
0: นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานทำบุญวันบุรพาจารย์ปีที่44และฉลองเปลี่ยนธรรมมอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวงสำนักเรียนคณะจังหวัดชลบุรีประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าคณะภาค5กรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีได้มอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาและให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจขณะที่ภายในงานยังมีพิธีทำบุญวันบุรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุรพาจารย์และอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระครูวิบูลสังฆการหรือหลวงพ่อโปอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสืบสานประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดชลบุรี
1: จากนั้นนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญและบูรณาการการทำงานระหว่างจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสำหรับประเด็นสำคัญในการประชุมนั้นมีการติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยการเตรียมจัดก ิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ2570รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและการดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีนอกจากนี้ในที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้านสู่ต้นแบบประปาหมู่บ้านสะอาดการดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลมาใช้เป็นช่องทางหลักในการบริหารประชาชนรวมไปถึงการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care ทั้งนี้ในที่ประชุมนั้นยังได้พิจารณาแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการใช้ถนนบริเวณเลียบทางรถไฟจังหวัดชลบุรีรวมไปถึงการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2569ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนปรับเป็นพินัยโดยนายศิระโพตรานุภาพอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปักเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: จังหวัดสมุทรปราการมอบอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยงานนี้ครับถือเป็นการยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในหมู่บ้านตำบลในคลองบางปรากฏให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนตำบลในคลองบางปรากฏสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการและดูแลประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ3ครับเพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ซึ่งได้แก่เตียงพยาบาลที่นอนลมรถเข็นผู้ป่วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัลไม้เท้าที่หัดเดินเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนเครื่องชั่งน้ำหนักสายวัดรอบเอวและเครื่องช่วยหายใจซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพในพื้นที่
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตณวังสุโขทัยการเวลาล่วงเลยมาหลายทศวรรษแต่พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังสถิตอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447พระนามรำไพพรรณีมีความหมายถึงความผ่องใสเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเมื่อทรงพระเยาว์ได้รับการอบรมในราชสำนักอย่างใกล้ชิดทางด้านขนบธรรมเนียมจารีตอย่างโบราณราชประเพณีและงานหัตถศิลป์ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมาราชาซึ่งต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพระราชฐานะสมเด็จพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์อย่างสุขุมมั่นคงและสง่างามเป็นกำลังพระราชหฤทัยสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของประชาราษฎรต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความประสงค์ที่จะเจริญพระราชไมตรีกับอารยประเทศการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีคราวนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสมกับบริบทสากลและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีสยามในสายตานานาชาติภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จประทับณต่างประเทศเป็นเวลานานในห้วงเวลาแห่งความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและแม้จะทรงห่างไกลจากแผ่นดินสยามแต่พระราชจริยวัตรแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีและความเข้มแข็งของพระราชหฤทัยยังคงปรากฏอย่างชัดเจนจนกระทั่งพระราชสวามีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปประทับณสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีที่นั่นมิได้เป็นเพียงที่ประทับหากเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรหัตถศิลป์และคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงส่งเสริมการทอเสือจันทบูรณ์และทรงพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจของชุมชนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังปรากฏผ่านการสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและการพระราชทานสวนบ้านแก้วเพื่อเป็นรากฐานของสถานศึกษาชั้นสูงในภาคตะวันออกสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันอันกล่าวได้ว่าเป็นการแปรเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพื้นที่แห่งสติปัญญาของเยาวชนคนรุ่นอนาคตตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างขัตติยราชนารีด้วยความมานะด้วยพระเมตตาอย่างสูงสุดทรงมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ไทยตลอดมาพระนามรำไพพรรณีจึงเปรียบประหนึ่งแสงที่ยังคงส่องประกายในทุกเมื่อเชื่อวันจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์ทุกผู้ทุกนามบนแผ่นดินไทยตราบดิษฐ์นิรันดร์รำไพพรรณีสีแห่งสยาม

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจเสน่ห์แห่งดนตรีจังหวะและท่วงทำนองผสมผสานความเป็นไทยกับดนตรีร่วมสมัย

0: ายทอดความเป็นไทยผ่านภาษาดนตรีที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันเสียงดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: เสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: ยินดีด้วย
4: huh?
3: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
5: กดเลยกดสิกดกด
6: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
7: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
8: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
6: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
7: ไม่แชร์ข่าวปลอม
9: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไป

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมอยู่ที่วัดท่าโสมตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีท่านพระครูวิมลสมมนันโชคชัยอุคเสโนเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโสมนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าโสมแห่งนี้นะครับมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีรูปเก่าแก่ก็คือรูปหยกขาวและก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับมีศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยสายใหญ่ชุมชนตำบลท่าโสมอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมเราจะไปติดตามรับชมสิ่งต่างๆภายในวัดท่าโสมกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณรัตน์มนัสสนิทวันนี้นะคะจะมาเชิญท่านที่สนใจในเรื่องวัดของชาวพุทธศาสนานะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ที่วัดท่าโสมนะคะสิ่งแรกที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือพระประธานที่เป็นที่สักการะและนับถือโดยทั่วไปนะคะจากบุคคลภายนอกและบุคคลในชุมชนเชิญติดตามได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่จะพาท่านนะคะมานมัสการพระประธานพรของวัดท่าโสมนะคะซึ่งเรามีความเชื่อว่าพระที่เราจะขอนั้นน่ะทำไมถึงท่านได้ให้เราจากการที่สอบถามช่างที่ทำพระเนี่ยบอกว่าพระทุกองค์นะคะต้องมีพุทธภิเษกแล้วก็บรรจุหัวใจให้พระดังนั้นเนี่ยเมื่อเราขออะไรหรือทุกอะไรเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะรับทราบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระประธานพรตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านท่าโสมและหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากพูดกันต่อๆไปแล้วนะคะบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบตรงนี้ก็เดินทางเข้ามาสักการะแล้วก็ได้สมความปรารถนาดังอย่างที่พูดว่าพระประธานพรค่ะจากพระประธานพรแล้วนะคะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือท่านกงซึ่งใครๆก็เรียกกันว่าท่านกงแต่จริงๆท่านก็คือท่านพระครูวิสุทธิ์คุณสารพิสุทธิ์ค่ะหรือสะอาดมนัสสนิทนะคะท่านดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายก็คือท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาสมิงนะคะทำไมถึงทุกวันนี้นะคะเรายังเห็นได้ว่ามีสำรับข้าวหวานมาไหว้หรืออะไรเพราะว่าท่านเป็นที่ยอมรับของลูกหลานบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาและรู้ในเรื่องของเกียรติศักดิ์ของท่านท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ทำความเจริญแล้วก็อาชีพที่มั่นคงกับชาวท่าโสมท่านจะเป็นผู้นำในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ส่งเสริมลูกหลานให้ร่ำเรียนนะคะปัจจุบันนี้ท่าโสมมีฐานะร่ำรวยก็สืบทอดมาจากที่ท่านถ่ายทอดและแนะนำค่ะค่ะจุดจากวัดท่าโสมอีกจุดนึงที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือวิหารหลวงพ่อไม้นะคะซึ่งท่าน

เป็นพระประธานองค์แรกของวัดซึ่งณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเดิมเป็นโบสถ์แต่พอถอนเสมาแล้วนะคะก็เรียกว่าวิหารแต่ท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะคะซึ่งเราก็จะมากราบไหว้ขอพรท่านเช่นเดียวกันโบสถ์หลังนี้นะคะวิหารหลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2405ซึ่งอยู่ในรัชกาลที่4ผู้ที่ดำริมาสร้างนะคะก็คืออัมชีแดงนะคะซึ่งมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ปัจจุบันก็เป็นวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัดท่าสมองค์แรกค่ะค่ะหลวงพ่อไม้จะเป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าโสมก็คือเป็นองค์ที่สองนะคะจากหลังสุดพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็องค์ที่สองนั่นคือหลวงพ่อไม้ที่เป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าโสมนะคะค่ะพระหลวงพ่อไม้นี่นะคะก็คือปางมารวิชัยนะคะซึ่งท่านก็อยู่มาคู่กับวัดท่าโสมตลอดมาซึ่งจากหลักฐานแล้วก็คือวิหารเนี่ยสร้างในปีพ.ศ. 2405นะคะก็องค์ท่านก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ของชาวท่าโสมนะคะส่วนองค์ที่นอนปางปรินิพพานนี้เป็นสักทองซึ่งมีผู้จิตศรัทธานะคะสร้างซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือตอนที่ท่านพระครูวิมลสมนันท์เจ้าอาวาสไปประเทศอินเดียนะคะท่านไปเห็นแล้วท่านก็ที่วัดไม่มีเลยแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็ตั้งจิตอธิษฐานมาจากประเทศอินเดียพอกลับมาอยู่มาไม่นานนะคะก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพซึ่งเขาถือว่าเขาไม่สบายเขาป่วยเนี่ยเขาต้องสร้างพระปางนี้เขาก็นึกไม่รู้นึกยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้รู้จักวัดท่าโสมเนาะแต่เหมือนอะไรไปโดนใจเนี่ยซึ่งเขาก็ติดต่อนำมาถวายพระอาจารย์ก็ปลื้มปิ่มปิติมากเลยว่าสิ่งที่ท่านตั้งไว้ตั้งจิตไว้ที่ประเทศอินเดียแล้วอยากได้ปางนี้ก็ได้สมใจเป็นไม้สักทองซึ่งเป็นท่อนทั้งต้นเลยนะคะมาแกะสลักค่ะอันนี้ก็อีกปางหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยก็จะมากราบไหว้แล้วก็หาผ้ามาคลุมให้ค่ะจุดนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักรทำไมถึงเขียนว่าองค์ที่59เนื่องมาจากว่ามีคณะจิตศรัทธาเขาจะมีกลุ่มที่สร้างพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นหินทรายแล้วคณะนี้นะคะผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาสำรวจไปทุกอำเภอของจังหวัดตราดปรากฏว่าพอสำรวจแล้วเนี่ยได้มาณจุดนี้คณะผู้จิตศรัทธาตัดสินใจที่จะสร้างองค์ที่59ณจุดนี้ที่วัดท่าโสมค่ะมีหนึ่งเดียวในจังหวัดตราดค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะพามาที่โบสถ์ของวัดท่าโสมนะคะซึ่งเหมือนเป็นจุดสำคัญเป็นหัวใจของวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะโบสถ์หลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2545นะคะได้ฝังลูกนิมิตก่อนหน้านั้นก็2ปี3ปีคือประมาณ2542ประมาณนี้นะคะซึ่งณตอนนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกเราก็จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพอโบสถ์หลังเก่านะคะ1ครับแคบ2ก็คือแบบเราเป็นชาวพุทธ เวลาที่มีกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยญาติโยมจะเข้าไปอยู่ในพิธีด้วยเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เล็กลงแล้วก็ประกอบกับสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านพระครูวิมลสมนันท์ท่านก็ดำริว่าอยากจะสร้างก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชาวบ้านและคณะกรรมการปรากฏว่าทุกคนก็แบบเสนอนู่นนี่นั่นนี้มันก็มีวัดหลายๆแห่งที่สร้างทีนึง20 30ล้าน40ล้านซึ่งเราก็กรรมการหรือทุกคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปสร้างจนถึงขนาดนั้นเลยมันจะทำให้เดือดร้อนเราก็ทำแบบพอเพียงตามยุคตามสมัยท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลนี้โดยไปดูแปลนที่พระราม9
นะคะที่วัดพระราม9ท่านไปกับคณะลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็พอจะมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างอะไรเงี้ยท่านก็ไปกันแล้วเหมือนท่านเป็นผู้ที่มีบุญก็ว่าได้นะคะได้ไปคุยก็เลยได้แปลนเรียนแบบแปลนของพระราม9แต่ท่านก็ให้เหตุผลว่าขอขยายใหญ่กว่าเนื่องมาจากว่าวัดเราเป็นวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะแบบเข้ามาในโบสถ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือต้องใหญ่หน่อยนึงเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและก็ได้รับอนุญาตนะคะก็เลยใช้แบรนด์อันนั้นพระราม9มาสร้างการสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นไม่กี่ล้านเลยนะคะอย่างดินมาถมชาวบ้านก็มาช่วยไม่มีเงินก็ใช้แรงคนไหนที่มีเงินก็ออกทั้งปัจจัยออกทั้งเงินออกทั้งแรงกายอะไรเงี้ยเพราะเรามีความเชื่อว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีตามหลักพุทธศาสนานะคะและอยากจิตรกรรมฝาผนังที่ท่านเห็นนะคะก็เป็นช่างวาดในหมู่บ้านณตอนนั้นนะคะได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ท่านพระครูเนี่ยท่านจะดูตรวจสอบแล้วก็สีท่านจะหาความรู้ตลอดท่านจะไม่เหมาจ่ายอะไรพวกนี้เลยนะคะก็สร้างมาแล้วเนี่ยรวมทั้งค่าโบสถ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ5ล้านกว่าๆนะคะถึงได้เสร็จหลังจากนั้นพอเราสร้างในยุคนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือดร.วีระพงษ์ดามางกูลได้ทราบในเรื่องของโบสถ์หลังนี้ท่านก็รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของพระประธานประจำโบสถ์แล้วก็ได้หยกจากพม่านะคะที่ชาวแม่สายแกะที่แม่สายนะคะเป็นหยกทั้งก้อนซึ่งน้ำหนักหลายพันกิโลมากเลยนะคะเป็นหินทั้งก้อนเลยหยกทั้งก้อนนะคะแล้วก็แกะสลักที่แม่สายเลยดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระพักตร์ของพระประธานนะคะก็คือจักรเดียดไปทางหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็ส่งเครื่องจักรพรรดิก็คือแสดงถึงความร่ำรวยมั่งมีประดับด้วยเพชรนิลจินดาจากประเทศพม่าแล้วก็ปางนี้ก็ปางสมาธินะคะก็คือสงบร่มเย็นนะคะก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็หลายๆคนก็ได้มาขอพรมาบนบานศาลกล่าวก็ได้สมใจนึกนะคะนอกจากนั้นนะคะพอก็จะมีดังนั้นเนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็ส่งเครื่องจักรพรรดิไปด้วยถ้าเราจะดูในภาพประวัติศาสตร์แล้วอะตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดาและเสด็จลงมาในช่วงเทวัวนะคะพระองค์ท่านก็จะส่งเครื่องจักรพรรดิลงมานะคะแล้วก็เครื่องทรงจักรพรรดิเนี้ยก็น้อยวัดมากที่จะทำที่เราเห็นและทราบก็คือที่วัดพระเมรุที่อยุธยาจะทรงเครื่องจักรพรรดิแล้วที่อื่นไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าของเราก็ได้ทรงเครื่องจักรพรรดิดังสมใจเจ้าภาพที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังดร.วีระพงษ์ดามังกูลค่ะในจิตรกรรมฝาผนังสิ่งที่จะนำเสนอท่านและให้ได้รับชมรับทราบนะคะคือเราอ่ะคนพื้นบ้านเป็นชาวชองแต่ชาวจีนได้มาค้าขายเราก็เลยได้แต่งงานมีวิถีวัฒนธรรมของชาวจีนเข้ามาผสมผสานโบสถ์อันนี้จะบ่งบอกได้ถึงชาติพันธุ์ก็ได้นะคะคือโบสถ์จะหันหน้าลงหาสระน้ำนะคะซึ่งตามฮวงจุ้ยแล้วถือว่าดีและที่สำคัญตามหลักพุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็จะมีพญามารมีสิ่งต่างๆแล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยคือเอาน้ำมาสกัดกั้นพวกมารไม่ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีราหูอมจันทร์เห็นไหมคะว่าถ้าเรามากราบไหว้พระแล้วในโบสถ์นี้พอเดินออก

คุณสารพิสุทธิ์นะคะได้อยู่บนอาคารหลังนี้คือรูปที่เป็นท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านฉันเพลเสร็จท่านจะมานั่งให้ปั้นให้ช่างปั้นองค์ท่านแล้วท่านก็จะมองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ต่อมาก็ได้ทราบว่าความเชื่อของคนไทยว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยจิตกับสังขารมันจะแยกออกจากกันดวงวิญญาณแล้วเราก็คิดว่าท่านกงเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ประดิษฐานในรูปที่ท่านได้ตั้งใจให้ช่างปั้นไว้ลูกหลานก็มีความศรัทธาเชื่อแล้วมาขออะไรไม่ว่าจะการทำมาหากินหรือการเรียนหรือการทำธุรกิจอะไรเนี่ยมาขอก็จะได้แล้วลูกหลานก็จะถวายไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะขนมจีนหรือละครเนี่ยท่านชอบแล้วก็จะได้สมความปรารถนาพอเราสร้างพิพิธภัณฑ์ปุ๊บมันก็จะมีของหลายอย่างที่มีมูลค่าเราก็ไม่ทราบว่าคนที่ขึ้นมานั้นมาไหว้ท่านกงหรือจะมาเอาของมีค่าก็มีการปิดกุญแจขึ้นมาเพราะเราไม่มีเจ้าหน้าที่เราไม่ได้จ้างเป็นเงินเดือนหรืออะไรใช่ไหมคะก็ลูกหลานก็คิดว่าเอ๊ะไม่สะดวกดังนั้นก็ได้ตั้งใจประชุมกันแล้วตกลงกันว่าสร้างวิหารดังที่ดิฉันพาไปชมแล้วว่าท่านกงอยู่วิหารตรงนั้นใครจะกราบจะไหว้เข้าได้ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้พิพิธภัณฑ์นี้ก็เลยเป็นที่เก็บของเก่านะคะอย่างในพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดตามความเชื่อที่สุดนะคะก็คือเศียรครูซึ่งเราได้มีการอบรมดนตรีไทยภาคตะวันออกนะคะหลายๆจังหวัดรวมทั้งโรงเรียนที่สอนดนตรีไทยในจังหวัดตราดก็ได้มาอบรมตรงจุดนี้แล้วตอนนี้เราจะมีพิธีการไหว้ครูเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราต้องทำหนังสือขออนุญาตยืมเสียงครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีซึ่งขั้นตอนต่างๆมันยุ่งยากและก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกครั้งมันก็มองเห็นปัญหาเราก็เริ่มแก้ปัญหาโดยการที่จะสร้างเสียงยังไงก็มีผู้จิตศรัทธาแล้วผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเชื่อในเรื่องเสียงครูต่างๆเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้นำมาถวายพระอาจารย์นะคะซึ่งเราก็ได้มีเสียงครูตามที่ครบทุกอย่างตามที่ใช้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนนั้นเรายังรู้ไม่จริงคือเราไม่ได้ศึกษาในศาสตร์ทุกเรื่องพอเวลาไหว้ครูเสร็จได้เชิญเสียรมาไว้ที่เนี่ยตอนกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ทะเลาะกันตัวดิฉันเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราจัดพิธีอย่างนี้แล้วต้องมีเรื่องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย2ปีก็ไปถามผู้รู้ไปถามผู้ที่แบบมีศาสตร์ศิลป์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้คุยกันกับพระอาจารย์เกรียงนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปิดบนนะคะท่านจะมีศาสตร์ศิลป์ในเรื่องนี้ท่านก็มาดูท่านบอกอ๋อนี่ยังไม่ได้ทำพิธีเปิดเนตรเสียรเลยแล้วก็บอกว่าแล้วนิมนต์ท่านเปิดทำหน่อยได้ไหมคะท่านก็ทำพิธีเปิดเนตรให้หลังจากนั้นมานะคะที่เราระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีเนี่ยก็จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเสียรนะคะเราถือว่าท่านมีชีวิตมีจิตใจนะคะค่ะตามที่ได้เห็นวันนี้นะคะหลายๆท่านคงทราบว่ามีเสียรที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะก็ถ้าอยากทราบอยากรู้ก็มาเที่ยวชมที่วัดทศมได้นะคะค่ะที่จะนำเสนอแล้วก็บอกว่ากุฏิ100ปีการหลักฐานยืนยันเราเห็นเด่นชัดนะคะตรงนี้จุลศักราชนะคะ1254นะคะอันเนี้ยมันเป็นจุลศักราชในสมัยยุคนั้นซึ่งตรงกันกับพ.ศ.2435อันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรของคนของช่างที่แกะสลักแล้วบ่งบอกถึงการทำว่าสร้างกุฏิหลังในเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.ใดต่อมานะคะอันนี้จะเป็นจุลศักราช1257อีก3ปีต่อมาก็คือตรงกันกับ

0: พ.ศ. 2438นะคะที่จะสร้างหลังนอกซึ่งมันเป็นลายลักษณ์อักษรร้อยกว่าปีผ่านมาดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกกุฏิร้อยปีซึ่งเทียบกับปัจจุบัน2569กับ2435นะคะมันก็ตกอยู่ที่134ปีนะคะจุดนี้นะคะที่จะพาท่านผู้ชมมาก็คือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งได้งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออก27จังหวัดได้หนึ่งเดียวคือที่วัดท่าโสมนี้นะคะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา84พรรษาแล้วเรื่องราวต่างๆนะคะที่สร้างมาตรงนี้จุดนี้ก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทอดกฐินที่จังหวัดตราดเมื่อปีพ.ศ. 2511แล้วก็บุคคลที่อยู่ในอาคารนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไปรับเสด็จได้เก็บข้อมูลมาหลังจากนั้นแล้วพอเป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านเสร็จเนื้อหาต่างๆก็จะมีนิทรรศการของแผนที่ตำบลท่าโสมนะคะว่าลืมเราอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการคมนาคมอาหารแล้วก็หลักฐานการตั้งชุมชนที่เราสืบค้นหรือเจอแล้วก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ได้เชิญผู้รู้นะคะคือสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีเนี่ยได้มาพิสูจน์หรือมาชี้แจงว่าในแต่ละชิ้นจะเกิดขึ้นสมัยใดมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมารับชมบนพิพิธภัณฑ์ในศูนย์เฉลิมราษฎร์วันนี้ได้นะคะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านพระครูวิมลสมนันท่านอาจารย์โชคชัยนะครับอุคเสโนท่านเจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างได้เมตตานะครับนำหลักพุทธธรรมซึ่งจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสันติสุขสันติภาพในการประกอบอาชีพนะครับหรือในการครองตนครองคนครองงานให้มีความสุขได้อย่างไรน้อมกราบนมัสการครับ
2: ขอเจริญพรมาพระครูวิมลสมนันท์เจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาให้ข้อคิดในช่วงของธรรมะสั้นๆธรรมะของพุทธเจ้ามีหลายหมวดหลายตอนที่เราจะควรนำเสนอแต่วันนี้มาจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับคำข้อสำคัญทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนมีหลักการพุทธศาสนาโดยย่อมี3อย่างคือ1เว้นชั่ว2ประพฤติดี3ทำใจให้หมดจดงั้นการที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็นำเสนอว่างั้นเราทำบุญเพื่อเป็นอริยทรัพย์ไว้ในภายภาคหน้าอริยทรัพย์ก็คือมี7ประการเหมือนกันอริยทรัพย์7ประการคือศรัทธาศีลอิริโอตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาเนี่ยก็มาจากเว้นชั่วพฤติดีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างการศรัทธาศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยแล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ศีลคือรักษากายวาจาให้เป็นปกติอย่างรักษากายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามรักษาวาจาคือไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหล่านี้คือเป็นการรักษาศีลแล้วก็

0: คือความละอายแก่ใจละอายที่จะทำบาปทำกรรมคือทิฏฐิโอตตปะก็เช่นเดียวกันโอตตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมที่เราทำแล้วก็สุตตะสุตตะคือพหุสัจจะพหุสัจจะก็คือการได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อ นำมาพัฒนากายมาพัฒนาใจของเราเนี่ยคือพหุสัจจะแล้วก็ปัญญาปัญญาคือฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ว่าอันไหนทำแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ทำอันไหนทำแล้วเป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ควรเว้นแล้วก็มีจาคะสละให้ปันสิ่งของของตนที่ควรให้ปันนั้นในหลักการพุทธศาสนาที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์นำเสนอตลอดว่าคืองั้นเราทำสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่สะสมไปในปัจจุบันนี้ก็นำไปแล้วก็นำไปสู่ภายภาคหน้าได้สุดท้ายนี่ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์จงมาดลบันดาลทั้งหลายทั้งมีความสุขมีความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปตามที่ชอบแล้วขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: ครับท่านผู้ชมครับทุกท่านก็ได้รับชมหลักพุทธธรรมซึ่งเราทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับท่านใดที่มาที่อำเภอเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดนะครับที่วัดท่าโสมแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมากราบพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธรูปหยกขาวอายุเก่าแก่และพุทธรูปไม้นะครับและก็พิพิธภัณฑ์นะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีความสวยงามมีความเป็นมามีสตอรี่ทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมบรรยากาศต่างๆของวัดท่าโสมแล้วก็ได้รับหลักธรรมจากท่านเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านพระครูวิมลโสมนันโชคชัยนะครับอุคเสโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมนำสาระแก่นธรรมนะครับดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมโปรดติดตามผมไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ด้วยเดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีการมีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วโทษตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือ เราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเพื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
1: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะดินมันชอบ ถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหว
0: ครับ
1: เราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะ
0: คร
1: ั
0: บ
1: บจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไปเรื่อยๆนะครับได้ถ้าต้นสองต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
0: ครับ
1: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไปให
0: ้ครับ
1: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
0: ี
1: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับพออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวๆบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วอย่างนั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นๆจ้างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะสงสัยนะก็เลยเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแต่ทีนี้จะซื้อพันธุ์ตอนนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่งสองกิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
0: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทําสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนแล้วจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทนึง
1: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่าเคยโดนตอนนั้นปลาบึก ปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะพอนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
0: กำแพงจากธรรมชาติ
1: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
0: ้
1: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
0: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
1: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
0: ครับ
1: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
0: ค
1: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงมันไม่ได
0: ้
1: นะครับ ให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
1: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
0: ค
1: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
0: ่
1: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดรัดไม่เครียดรัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำสามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
0: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
0: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ น้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโ
0: อ
1: นะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการปลูกผักส่วนตัว
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันย้ายมันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: เกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ปักไว้เล่นเล่น
0: ครับเก่งเรียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว
0: ้โอเคได้ด้านนี้
1: มีละมุดอันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สักแก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละกอ
3: มีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ยินดีด้วย
4: huh?
3: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิรัชกิจนาโสภาและล่ามประสามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางพร้อมกับร่วมผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าระยะเวลา3วันที่อยู่ที่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีดร.คาริเลอร์ฮามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติโดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมอาทินายอนุอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาตินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายทาริกรอมานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศดาโชเชริงโตเก้รัฐมนตรี ราชอาณาจักรภูฏานนายนิโคลพาชิเนียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนางโอซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปและสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์และในการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลก
0: นอกจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ UN แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เข้าพบกับ3สถาบันการเงินและก็กองทุนชั้นนำของอเมริกาครับทั้ง Bank of America, Microsoft และก็ PIMCO นะครับโดยมุ่งหวังที่จะมองหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีอนาคตและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยครับโดยในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านของประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศ Bank of America นะครับก็ได้ชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนี้ด้วยครับขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft นะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทาง Microsoft นะครับที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนการหารือกับผู้บริหารกับพิมโก้นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดไปจนถึงปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อมูลและก็มุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้เราสามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนได้ในระยะยาวครับ
1: อว.ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะในการเดินหน้าสร้างระบบนิเวศ Medical AI ไทยเชื่อมงานวิจัยโรงพยาบาลมาตรฐานแหล่งทุนและตลาดพร้อมเตรียมผลักดันนวัตกรรมจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงและตลาดต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026 The Global Gateway for Thailand's Medical AI Innovation พร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ของไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากลโดยเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการแพทย์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการตลอดจนภาคธุรกิจและนักลงทุน ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีบทบาทสำคัญต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัยการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการสุขภาพซึ่งกระทรวงอว.ได้วางแนวทางขับเคลื่อน Medical AI ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานและกลไกเชิงพาณิชย์โดยตั้งเป้าให้งาน Global Medical AI Summit เป็นหนึ่งในกลไกเชื่อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสให้นวัตกรรมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ทั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า80บริษัทก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เมดโปรแกรมจำนวน44บริษัทโดยกระบวนการพัฒนาครอบคลุมไปตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐาน ISO การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ความปลอดภัยทางไซเบอร์การวางแผนธุรกิจตลอดจนการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลและแหล่งเงินทุน
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้ดีเซลต้องฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับประชุมกันเมื่อวานนี้มีมติลดเงินชดเชยดีเซลนะครับก็จะส่งผลให้มีการขึ้นราคาขายปลีกปรับเพิ่มมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากผลกระทบของกรณีที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลและก็อีกหนึ่งกรณีคือกรณีที่รัสเซียมีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนครับโดยมติลดการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยน้ำมันดีเซล B7 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 เป็น36บาท44สตางค์ต่อลิตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะครับเช้าวันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางกบน.เนี่ยต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็มาจากแรงกดดันในตลาดพลังงานโลกนะครับที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นเริ่มจากการที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงแต่ระดับอยู่ที่ 6.50 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งแพงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% หรือว่าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียด้วยที่มีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติจากการถูกโจมตีโดยยูเครนซึ่งรัสเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อซัพพลายในตลาดโลกเนื่องจากปกติแล้วรัสเซียมีสัดส่วนการส่งออกดีเซลสูงถึง 813,000 บาร์เรลต่อวันในปี2568ก็คือปีที่แล้วทั้งนี้การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อจะสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายวันละประมาณ428ล้านบาทครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

6:15 มาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้น

0: กับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ
1: ์เป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
0: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลากหลายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
2: ไปดูเรื่องของตัวเลขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของกรุงเทพกับรอบๆกันหน่อยนะครับจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจากยอดขายที่ขยายตัวถึงแม้ว่าจะสวนทางกับอุปทานที่ลดลงครับนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาส2ของปี2569ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของจำนวนหน่วยและก็มูลค่าด้วยขณะที่อุปทานใหม่ในตลาดมีแนวโน้มชะลอตัวและก็ลดลงซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกนะครับทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสู่สมดุล นะครับแล้วก็สร้างเสถียรภาพการเติบโตที่ดีขึ้นโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการภาครัฐทั้งการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมโอนและก็จดจำนองรวมถึงมาตรการ LTV ที่ช่วยรักษาแรงขับเคลื่อนในตลาดด้วยสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครผู้ประกอบการหันมาปรับพอร์ตราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านบาททำเลอาคารชุดโซนสุขุมวิทโดดเด่นที่สุดนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 138%ส่วนในพื้นที่ของปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีนะครับมีการชะลอเปิดโครงการใหม่ลงถึง 67% แต่ยอดขายอาคารชุดในโซนบางใหญ่บางบัวทองบางกรวยไซน้อยยังเติบโตได้ 59% ส่วนทางฝั่งของปทุมธานีนะครับก็ได้แรงหนุนจากอาคารชุดโซนคลองหลวงยอดขายเพิ่มขึ้นมา 59%สมุทรสาครได้รับอานิสงส์จากแหล่งงานอุปสงค์บ้านจัดสรรเติบโตนะครับก้าวกระโดดอยู่ที่ 107% ที่สมุทรปราการและก็นครปฐมตลาดอาคารชุดในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยยังคงมีอัตราการระบายตัวได้ดีต่อเนื่องครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัจจัยเสี่ยงอย่างการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจึงเสนอให้ทางภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการเพิ่มรายได้ของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งสร้างเครือข่ายสกัดกั้นการให้สินบนในภาคธุรกิจเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสพร้อมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนและมุ่งสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบเวทีนี้จึงเป็นโอกาสดีในการนำเสนอความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อรับมือกับปัญหาการให้สินบนในทุกมิติ ทางด้านนางสาววีเบก้าลิซานเลียวากประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย

0: เน้นย้ำว่าเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก OECD ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงานนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญให้หน่วยงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัดโดยสำนักงานปปช.ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ภายในงานยังมีการจัดเวทีอภิปรายถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนไทยสู่ OECD โดยเน้นย้ำบทบาทของปปช.ในการยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากลซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้แทนสมาชิก JFCCT ถึง36ประเทศตัวแทนสถานทูต42ประเทศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า100คนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่พร้อมสนับสนุนไทยในการกวาดล้างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
1: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญนะครับขณะที่จังหวัดยะลาเองถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงแต่ปริมาณฝนเนี่ยก็ลดลงอย่างน่ากังวลท่ามกลางการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทั้งนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือ

0: เป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
1: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำตัวการฝนตกหนักจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราติดตามพื้นที่เสี่ยงในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตัวการฝนตกหนักจะเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักกันด้วยค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่กัมพูชาแล้วหลังจากนี้จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังลงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ It's time now for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Tra Thirakawasan. The PRD is preparing its personnel and broadcasting operations for the upcoming royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother.With emphasis on accurate information and coverage that reflects the dignity of the occasion. The Public Relations Department, or PRD, is stepping up preparations for the royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to ensure that all related information and broadcasts are handled accurately with the utmost respect.PRD Director General Sudhruthai Lirkasem chaired a workshop organized by the National Broadcasting Services of Thailand, or NBT, to prepare personnel.

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ผลกระทบจากวิกฤตไฟป่าในอินโดนีเซียครับที่กำลังทำให้ตัวเลขผู้ป่วยทางเดินหายใจพุ่งสูงขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าพบผู้ป่วยทางเดินหายใจแล้วกว่า 174,000 คนในพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษไฟป่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กกว่า 40,000 คนโดยตัวเลขดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจากกว่า 113,000 คนที่รายงานไปเมื่อวันที่9กันยายนซึ่งก็สะท้อนถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ขณะที่หมอกควันพิษยังคงแผ่ปกคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่าหมอกควันมีมลพิษหลายชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆทางนี้ทางอินโดนีเซียได้เผชิญไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเป็นอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญครับ
1: ทางใต้ของซีเรียมีเมืองหนึ่งนะคะได้ชื่อว่าประสบกับภาวะแร้นแค้นมากที่สุดนั่นก็คือสเวดาไปดูกันว่าผู้คนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงจากรายงานนี้ค่ะ
2: ร้านเบเกอรี่ของโฮดาคิวานวัย59ปีกำลังรอแป้งทำขนมและเชื้อเพลิงซึ่งทั้งสองอย่างเป็นของหายากในเมืองสเวดาทางใต้ของประเทศซีเรียเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวดรูสและยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลดามัสกัสโฮดาบอกว่าเพราะเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทำให้การขนส่งสินค้ามาไม่ถึงเธอจึงทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกลางปีที่แล้วการสู้รบในเมืองสเวดาระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาวดรูสกับนักรบเบดูอินได้ทำให้สถานการณ์ในเมืองนี้เลวร้ายลงอย่างมากมานับแต่นั้นโดยองค์กรสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนในจำนวนนี้เกือบ800คนเป็นพลเรือนชาวดรูสขณะที่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลซีเรียระบุว่าสามารถบันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิตไว้ได้ที่ 1,760 คนในเวลานั้นกองกำลังรัฐบาลและพันธมิตรที่เข้าแทรกแซงสถานการณ์ถูกกล่าวหาว่าสังหารพลเรือนและละเมิดสิทธิอื่นๆโดยเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งจะนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่สงบลงในเมืองสเวดาเวลานี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอเพราะทุกฝ่ายยุติสู้รบกันได้เพียงเพราะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นสื่อต่างชาติรายงานว่าปัจจุบันเมืองสเวดาและพื้นที่โดยรอบตกอยู่ในสภาพที่ถูกตัดขาดจากภายนอกโดยถนนที่มุ่งสู่เมืองหลวงถูกปิดเป็นระยะและแม้รัฐบาลซีเรียจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปิดล้อมหรือปิดถนนเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่ทว่าชาวเมืองยังคงหวาดกลัวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมด้วยเหตุนี้การขนส่งจึงติดขัดมีการจำกัดการขนส่งของรถบรรทุกและสินค้าที่จะเข้าสู่ตัวเมืองอาเมราชิตช่างไม้วัย30ปีบ่นว่าชาวเมืองกำลังขาดแคลนสิ่งจำเป็นเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั้งเชื้อเพลิงอาหารและเครื่องใช้ในบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรได้รับอนุญาตให้ส่งเข้ามาในสเวดาเลยเพราะมีการอ้างว่าในเมืองนี้มีกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายกบดานอยู่ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งเด็กคนชราและคนพิการจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรอัตฮามอัลกุไดนีวัย52ปีช่างไม้อีกคนสิ้นหวังที่จะทำชิ้นงานต่อไปเขายังมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายมีลูกๆที่ต้องดูแลและมีค่าเทอมโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเขามองว่าการตัดไฟอาจเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงยิ่งซ้ำเติมผู้คนที่บอบช้ำจากภาวะขาดแคลนน้ำมันอยู่แล้วความยากลำบากเหล่านี้กำลังดำเนินไปแบบไร้ทางออกสำหรับเมืองสเวดาและมองว่าจอร์แดนและสหรัฐจะพยายามเข้ามาแทรกแซงซีเรียด้วยการประกาศโรดแมปสำหรับเมืองนี้ไปเมื่อปีที่แล้วและนับถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
5: ก็กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้เหรียญทองที่5จากกีฬาขี่ม้า
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งเป้ากับกีฬาชนิดนี้แต่เราก็คว้ามาได้ค่ะ
0: เชิญเลยครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เหรียญทองที่5มาแล้วจากกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งนะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับก็จะแข่งกันทั้งหมด3อีเวนต์สำหรับขี่ม้าเนี่ยชิงชัยกัน2เหรียญทองจากประเภทอีเวนติ้งแล้วก็ประเภทอีเวนติ้งประเภททีมแล้วก็บุคคล
4: ใช่นะคะก็สำหรับประเภทอีเวนติ้งเนี่ยก็มี3อีเวนต์ด้วยกันก็คือศิลปะบังคับม้ามีกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็มีครอสคันทรีนะคะซึ่งนักกีฬาไทยของเรา4คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญนะคะมีพันตรีสุภาพขาวงามมีวรปัตรสิทธิจูแล้วก็มีวีรพัฒน์ปิตะกานนท์นะคะก็ช่วยกันทำคะแนนได้เป็นคะแนนเสียนะคะน้อยที่สุดที่ 109.90 คะแนนนะคะก็แซงเจ้าภาพตัวเต็งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็ขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะนี่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจเหมือนกันนะคะ
5: นี่เป็นคว้าเหรียญเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมในกีฬาเอเชียนเกมได้อีกครั้งในรอบ28ปีล่าสุดก็คือเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปี1998นู่นเลยนะครับตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพ
4: โอ้ค่ะ
6: ก็วันนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
7: ผมขอขอบคุณแฟนๆนะฮะคนไทยทุกคนนะฮะที่ส่งแรงกายแรงใจมาเชียร์นะฮะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจกำลังใจสำคัญเสมอครับ
8: ขอบคุณคนไทยทุกคนและก็ที่ลืมไม่ได้คือพระมหากรุณาธิคุณอนุพลนั้นถือไม่ได้ของพระองค์อีก
9: ครับต้องขอบคุณครับทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็คนแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีแรงเชียร์ที่บ้านมาด้วยครับผมมอบเพียงให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็
10: โอเคขอบคุณครับ
4: แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าขี่ม้ายังได้มาอีก1เหรียญเงินค่ะจากประเภทบุคคลนะคะวรปัตรสิทธิจูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะก็คว้าเหรียญเงินนะคะจากการทำคะแนนเสีย 30.10 คะแนนนะคะก็เหรียญทองเป็นของหัวเทียนค่ะจากจีนนะคะเสียไป 26.90 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นโอกิวาโยชิอิกิจากญี่ปุ่นเสียไป 31.70 คะแนนนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมขี่ม้าไทยเมื่อวานนี้นี่คว้าไป1เหรียญทองประเภททีมแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากประเภทบุคคลในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
5: ครับส่วนยกน้ำหนักครับมีจอมพลังไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่รุ่น53กิโลกรัมหญิงน้องออยสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีส2024นะครับลงแข่งขันท่าสแนชน้องออยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกผ่านฉลุยเลยทั้ง3ครั้งสถิติยกน้ำหนักสูงที่สุดอยู่ที่95กิโลกรัมนะครับจากนั้นคลินแอนเจิร์กยกผ่าน2ครั้งน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่119กิโลกรัมทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่214กิโลกรัมนะครับก็ได้เหรียญทองแดงไป
4: ค่ะก็พยายามที่จะเรียกน้ำหนักในครั้งสุดท้ายของคลินแอนเจิร์กนะคะหวังเหรียญทองแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะขณะที่เหรียญทองเป็นของคังฮยอนกยองจากเกาหลีเหนือค่ะท่าสแนททำไปได้99เป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยแล้วก็เทียบเท่ากับสถิติโลกด้วยนะคะส่วนคลินแอนเจิร์กยกได้124กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ค่ะน้ำหนักรวม223กิโลกรัมก็ทำลายสถิติเหมือนกันนะคะขณะที่เจ้าจินหลานจากจีนนะคะคว้าเหรียญเงินค่ะด้วยน้ำหนักรวม218กิโลกรัมค่ะยังมีผลอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหมยสุทธาศินีแก้วสิงขรดาวรุ่งวัย19ปีลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมนะคะก็ยกท่าสแนทได้79กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์99กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมจบที่5ค่ะ
5: ขณะที่แบดมินตันในประเภททีมชายนะครับรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย ปรากฏว่าประเภทชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิครับลงสนามเจอกับโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นวิวกุลวุฒิชนะไป2ต่อ0เกมเลย21ต่อ17แล้วก็21ต่อ14นะครับทำให้ไทยขึ้นนำก่อน1ต่อ0คู
4: ่ค่ะคู่ที่2นะคะไทยเราส่งพีโอโมนะคะพีรัชชัยสุขพันธ์นะคะกับภคพลธีรรัศกุลนะคะคู่มือ36ของโลกก็เจอกับคู่ของมูฮัมหมัดชิโนบูกับริกกี้ฟาจาอาเฟียนนะคะคู่มือวางอันดับ2ของโลกก็ต้านไม่ไหวนะคะสุดท้ายเราแพ้ไป0ต่อ2เกมค่ะ13ต่อ21แล้วก็19ต่อ21ตอนนี้อินโดนีเซียตามตีเสมอเป็น1ต่อ1คู่นะคะ
5: คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวมือ2นะครับภูริทัศน์อารีมืออันดับ295ของโลกลงแข่งแทนอิกคิวพนิชพลที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเจอกับทางอาวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกเกมนี้ภูริทัศน์พยายามสู้สุดๆแล
4: ้
5: วแต่แพ้ไป0ต่อ2เกม
4: นะคะก็มือเราอันดับต่ำกว่าเขาเยอะนะคะแล้วก็คู่ที่4ค่ะเป็นชายคู่มือ2นะคะมีเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่านะคะเจอกับคู่ของริโอโรรี่คาร์นันโดกับดานิเอลมาตินนะคะก็เป็นคู่ของอินโดนีเซียที่ก็เก็บชัยชนะไปได้อีก0ต่อ2เกมนะคะ15ต่อ21แล้วก็21ต่อ13นะคะก็สรุปผลการแข่งขันแบดมินตันทีมชายค่ะเราแพ้ไป1ต่อ3คู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้เหรียญทองแดง
5: ได้เหรียญนะ
4: นะคะกับการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นเหรียญที่รอคอยในรอบ16ปีกันค่ะ
5: ครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้ที่นำอยู่เป็นจีนนะครับ48เหรียญทองอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้มี5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง
4: ค่ะ
5: ครับวันนี้ก็เชียร์กันต่อนะ
4: ใช่นะคะยังมีอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคะวันนี้ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดตะกอด้วยนะคะมีกรีฑาในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายหาดในเมืองมาแซของประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นวันแรกของในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยดูราวกับฤดูร้อนท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงถึง26องศาเซลเซียสครับ
4: ค่ะและหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ล38ประการประการที่22มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพให้เกียรติผู้อื่นตามฐานะและวัยแสดงออกด้วยความอ่อนน้อมและสุภาพมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ไอจินาโกย่า 2026ประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับขอนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนครับคุณผืนพิภพภัทรสุทธานะครับและผมโก้โคชพลโคชพลายุกครับ
1: ครับก็วันนี้กีฬาในช่วงเช้านี่เป็นกีฬาความหวังของไทยที่เรียกได้ว่าเส้นทางสู่แชมป์ก็ยังสดใส
0: ครับ
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ได้รับชมการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทมีเหรียญเพิ่มอีกหลากหลายชนิดกีฬาด้วยสำหรับทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ขยับเหรียญรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงมีหลากหลายชนิดกีฬารวมถึงมีกีฬาที่ไม่ได้คาดหวังแต่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ขันครั้งนี้นะครับส่วนในวันนี้เองก็มีอีกหลากหลายชนิดกีฬาที่ต้องลุ้นเหรียญรางวัลสำหรับของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับสำหรับในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันลุ้นกันเลยครับในการแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชายรอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้ไทยจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับก็ผลงานเซปักตะกร้อครั้งนี้มาก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยการแข่งขันกีฬาการ์บัดดี้ทีมชายในกลุ่ม B วันนี้ไทยเจอกับอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าลุ้นน่าเชียร์ติดตามไม่แพ้กันครับส่วนสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้ชาติมหาอำนาจอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ยังคงแข่งขันกันอยู่นะครับซึ่งจีนนี่นำโด่งเลยอันดับที่1มี48เหรียญทอง20เหรียญเงินกับ10เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่2เจ้าภาพญี่ปุ่นครับตอนนี้มีแล้ว15เหรียญทอง25เหรียญเงินกับ27เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีใต้อันดับที่3ครับ8เหรียญทอง8เหรียญเงินกับ25เหรียญทองแดงและคาซัคสถานยังคงรั้งอันดับที่4ด้วยจำนวนเหรียญ7เหรียญทอง4เหรียญเงินกับ8เหรียญทองแดงส่วนไทยครับถึงจะคงอยู่ในอันดับที่5แต่ผลงานเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้จาก4เหรียญทองเพิ่มมาอีก1เหรียญทองได้เหรียญทองเพิ่มจากการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมนะครับก็เป็นอีก1ครั้งที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในประเภทนี้หลังจากห่างหายไป28ปีมีอีก3เหรียญเงินและก็4เหรียญทองแดงเมื่อวานนี้หลายชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นคาราเต้นะครับแล้วก็เป้าบินประเภทสกีตนะครับก็สามารถทำผลงานแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลมาเพิ่มได้ครับนี่ก็เป็นสรุปเหรียญรางวัลในช่วงเช้าวันนี
1: ้
0: ส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ยังมีกีฬาประเภทไหนที่ได้ลุ้นเหรียญก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
1: ก็ต้องถือว่าเราเกาะมาเป็นอันดับที่5อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญยังเป็นที่1ของอาเซียนของเราอยู่ครับ
0: ใช่ครับซึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ในการถ่ายทอดสดนะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT ครับเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสู่สายตาคนไทยทุกคนผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเราครับให้ได้รับชมกันต้องขอบคุณด้วยครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการแข่งขันเซปักตะกร้อนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งวันนี้ไทยจะเจอกับญี่ปุ่นผลงานในรอบที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับสำหรับไทยในแมตช์แรกนี่ไทยเราเจอกับเกาหลีใต
1: ้
0: ก็ชนะมาได้นะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็เก็บชัยชนะมาได
1: ้
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับนี่ในช่วงเช้าจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตามเวลาประเทศไทยที่เป็นบรรยากาศหน้าสนามซึ่งกำลังเดินทางเข้ามาต้องบอกว่าเป็นกีฬาถือว่าใหม่สำหรับญี่ปุ่นแต่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีความชื่นชอบนะครับมีหลายคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ ซึ่งในส่วนของญี่ปุ่นเองก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้นะครับซึ่งวันนี้จะเจอกับทีมชาติไทยนี่ครับบรรยากาศภายในสนาม
1: สำหรับผลงานของเซปักตะกร้อของญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะเป็นกีฬาชนิดใหม่สำหรับชาติของเขานะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าผลงานนี่เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่ ปีที่แล้วชิงแชมป์โลกตะกร้อ4คนได้แชมป์ด้วยครับทีมชายของญี่ปุ่นนะครับ
0: ใช่ครับแต่ว่าในครั้งนี้ครั้งที่แล้วที่หังโจไทยนี่ผลงานเก็บมา4เหรียญทองเพราะฉะนั้นครั้งนี้แน่นอนว่าความคาดหวังก็ต้องไม่น้อยกว่าเดิมครับ4ต้องกลับไป4เหรียญทองแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในการแข่งกีฬา4เกมครั้งที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นนะครับซึ่งหลายชาติอย่างที่บอกว่าเราพัฒนาการแข่งกีฬาเซปักตะกร้อให้เป็นที่นิยมในระดับสากลเพราะฉะนั้นหลายชาตินี่พัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่เป็นคู่แข่งตลอดกาลของไทยหรือเวียดนามก็พัฒนานักกีฬาในประเภททีมหญิงขึ้นมานะครับซึ่งก็ทำให้ผลงานในซีเกมของไทยเนี่ยไม่น่าประทับใจนักนะครับก็ต้องมาทวงความยิ่งใหญ่คืนในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าเพื่อนๆเนี่ยวิ่งไล่มาเราทันเราแล้วทำให้เราต้องรีบพัฒนาด้วยและที่สำคัญคือก็จับมือกันเดินหน้าไปพร้อมกันเพราะไม่งั้นเก่งคนเดียวนี่เพื่อนไม่เล่นด้วยครับ
0: ใช่ก็สำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อในรอบแรกนี่ไทยอยู่ร่วมสายมีด้านของเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: อินโดนีเซียแล้วก็สปป.ลาวซึ่งก็เก็บชัยชนะได้หมดแต่ในแมตช์แรกต้องบอกว่าแอบหืดจับเบาๆ
1: ครับ
0: ตอนเจอกับเกาหลีใต้นี่มาใช้สนามซ้อมอยู่ที่บ้านเราด้วยนะครับเรียกว่ารู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีแล้วก็เกือบจะพลาดท่าแต่ก็ยังกลับมาได้แล้วก็เก็บชัยชนะกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจอกับญี่ปุ่นอาจจะฟังดูชื่อชั้นเราเหนือกว่าแต่ในการแข่งประมาทไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่คุยกับคุณพุทธพลเมื่อวานนี้เรื่องของการไล่ตามคะแนนไม่ว่าจะเป็นทั้งวอลเลย์บอลเอ่ยหรือว่าตะกร้อเอ่ยนี่ก็จาก 12-4 เนี่ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่ว่าเราพบกับเกาหลีใต้ครับเรามาเฉือนเอาชนะจนได้ครับเนี่ยครับ
0: ครับอันนี้เป็นนักกีฬาของอินโดนีเซียนะครับงานยังไม่เสียเกมนะครับชนะ3-0ทีมมาหมดทั้ง3นัดที่

0: ส่วนของผู้ตัดสินนะครับหลากหลายชาติครับที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสินในครั้งนี้ส่วนนี้เป็นนักกีฬาจากมาเลเซียครับเรียกได้ว่ามีโฉมหน้าคู่แข่งคู่ปรับของไทยเลยนะครับ
1: หน่วยก้านดีครับหลายๆคนครับ
2: representing Indonesia

0: ตอนนี้เป็นมาเลเซียพบกับอินโดนีเซียนะครับ
1: Court number 2 Malaysia versus Indonesia Introducing team Malaysia Take on number 2 Muhammad Zarif Marikan Striker number 5 Muhammad Adnan Alias Feeder number 8 Amirul Zazwan Amil